0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกรัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
1: อิหร่านยกระดับการปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลกระทบกับลูกเรือนับหมื่นคนที่ติดค้างอยู่กลางทะเลการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์และพนิชพลธีรรัศกุลทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกและหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือนายฟาทีบิรอลผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEA นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกนโยบายด้านพลังงานและการรับมือวิกฤตพลังงานโลกมาหารือเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับ IEA ยืนยันยกระดับความร่วมมือกันในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการหารือเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานตลอดจนการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตและการผลักดันไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งผู้อำนวยการ IEA พร้อมสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในกระบวนการดังกล่าวจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายคอลิดอามัดอัลอามานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกณสำนักงานใหญ่ยูเนสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนที่ไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลก8แห่งและไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลพร้อมหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้นอกจากนี้ยังมีการผลักดันชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งไม่เพียงสะท้อนองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมของคนไทยแต่ยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนส่วนภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติ จากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหาร
1: รัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบThailand Digital Arrival Card สำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Pass ผ่านเว็บไซต์ thaihealthpass.com สำหรับคนไทยด้านแพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีแต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์บาดีบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งพบผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนโควิด-19 แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อ
3: สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยนะคะสำหรับอีโบลานะคะตั้งแต่ปี2569นะคะก็ไม่มีผู้ป่วยทั้งสงสัยและยืนยันในประเทศนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในระยะที่การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมก็คือตั้งแต่การคัดกรองนะคะผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนะคะต้องมีการเฝ้าระวังที่สนามบินและเฝ้าระวังที่สถานพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะคะมีทีมสอบสวนควบคุมโรคนะคะพร้อมตอบโต้ทันทีแล้วก็ห้องปฏิบัติการนะคะเราก็สามารถที่จะตรวจหาในเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาได
2: ้ส่วนนายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่าผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเด็ดขาดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคต
4: ข้อมูลคร่าวๆของผลการดำเนินงานแล้วก็ณปัจจุบันก็ยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับที่เกิดขึ้นผู้เดินทางให้ความร่วมมือดีครับทั้งจากคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับวันนี้ก็เราหวังว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการขั้นต่ำนะครับที่เราจะดำเนินการนะครับแต่อาจจะมีการอัพสเกลหรือในการเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
2: นอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังร่วมกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้เดินทางก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อให้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกนฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์การดำเนินการมาแล้วหลายครั้งนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการนี้หรือโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่มาแล้วหลายครั้งมั่นใจว่าการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
1: ตำรวจและการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศลดความเสี่ยงเกิดเหตุซ้ำในอนาคต
5: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สถานีตำรวจที่มีจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยจะบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกอย่างจริงจังนอกจากนี้ให้ร่วมกันดำเนินมาตรการด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกในการสัญจรเพื่อลดปัญหาการหยุดหรือจอดรถบนทางรถไฟรวมทั้งจัดทำและติดป้ายเตือนต่างๆโดยประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางรถไฟอย่างเหมาะสมและเพียงพอพร้อมนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างรอบด้านด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟได้ร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังส่วนในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรวมถึงตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั้ง71จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบจุดเสี่ยง19จุดโดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยงและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงวางแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟในระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต
6: ในระยะเริ่มต้นระยะแรกที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนในส่วนของตำรวจก็คือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับจุดตัดทั้งหลายนะครับที่เป็นจุดตัดทางรถไฟและถนนนะครับให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นในเรื่องของการตีเส้นกรณีให้ไปสำรวจว่าจุดตัดทางรถไฟเนี่ย เส้นจราจรที่มีการกำหนดเขตว่าต้องหยุดก่อนจุดไหนที่ยังไม่มีนะครับก็รบกวนหน่วยที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะครับป้ายเตือนต่างๆนะครับก่อนถึงทางรถไฟมีไหมไม่ว่าจะเป็นป้ายเตือนสัญญาณไฟมีไหมใช้การได้ไหมนะครับกล้องวงจรปิดที่จะมาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการมีพร้อมหรือไม่นะครับ
5: ขณะที่นายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ยืนยันว่ารฟท.จะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดกั้นรถไฟในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเข้มงวดรวมถึงเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญและตรวจสารเสพติดพนักงานการรถไฟเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุพบพนักงานบางรายมีผลตรวจปัสสาวะผิดปกติด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: จากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูสิบเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉินสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาค

0: สิทธิ์ควบคุมพื้นที่ในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกจนอาจทำให้วิกฤตลูกเรือกว่า 20,000 คนบนเรือบรรทุกสินค้าราว 2,000 ลำที่ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียยืดเยื้อออกไปท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนอาหารน้ำจืดและความหวาดกลัวต่อสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากลูกเรือกว่า 2,000 คนทั้งปัญหาการไม่ได้รับค่าจ้างการขาดแคลนเสบียงและการที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้การที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงไม่มีความคืบหน้าแม้ปากีสถานเป็นคนกลางเจรจาจะผลักดันอย่างเต็มที่ส่งผลให้สถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซียยังคงตึงเครียด
1: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบิเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกให้อยู่ระดับสูงมากโดยขณะนี้พบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว82รายในจำนวนนี้เสียชีวิต7รายและผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกเกือบ750รายในจำนวนนี้เสียชีวิต177รายขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดในยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านยังคงทรงตัวแม้จะพบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว2รายซึ่งเดินทางมาจากคองโกและมีผู้เสียชีวิต1รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงในการแพร่ระบาดทั่วโลกยังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้องค์การอนามัยโลกอาจนำยาโอเบลเดซิเวียซึ่งเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 ชนิดรับประทานที่ยังอยู่ระหว่างการทดลองมาใช้กับผู้สัมผัสเชื้ออีโบลาเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคโดยย้ำว่าการใช้ยาดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันWorld Tour Super 500 มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงโคลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตบเอาชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์กไปขาดลอย 2-0 เกม 21-16 21-11 ไปรอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเน่ฮอยมาร์เคสเฟรดจากเดนมาร์กต่อไปขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ19-21และ9-21จุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเชรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีน21-15 21-18 แล้วก็รอบรองชนะเลิศไปเจอกับคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสศึกจักรยาน BMX คิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรนางสาวธนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันโดยผลปรากฏว่า2นักปั่นทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดในรุ่นประชาชนชายโกเมศสุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมยังคงโชว์ฟอร์มสมราคาทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับ1โดยมีพุทธภูมินาคแป้นอีกหนึ่งนักปั่นทีมชาติไทยตามมาเป็นอันดับ2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดขณะที่รุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำคะแนนนำเป็นอันดับ1ตามมาด้วยหทัยเพชรใจสว่างจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนพระราม3รวมถึงเขมิกาศรีโสภาและนัชวันตาใสผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จส่วนในรุ่นเยาวชนชายและเยาวชนหญิงภูมิใจไทยนาคแป้นและคู่แฝดประภาดากับประพิชญาคลองโปร่งก็ทำผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสทับเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ประเภททีมชุดชายรอบก่อนรองชนะเลิศทับตะกร้อทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์เก่าด้วยการเอาชนะทีมชาติบรูไนไปขาดลอย 2-0 ทีมโดยทีม A สิทธิพงษ์คำจันทร์วิชาญเต็มโคตรและภูตะวันโสภาลงประเดิมสนามเอาชนะบรูไน 2-0 เซต 15-5 และ 15-4 จากนั้นทีม B กฤตนพงษ์นนทโคตรมฤคินพันมกรและจตุพลศิริอาจเอาชนะไปได้อีก 2-0 เซต 15-2 และ 15-9 ทีมตะกร้อหนุ่มไทยไปครอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา 10:00 น.ซึ่งหากทัพนักตะกร้อไทยคว้าชัยได้จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันเดียวกันเวลา 19:00 น.เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียในรุ่น58กิโลกรัมชายในรอบก่อนรองชนะเลิศศิลวิทย์มหามัดดีกรีเหรียญทอง4เกมเจอกับหยางฮีชานอดีตแชมป์เยาวชนโลกจากเกาหลีใ ผลปรากฏว่าในรอบ

0: สิริวิทย์แพ้ให้กับหยางฮีชาน0-2ยก0-9และ6-14ราชคว้าเหรียญไปอย่างน่าเสียดายพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีและสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.34 เซนติเมตรและเวลา 9:47 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 82 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 77 เซนติเมตรและเวลา 18:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 74 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น
2: 1นาทีกับกปท.
3: กรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ เปิดให้มีการอบรมและทดสอบขอรับใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่สามารถดำเนินการได้ในทุกวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือในพื้นที่ที่มีปริมาณความต้องการขอรับใบอนุญาตเป็นจำนวนมากอาจพิจารณาขยายการให้บริการในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เป็นกรณีไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถหรือขอใหม่จะมีขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถมีค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทและรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอประชาชนผู้สนใจขอรับใบอนุญาตจะต้องเตรียมหลักฐานได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ซึ่งสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองหรือ Walk-in ณสำนักงานขนส่งทั้งนี้สำหรับการติดต่อด้วยตนเองหรือ Walk-in เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่เนื่องจากมีขั้นตอนการอบรมภาคทฤษฎีจำนวน5ชั่วโมงและห้องอบรมของสำนักงานขนส่งแต่ละแห่งมีจำนวนที่นั่งจำกัดจึงอาจไม่สามารถรองรับผู้ที่ Walk-in ได้ทั้งหมดภายในวันเดียวอย่างไรก็ตามประชาชนที่ Walk-in เข้ามาแล้วสามารถจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรมและทดสอบในวันอื่นๆต่อไปได้ทันทีค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าหน้าร้านคำว่าหน้าร้านประกอบด้วยคำว่าหน้ากับคำว่าร้านคำว่าหน้าความหมายหนึ่งหมายถึงด้านของสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของผู้มองหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของผู้มองส่วนคำว่าร้านความหมายหนึ่งหมายถึงสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อซื้อขายสินค้าเมื่อรวมกันเป็นหน้าร้านหมายถึงบริเวณด้านหน้าของร้านเมื่อเป็นคำผสมคำว่าหน้าร้านหมายถึงบริเวณที่จัดวางสินค้าให้เลือกซื้อได้สะดวกเช่นฉันอยากทำร้านขายอาหารให้ลูกค้านำกลับบ้านหรือนำไปกินที่อื่นเช่าที่เล็กๆทำหน้าร้านก็พอแล้วหรือหมายถึงร้านขายสินค้าเช่นปัจจุบันมีการขายสินค้าหลายชนิดทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่1บริเวณภาคกลางของประเทศไทยเป็นแอ่งสะสมตะกอนมีภูมิลักษณ์เป็นที่ราบกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมดเป็นผลจากการสะสมตะกอนโดยแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งพัดพาตะกอนจากภูเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทยรวมทั้งแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำสะแกกรังแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำบางปะกงพัดพาตะกอนจากที่สูงทางตะวันตกและตะวันออกมาสะสมในพื้นที่จนกลายเป็นที่ราบกว้างใหญ่ผืนเดียวกันมีเนินเขาและเขาโดดปรากฏให้เห็นเป็นหย่อมๆในเขตจังหวัดนครสวรรค์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาของกระทรวงสาธารณสุขหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาค่ะ
8: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ย
10: โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาล่าสุดเมื่อวานนี้กรมควบคุมโรคได้เพิ่มการคัดกรองในด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดเช้านี้รับฟังรายละเอียดของสถานการณ์โรคนี้จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
12: ค่ะอาจารย์คะอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคก็มีการแถลงออกมาแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของมาตรการที่เรามีการยกระดับกันขึ้นมามันก็เกิดคำถามนิดนึงว่าเอ๊ตกลงสถานการณ์มันร้ายแรงหรือเปล่าหรือยังไงทำไมถึงได้มีมาตรการเข้มข้นตรงนี้ขึ้นมาคะอาจารย์คะ
13: คือสถานการณ์ร้ายแรงนี่คือในเฉพาะที่ในแอฟริกาค่ะเพราะว่าขณะนี้เคสยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เขาไม่ได้พบบ่อยคือเคยพบมาก่อนแล้วที่แอฟริกาแต่ว่าไม่ได้พบบ่อยทีนี้พอเหมือนกับเพิ่งมาพบสายพันธุ์นี้ขณะนี้ที่แอฟริกาเองเขาก็ยังไม่มียารักษาโรคไม่มีวัคซีนนะคะแล้วก็การพบเจอว่ามีการระบาดอาจจะเจอสัก1เดือนผ่านไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับเคสมันเลยจะเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกก็เตือนว่าการระบาดที่ในแอฟริกานี้ก็คือเป็นระดับที่น่ากลัวเหมือนกันคืออาจจะสามารถแพร่กระจายไปมีความเสี่ยงในทั้งทวีปก็เป็นได้นะคะแต่ความเสี่ยงในการที่จะข้ามทวีปหรือมาถึงไทยเนี่ยอันนี้ยังน้อยเพราะว่าคนไข้ที่เป็นอีโบลาเนี่ยค่ะคนไข้ก็แทบจะเดินทางไม่ได้อยู่แล้วเพราะการจะหนักแล้วเขาก็จะต้องมีการคัดกรองผู้โดยสารไม่ให้เดินทางอยู่แล้วในกรณีถ้าเป็นแบบนี้ไปถึงที่ต้นทางที่แอฟริกานะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมาถึงเมืองไทยเนี่ยน้อยแต่ว่ามันจะเป็นมาตรการที่ประเทศไทยเองเนี่ยเราไม่ประมาทเพราะว่าอีโบลาถือเป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะเมื่อ WHO ได้มีการประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนะคะถึงแม้แนวโน้มในการเป็นแพนเดมิกหรือการระบาดมายังทวีปอื่นเนี่ยจะน้อยแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะค่ะ
12: ค่ะอาจารย์คะช่วงนี้ก็มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียนะคะว่าพอประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายไปแล้วเนี่ยระวังนะราคาหน้ากากอนามัยเนี่ยจะพุ่งไปถึงกล่องละ800บาทอันนี้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
13: คืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าตัวอีโบลาเนี่ยนะคะมันถูกประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายสำหรับประเทศไทยอ่ะอยู่แล้วมีอยู่ในกฎหมายเป็นมาตั้งนานแล้วว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายสำหรับอีโบลานะคะเพียงแต่ว่าประกาศที่เราประกาศขึ้นมาใหม่นะคะหมายถึงว่ามีเขตติดโรคนะอันนี้ต้องไม่งงเนาะคำว่ามีเขตติดโรคหมายถึงว่าขณะนี้มีการระบาดอยู่ที่ดีอาร์คองโกและอูกันดานะคะเช่นนั้นแล้วก็คือว่าผู้ที่เดินทางนะคะหรือผ่านจาก2เมืองนี้นะคะขณะนี้เนี่ยก่อนจะเข้าประเทศไทยค่ะต้องมีการแจ้งล่วงหน้านะคะแล้วก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันทีนี้โดยปกติอีโบลาเนี่ยไม่ได้แพร่ง่ายอย่างหวัดหรืออย่างโควิดหรืออย่างไข้หวัดใหญ่ที่ว่าพอหายใจ อยู่ใกล้ชิดนะคะและหายใจช่วงระยะเวลานึงแล้วสามารถติดได้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีโบลาส่วนใหญ่มันจะติดโดยการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งหรือเลือดของผู้ป่วยและเป็นระยะเวลานานนะคะแบบใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เคสอีโบลานะคะถ้าจะแพร่ก็คือเป็นคนในครอบครัวหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดประมาณนี้นะคะเพราะมันไม่ได้แพร่กับประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นการที่เราไปสวมแมสมากๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงจุดประสงค์ของการป้องกันอีโบลาและมันก็ยังไม่ได้เข้ามาที่ประเทศไทยเราแต่จริงๆแมสเนี่ยก็จะมีความจำเป็นในเรื่องของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโควิดไข้หวัดใหญ่หรือ RSV ซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจนะคะมันมีแนวโน้มจะระบาดในหน้าฝนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกคือถามว่ามาตรการที่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆมันก็จะเป็นการดีในการป้องกันตัวเองอยู่แล้วค่ะ อันนี้มันน่าจะเป็นสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมากกว่านะ
12: ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนี้อย่างประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้สัมผัสกับคนที่น่าจะเดินทางมายังต้องมีความกังวลไหมต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้ปลอดภัยเนี่ยค่ะ
13: เอาเฉพาะสำหรับอีโบลานะคะคือตัวอีโบลาเองขนาดนี้เราสำหรับประชาชนคนไทยแนะนำว่าติดตามสถานการณ์ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรที่ต้องทำมากกว่าตรงการคัดกรองที่ด่านเนี่ยนะคะอันนี้เราจะมีการแจ้งประชาชนอยู่แล้วขณะนี้เราต้องมีการมอนิเตอร์สถานการณ์ที่ DR คองโกและที่ยูกันดานะคะที่ทวีปแอฟริกาแล้วก็ตามดูประกาศขององค์การอนามัยโลกก็คือเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตสำหรับในประเทศไทยเราเองอะค่ะใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆน่าจะเป็นไปตามแพคทิสกิจวัตรประจำวันตามปกติเช่นต้องล้างมือก่อนทานข้าวล้างมือหลังไปสัมผัสโน่นนี่นั่นประมาณนี้นะคะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังออกจากห้องน้ำก่อนรับประทานอาหารใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดที่มีคนเยอะๆหรือเมื่อต้องไปใกล้ชิดกับคนที่เขามีป่วยในระบบทางเดินหายใจอันนี้เป็นมาตรการตามปกติที่เราแนะนำทั่วๆไปอยู่แล้วนะคะและสิ่งที่เราจะแนะนำเพิ่มก็คือว่าควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนเพราะมีการระบาดหนักอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าแมกนิจูดของการระบาดนี้มันจะมากขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนนะคะแล้วก็คอยฟังสถานการณ์ว่าที่แอฟริกามันจะมีลุกลามมากขึ้นไหมหรือว่ามันจะมีดีขึ้นแล้วจะมีข่าวดีเรื่องยาและวัคซีนที่มารักษาหรือเปล่านะคะก็เลยในกรณีของอีโบลาค่ะก็อยากจะให้มีความตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะป้องกันตัวเองตามโรคติดเชื้อทั่วๆไปตามปกติที่มีในประเทศค่ะในส่วนของอีโบลาที่เป็นต่างประเทศก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดต้องจำเป็นต้องไปก็กลับมาก็ต้องสังเกตอาการภายใน3อาทิตย์นะคะถ้าเกิดมีอาการไม่สบายอันนี้ก็ต้องรีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของที่ด่านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปพอเรากลับมาเราก็ต้องเจอมาตรการมาวัดไข้นะคะมาตรวจร่างกายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าประเทศนะคะ
12: ค่ะอย่างในประเทศ DR คองโกหรือว่ายูกันดาที่มีการระบาดนะคะเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีประชากรเนี่ยเขาอพยพกันเป็นปกติอยู่แล้วดังนั้นมันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะไปในพื้นที่ของประเทศอื่นๆที่อยู่ในแถบแอฟริกาด้วยทีนี้ถ้าประชาชนของคนไทยเราเองมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปแอฟริกาแบบนี้ค่ะจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะ
13: อันแรกก่อนก็คือต้องเช็คข้อมูลค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าองค์การอนามัยโลกเตือนแล้วว่ามันมีความเสี่ยงที่จะไปทั้งทวีปเนี่ยอยู่ในประมาณ moderate หรือ high ประมาณนี้ค่ะปานกลางถึงสูงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าประชากรมีการเคลื่อนย้ายนะคะเพราะฉะนั้นแต่หมายถึงว่าในทวีปนั้นแต่ว่าข้ามทวีปเนี่ยจากทวีปแอฟริกาไปยุโรปไปเอเชียเนี่ยโอกาสเป็นเบียงต่ำนะคะใช้คำว่าโอกาสน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นไปได้ค่ะถ้าเราจะเดินทางไปในประเทศอื่นที่แต่อยู่ในโซนแอฟริกาอันนี้ก็ควรจะต้องระมัดระวังตัวเองนิดนึงค่ะก็จริงๆมันก็ไม่ใช่แต่อีโบลาเนาะมันก็จะมีไข้เหลืองมีฝีดาษวานรมีโรคอะไรอย่างอื่นที่อยู่แถวในโซนนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางไปเพื่อทำกิจธุระหรือไปทำอะไรก็ตามแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองนิดนึงก็คือต้องพยายามรักษาสุขอนามัยอะค่ะการล้างมือบ่อยๆนะคะการเตรียมหน้ากากอนามัยไว้นะคะโดยเฉพาะต้องเข้าไปในชุมชนแออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงกันไปทานอะไรแปลกๆหรืออ่านที่ไม่สุขสะอาดแล้วก็ในเรื่องของสัตว์ไปสัมผัสสัตว์ป่าหรืออะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงแต่ถ้าเรารักษาสุขอนามัยทานอาหารที่ปรุงสุขสะอาดล้างมือบ่อยๆอันนี้คิดว่าก็น่าจะปลอดภัยค่ะแต่กลับมาก็เฝ้าระวังตัวเองนิดนึงประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ค
12: ่
13: ะ
12: ได้ค่ะก็คือโรคน่าจะเสี่ยงกับประเทศไทยค่อนข้างน้อยเพราะว่าโรคยิ่งรุนแรงยิ่งระบาดได้น้อยถูกต้องใช่ไหมคะ
13: คือโรคยิ่งรุนแรงเนี่ยคนของเขาเดินทางออกไม่ได้คือหมายถึงว่าพอเขาป่วยหนักอะค่ะเขาก็จะไข้สูงเพลียซึมอันนี้เขาก็เดินทางไม่ไหวอยู่แล้วอีโบลามันจะลักษณะเป็นแบบนั้นมันจะหนักอะค่ะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเวลาองค์การอนามัยโลกประกาศแบบนี้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นข้อเหมือนกับข้อกฎระเบียบเลยว่าประเทศต้นทางหมายถึงประเทศที่ระบาดอยู่อะค่ะก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมายถึงถ้ามีคนป่วยหมายถึงคนจะเดินทางอะค่ะเขาจะต้องเช็คสุขภาพอยู่แล้วถ้าเขาเช็คสุขภาพก็ต้องเจอก็ต้องขึ้นเครื่องไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่เราทำคัดกรองคือเผื่อหลุดในกรณีซึ่งถ้าเกิดแบบหลุดขึ้นเครื่องมาหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะต้องมาผ่านการคัดกรองที่เราแล้วก็ อีกอย่างนึงคืออีโบลาจะไม่แพร่ในช่วงที่ยังไม่แสดงอาการคือก่อนเขามีอาการเขายังไม่ได้แพร่เชื้อแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาแสดงอาการเนี่ยสามารถที่จะแพร่เชื้อได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะตรวจจับได้ง่ายโรคที่จะตรวจจับได้ยากคือถ้ามีการแพร่เชื้อก่อนไม่มีอาการนะคะ
12: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์แพทย์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกลุ่มควบคุมโรคที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
13: ค่ะค่ะยินดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะค่ะ
14: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
15: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยอาจจะไม่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เป็นครั้งแรกในรอบ56ปีหลังค่าลิขสิทธิ์พุ่งสูงติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: เคาะข่าวเล่าประเด็น
17: การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1970ที่ประเทศเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการถ่ายทอดสดด้วยระบบโทรทัศน์สีแทนระบบขาวดำโดยในประเทศไทยสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7เป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับชมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากนั้นการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี1974 1978 1982และ1986ยังคงมีการถ่ายทอดสดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ครบทุกคู่การแข่งขันโดยส่วนใหญ่จะเป็นนัดเปิดสนามและรอบชิงชนะเลิศขณะที่บางปีมีการถ่ายทอดสดเพิ่มเติมในรอบก่อนรองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศด้วยจนกระทั่งการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1990ที่ประเทศอิตาลีถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยสามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ครบทุกนัดและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประชาชนชาวไทยได้ติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแบบครบทุกแมตช์มาอย่างต่อเนื่องโดยไม่เคยพลาดการถ่ายทอดสดแม้แต่ครั้งเดียวโดยในปีนี้มีโอกาสสูงที่ประเทศไทยจะไม่ได้ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในรอบ56ปีเนื่องจากค่าลิขสิทธิ์ที่ฟีฟ่าเรียกมีราคาสูงเกินไปในเรื่องนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลตระหนักถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ประกอบกับครั้งนี้ไม่มีงบสนับสนุนจากสำนักงานกสทช.รวมถึงยังไม่มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนเหมือนการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาจึงอาจจำเป็นต้องพิจารณานำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังเห็นความสำคัญของฟุตบอลโลกในฐานะเวทีสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬาและช่วยกระตุ้นการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนแต่การดำเนินการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมในแต่ละกรณี
18: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูระยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
17: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ใช้งบประมาณจำนวนมากและอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนี้โดยหลังจากนี้จะต้องให้กรมประชาสัมพันธ์พิจารณาความคุ้มค่าในรายละเอียดต่อไป
19: ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
20: ก็ลองก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะเราก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักก็ลองไปพิจารณาดูค่ะว่ามันมีอะไรให้ทำต่อแล้วถ้าทำแล้วมันเป็นประโยชน์กับสังคมแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นค่ะ
17: แม้ว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกจะได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากแต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันทำให้รัฐบาลมองว่าการใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดอาจยังไม่สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนในขณะนี้เมื่อเทียบกับการนำงบประมาณไปใช้ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและวงการกีฬาไทยในระยะยาวและท้ายที่สุดบทสรุปของฟุตบอลโลก2026จะออกมาในทิศทางใดเชื่อว่ารัฐบาลไทยได้ตัดสินใจเพื่อประชาชนอย่างดีที่สุดแล้วปุริพัฒน์สอนการรายงาน
0: สื่อมวลชนคือนักสู้แนวหน้าที่กล้าตรวจสอบผู้มีอำนาจเพื่อประชาชน
21: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนะครับการเปิดโปงการทุจริตมีการฟ้องร้องคดีกันเยอะมากเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นเรื่องการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตอย่างชัดเจนนะครับใช้เครื่องมือทางกฎหมายคุกคามข่มขู่กันแกล้งสื่อมวลชนและคนที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงศาลในหลายประเทศก็ยุติไม่ให้มีการฟ้องและบางประเทศก็มีการออกกฎหมายไม่ให้มีการฟ้องปิดปากในคดีทุจริต
0: การคุ้มครองสื่อคือการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ของประชาชนทุกคนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
22: ท่านผู้ฟังครับทุเรียนชะนีเกาะช้างผลผลิตจากผืนป่าฝนกลางทะเลตะวันออกสร้างชื่อเสียงระดับประเทศด้วยภูมิปัญญาชาวสวนตราดประสานกับเอกลักษณ์ของพื้นที่กำลังต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับ
23: ท่ามกลางผืนทะเลตะวันออกของประเทศไทยมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่ไม่ได้โด่งดังเพียงเพราะความอร่อยแต่กำลังกลายเป็นตัวแทนของอัตลักษณ์จังหวัดตราดบนเวทีเศรษฐกิจไทยนี่คือทุเรียนชะนีเกาะช้าง GI ผลไม้ที่เติบโตท่ามกลางป่าฝนความชื้นจากทะเลและภูเขาอันอุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นรสชาติที่หลายคนยอมเดินทางข้ามทะเลเพื่อมาลิ้มลองถึงถิ่นกำเนิดจังหวัดตราดถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตผลไม้สำคัญของภาคตะวันออกโดยเฉพาะเกาะช้างที่นอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังยังเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานทุเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ชะนีแต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากชะนีทั่วไปคือสภาพแวดล้อมเฉพาะของเกาะช้างทั้งฝนตกชุกเกือบตลอดปีดินจากป่าต้นน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุรวมถึงอากาศชื้นจากทะเลที่ช่วยให้ผลทุเรียนเติบโตอย่างสมบูรณ์ผลลัพธ์ที่ได้คือเนื้อทุเรียนสีเหลืองเข้มเนียนละเอียดเหนียวนุ่มให้รสชาติหวานมันกลิ่นไม่ฉุนจัดและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชาวสวนบนเกาะช้างบอกว่าการปลูกทุเรียนที่นี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของการผลิตเพื่อขายแต่คือการรักษาชื่อเสียงและคุณภาพของผลไม้ประจำถิ่นเกษตรกรจำนวนมากยังคงใช้วิธีดูแลสวนแบบดั้งเดิมเน้นการคัดเลือกผลผลิตทีละลูกเก็บเกี่ยวเฉพาะผลที่แก่จัดตามธรรมชาติเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดก่อนถึงมือผู้บริโภคบางสวนยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเพื่อสัมผัสประสบการณ์ตัดทุเรียนจากต้นและชิมสดภายในสวนกลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สร้างรายได้ควบคู่กับการขายผลผลิตอีกจุดสำคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าให้ทุเรียนชะนีเกาะช้างคือการได้รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI คือเครื่องหมายที่รับรองว่าสินค้านั้นมีคุณภาพหรือมีชื่อเสียงเฉพาะจากแหล่งผลิตต้นกำเนิดเปรียบเหมือนการการันตีว่าหากเป็นทุเรียนชะนีเกาะช้าง GI จะต้องมาจากพื้นที่ปลูกบนเกาะช้างจังหวัดตราดเท่านั้นการขึ้นทะเบียน GI ไม่เพียงช่วยป้องกันการลอกเลียนชื่อสินค้าแต่ยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภครวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตของชาวสวนในพื้นที่
24: ครับชะนีเกาะช้างที่คนที่ยังไม่เคยทานชะนีเกาะช้างพอได้ทานชะนีเกาะช้างแล้วครับก็ทุกท่านก็ว่าอร่อยนะครับเพราะว่าเนื้อทุเรียนนะจะ นื้อจะเนียนเหนียวเหลืองอร่อยครับที่สำคัญนะชนีกอช้างจริงได้รับ GI นะครับได้รับ GI มาด้วยครับยิ่งเป็นความนิยมของผู้บริโภคมากขึ้นครับผมก็เรียนเชิญนักท่องเที่ยวครับไม่ว่าชาวไทยชาวต่างชาติครับเกาะช้างเลี้ยวซ้ายครับยินดีนะยินดีต้อนรับที่จะมาชิมทุเรียนชนีเกาะช้าง GI ของเราครับก็เกาะช้างเลี้ยวซ้ายมาข้างสองข้างทางครับชาวสวนทุกสวนก็ออกมาวางขายหน้าริมถนนอร่อยทุกสวนครับแน่นอนครับ
23: ท่ามกลางการแข่งขันของตลาดผลไม้ทุเรียนชนีเกาะช้างจึงถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าพรีเมียมที่มีโอกาสเติบโตทั้งในด้านการส่งออกและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพหลายหน่วยงานในจังหวัดตราดจึงร่วมกันผลักดันการพัฒนามาตรฐานสวนส่งเสริมการตลาดรวมถึงสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภครู้จัก GI ของจังหวัดตราดมากขึ้นแม้วันนี้ทุเรียนชนีเกาะช้างจะกลายเป็นผลไม้ชื่อดังแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นยังเต็มไปด้วยความทุ่มเทของชาวสวนที่ต้องดูแลผลผลิตตลอดทั้งปีเผชิญทั้งสภาพอากาศต้นทุนการผลิตและความผันผวนของตลาดอย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวสวนเกาะช้างยังคงรักษาไว้คือคุณภาพและชื่อเสียงของผลไม้ GI ที่เปรียบเสมือนความภาคภูมิใจของคนตราดวัฒนัยบุญประเสริฐสวท.ตราดรายงาน
15: จังหวัดสตูลเดินหน้านโยบายจังหวัดสตูลปลอดภัยจากควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและลดจำนวนผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที
1: ่ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยากรู้อยากลองนำไปสู่วังวนการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดอื่นๆได้อีกทั้งยังมีผลต่อสุขภาพอย่างเห็นได้ชัดจากการให้ข้อมูลของนายแพทย์ธีรศักดิ์เด่นดวงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลได้เน้นย้ำถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า
2: องค์ประกอบของบุหรี่ไฟฟ้าจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันคือส่วนของแบตเตอรี่ตัวให้ความร้อนซึ่งส่วนนี้จะประกอบด้วยโลหะหนักหลายๆส่วนด้วยกันก็จะระเหยกลายเป็นไอและเราก็สูบควันนี้เข้าไปก็จะทำให้เกิดพิษต่อร่างกายแล้วก็ระยะยาวเนี่ยทำให้เกิดภาวะโรคทางปอดและก็โรคทางร่างกายต่างๆตามมาได้
1: เพื่อเป็นการเดินหน้าอย่างเต็มระบบเพื่อสกัดปัญหาที่ได้รับผลกระทบทั้งจากบุหรี่มวลและบุหรี่ไฟฟ้าทางจังหวัดสตูลจึงได้ออกประกาศนโยบายจังหวัดสตูลปลอดภัยจากควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ให้ปลอดภัยจากอันตรายของควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดจำนวนผู้สูบโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะนอกจากนี้บุหรี่ไฟฟ้ายังถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยอีกด้วย
2: หลายๆประเทศเนี่ยก็ห้ามอย่างเช่นประเทศออสเตรเลียประเทศอินเดียประเทศไทยเราก็เช่นกันนะครับถือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมายทั้งห้ามในเรื่องของการนำเข้าห้ามจำหน่ายห้ามครอบครองการใช้การเสพก็เช่นกัน
1: สำหรับนโยบายดังกล่าวได้กำหนดให้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสนามเด็กเล่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ให้บริการร้านค้าสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวศาสนสถานสวนสาธารณะตลาดยานพาหนะและสถานที่พักเพื่อรอยานพาหนะในพื้นที่จังหวัดสตูลห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาดตลอดจนสถานที่ราชการสถานประกอบการการจัดงานตามประเพณีต่างๆเป็นเขตปลอดบุหรี่พร้อมติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ห้ามมีให้ร้านค้าตั้งบุหรี่โชว์อย่างเปิดเผยห้ามขายบุหรี่แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและแบ่งขายบุหรี่ห้ามจ้างวานให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจำหน่ายบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมติดป้ายแสดงข้อความเลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรักภายในร้านอย่างน้อย1จุดหากไม่ติดแสดงต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาททั้งนี้จังหวัดสตูลจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช 2560 หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษตามที่กฎหมายกำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
22: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
4: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรก ลิงโลดดีใจเปลี่ยนเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านอุจาวจังปันติตาทัศยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีดำเนินรายการและเช่นเคยครับเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งมองไปข้างหน้าว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องจับตามองสวัสดีครับท่านโฆษกรัชดาครับ
2: สวัสดีค่ะท่านที่ปรึกษาสุรพงษ์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ครับท่านโฆษกครับทราบว่าท่านนายกกำลังอยู่ระหว่างการเยือนฝรั่งเศสออกเดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่จนถึงวันที่27พฤษภาคมนะครับมีภารกิจสำคัญที่ท่านโฆษกพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับ
2: ในการไปเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้นะคะภารกิจแน่นเอียดเลยนะคะเป็นการทำงานในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศวาระแรกที่ท่านนายกจะทำเนี่ยนะคะก็คือไปพบประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองนะคะซึ่งจะเป็นการพบปากกันบนโต๊ะรับประทานอาหารเย็นก็จะเรียกว่า working dinner นะคะในโอกาสนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วเนี่ยมันยังมีมิติอื่นๆที่คิดว่าจะได้ลงในรายละเอียดกันด้วยเช่นในเรื่องของพลังงานสะอาดซอฟต์พาวเวอร์ความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เศรษฐกิจในระยะยาวเพราะประเด็นเหล่านี้คณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เห็นชอบที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์คือเราเห็นชอบในเรื่องนี้มาแล้วแต่ว่าจะขยายต่อนะคะจากปี2569ต่อไปอีก3ปีเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันจะไม่ใช่แค่ไทยฝรั่งเศสทางการทูตส่งไปส่งมาเราจะมีหลายๆเรื่องในเชิงลึกที่ทำมาแล้วก็ต้องสานต่อให้เกิดประโยชน์ให้มากขึ้นค่ะ
1: เข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: นอกจากท่านนายกจะได้พบกับท่านประธานาธิบดีมาครงแล้วเนี่ยนะครับท่านนายกมีแผนจะพบใครหรือว่าหน่วยงานไหนอีกไหมครับท่านโฆษก
2: มีอีกหลายท่านเลยนะคะอย่างประเด็นของพลังงานสะอาดในครั้งนี้ท่านนายกก็จะไปพบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือที่เราคุ้นกับคำว่า IEA นะคะจะไปส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีวาระที่จะไปพบกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกซึ่งในโอกาสนี้นะคะก็จะเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันก่อนหน้านี้เพราะว่าผอ.ยูเนสโกเพิ่งมาเข้าพบท่านนายกและครั้งนี้เนี่ยเราก็จะได้ไปคุยกันต่อสิ่งที่ท่านนายกตั้งใจไว้นะคะก็คือการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะสิ่งที่คนไทยทุกคนรอคอยก็คือการขึ้นทะเบียนชุดไทยให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้ค่ะ
1: โอ้ชุดไทยจะโตอินเตอร์พูดภาษาชาวบ้านนะครับ
2: ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นมรดกโลกอีกชิ้นหนึ่งของประเทศไทย
1: ครับ
2: อีกภาคส่วนหนึ่งที่จะต้องไปพบก็คือภาคเอกชนเพราะว่าภาคเอกชนฝรั่งเศสเขาสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเยอะนะคะก็จะมีคณะนักธุรกิจภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสที่รอพบท่านนายกอยู่และอีกกลุ่มหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการไปพบปะชุมชนคนไทยในฝรั่งเศสค่ะซึ่งคนไทยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็รอที่จะพบท่านนายกอยู่และคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกันในเรื่องของคนไทยจะมีบทบาทในการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่งดงามของเราให้ประจักษ์ในสายตาคนในฝรั่งเศสได้ยังไงอีกบ้างค่ะ
1: ครับก็ต้องบอกว่าการเยือนฝรั่งเศสของท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าจะช่วยกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีขับเคลื่อนความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ด้วยกันนะครับแล้วก็คงมีความร่วมไม้ร่วมมือทางเศรษฐกิจทางพลังงานและที่สำคัญอย่างที่ท่านโฆษกได้พูดเมื่อสักครู่นะครับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็คงจะได้เผยแพร่ออกสู่สายตาของชาวโลกอีกอย่างหนึ่งแน่ๆนะครับคือชุดไทยนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับท่านโฆษกครับเห็นเมื่อประมาณตั้งแต่สัปดาห์ก่อนมาแล้วมาจนถึงสัปดาห์นี้นะครับพี่น้องประชาชนคงได้ยินคำว่าเวิร์กช็อปนายกเปิดทำเนียบจัดเวิร์กช็อปที่ผ่านมาก็จัดเวิร์กช็อปกับบรรดานักธุรกิจรายใหญ่ว่ารัฐบาลจะฟังเสียงของเขานะครับแล้วก็เมื่อวานสดๆร้อนๆก่อนที่ท่านจะเดินทางไปฝรั่งเศสก็มีเวิร์กช็อปอีกนะครับมันเวิร์กช็อปอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นครับท่านโฆษกครับ
2: ก็เป็นนโยบายของท่านนายกนะคะที่อยากจะรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เริ่มต้นก็มีรับฟังเสียงจากกำนันผู้ใหญ่บ้านมาแล้วก่อนหน้านี้ก็จัดที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อสุขที่แล้วเป็นการรับฟังเสียงจากกลุ่มนักธุรกิจจาก10อุตสาหกรรมด้วยกันเขาก็ส่งตัวแทนมาเขาก็มาแสดงความคิดเห็นว่าเขามีความกังวลอะไรและอยากให้รัฐบาลทำอะไรแล้วเมื่อวานนี้นะที่มีการทำเวิร์กช็อปก็เป็นเรื่องของการประชับการดำเนินงานของส่วนราชการในด้านความมั่นคงซึ่งประกอบด้วย4หน่วยงานหลักก็คือมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงโดยรวมกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบท่านนายกบอกว่าเมื่อตรงนี้คือศูนย์กลางของการบริหารราชการก็ต้องใช้ทำเนียบให้เป็นพื้นที่ของการรับฟังเสียงของประชาชนรวมถึงเสียงของผู้ปฏิบัติงานส่วนต่างๆด้วยและอย่างในกรณีเวิร์กช็อปของงานด้านความมั่นคงนะคะท่านก็บอกว่าหมดสมัยแล้วในยุคอนุทินที่จะมาต่างคนต่างทำจะมาแย่งซีนกันป
1: ั
2: ญหาในเรื่องความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงชายแดนปัญหายาเสพติดค้ามนุษย์สแกมเมอร์นอมินีหน่วยงานเดียวทำไม่ได้แน่นอนมันต้องช่วยกันร่วมกันทำแล้วก็ทำกันอย่างเป็นระบบเป็นแผนยุทธศาสตร์จึงนำมาสู่กิจกรรมที่เรียกว่าทำเวิร์กช็อปกันนะคะหรืออย่างกรณีที่เชิญนักธุรกิจ CEO มาแสดงความคิดเห็นที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะท่านนายกก็จริงจังกับเรื่องนี้มากข้อเสนอแนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นอยากให้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเรื่องแหล่งน้ำการเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาจากการนำเข้าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลสิ่งเหล่านี้นะคะท่านนายกสรุปแล้วก็เอาไปบอกให้คณะรัฐมนตรีทราบแล้วก็ให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยเร่งไปดำเนินการรวมถึงประเด็นที่ภาคเอกชนเขาเสนออยากให้เกิดขึ้นเร็วๆก็คือการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเรื่องนี้ท่านนายกจริงจังและให้ความสำคัญอย่างมากค่ะ
1: แล้วที่หลายฝ่ายเรียกร้องว่าแหมดูเหมือนจะทำเวิร์กช็อปกับนักธุรกิจขนาดใหญ่พวก SME ประชาชนกลุ่มเปราะบางนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ในแผนใช่ไหมครับ
2: ในส่วนกลุ่มของ SME เนี่ยนะคะเราจะทำผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมกับภาคเอกชนที่จะมีสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สมาคมธนาคารก็จะมีคณะกรรมการย่อยๆชุดต่างๆออกไปที่จะครอบคลุมไปถึง SME และไมโคร SME ด้วยที่เขามีความต้องการและมีปัญหาต่างจากพวกบริษัทใหญ่ๆอันนี้ก็จะมีการไปทำเวิร์กช็อปย่อย
1: เรียกว่าไม่
2: ปล่อยให้กลุ่มไหนหลุดไปจากเรดาร์ของการที่จะเข้าไปทำงานควบคู่กันไปค่ะ
1: ครับก็เป็นมิติของการทำงานยุคใหม่ของรัฐบาลนี้นะครับทีนี้กลับมาเรื่องการประชุมเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดตั้ง76จังหวัดผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้ว่าเมืองพัทยาแล้วก็ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศก็ได้มาพูดคุยกันแล้วด้วยเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญหรือมาตรการอะไรต่างๆที่ออกมาขอทราบสักนิดได้ไหมครับ
2: คือวันนี้เนี่ยพอทำเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องรู้ตัวว่าเป็นทีมจังหวัดมหาดไทยก็คือผู้ว่านะคะแล้วก็หน่วยงานระดับรองๆลงมาก็ต้องจับมือกับฝ่ายตำรวจและหน่วยงานอื่นๆสิ่งที่ท่านนายกเน้นย้ำก็คือความมั่นคงอ่ะต้องดูใน3มิตินะคะ1ด้านการป้องกันอันนี้หน่วยหน้าก็คือผู้ว่ากับตำรวจภูธรจังหวัดรัฐบาลเนี่ยพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือทรัพยากรขอให้บอกมาแต่ที่สำคัญคือคุณต้องทำงานเป็นทีมจะต่างคนต่างทำเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้แน่นอนเรื่องที่สองก็คือการปราบปรามนะคะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมเล็กเดี๋ยวก็ขอเส้นสายพวกกันคุณรู้ไหมฉันเพื่อนใคร แบบเนี้ย ท่านบอกว่าไม่ต้องพวกความจำเสื่อมอะทำว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำผิดอะไรแบบนี้เนี่ยใช้กฎหมายเดินหน้าเต็มที่และคำหนึ่งที่ท่านนายกพูดเสมอก็คือในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยให้ใช้นโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ต้องไปสนใจว่าเขาชื่ออะไรเขาเป็นใครเป็นลูกใครเป็นเพื่อนใครคะถ้าพฤติกรรมผิดเดินหน้ากระบวนการยุติธรรมเข้ามาจัดการเลยนะคะรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มทีอีกด้านนึงก็คือในเรื่องของความมั่นคงเมื่อมีคนทำผิดการดำเนินคดีแล้วมีผู้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือประชาชนอันเนี้ยต้องรวดเร็วและทำอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องราวร้องเรียนเมื่อรับเรื่องมาแล้วต้องติดตามให้จบจนทุกอย่างคลี่คลายค่ะ
1: ครับ ก็ต้องรอติดตามนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาอีกนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกท่านโฆษกครับข่าวดีต้องพูดถึงสักหน่อยนึงนะมติครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาออกมาแล้วนี่ผู้คนรอคอยกันอยู่เล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: ไทยช่วยไทย plus นะคะคนละครึ่งแต่เราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น60 40ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์สบายๆแล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ในผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
1: ครับได้ใช้แน่นอนนะครับแต่ว่าเงื่อนไขอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับตามช่องทางต่างๆซึ่งตอนนี้สื่อมวลชนก็ได้เผยแพร่ไปเยอะแล้วนะครับแม้กระทั่งทาง Facebook Page ไทยคู่ฟ้าของเราซึ่งเป็นช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชนนะครับก็มีข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังชอบการพูดคุยกับท่านโฆษกรัฐบาลแบบนี้หรือต้องการให้เรานำเรื่องอะไรมาสรุปให้ตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสาระสำคัญของรัฐบาลก็เสนอความเห็นมาได้รวมทั้งคุณผู้ฟังที่พลาดฟังรายการผลก่อนนะครับก็ยังติดตามรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกได้ทาง Facebook Page ไทยคู่ฟ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ท่านโฆษกก็มีแฟนด้วยนะครับมีคุณลุงนะครับ
2: แฟนคลับท่านที่1
1: ครับท่านที่1จริงๆเข้ามานานหลายท่านแล้วนะครับแต่ว่าทางสำนักโฆษกทยอยส่งเข้ามานะครับเห็นว่าเขียน
2: ไป
1: ส
2: ัญญาบัตรนะครับมาจากราชบุรีคุณลุงประวิตรเอียวตระกูลนะคะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอยู่ที่ราชบุรีเขียนมาขออะไรทราบไหมคะอาจารย์ขอคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคำแถลงที่ท่านนายกแถลงต่อรัฐสภาแกบอกว่าขอสักสองเล่มนะจะไปไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้คนในพื้นที่เนี่ยได้รู้ว่ารัฐบาลอนุทินจะขับเคลื่อนประเทศอย่างไรซึ่งแน่นอนค่ะทีมโฆษกรัฐบาลสำนักโฆษกจัดให้แน่นอนค่ะ
1: เราให้ได้ถึง5เล่มเนาะนะครับให้5เล่มแล้วไปเผยแพร่ได้เลยนะครับก็ติดตามรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกได้ทุกเช้าวันเสาร์หลังข่าวเช้าทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 และสถานีรับสัญญาณในต่างจังหวัดด้วยนะครับเช้าวันนี้ผมสุรพงษ์มาลีและท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกต้องลาไปก่อนพบกันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
5: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
4: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
5: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
4: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
6: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว

หนี้นอกระบบเป็นปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดๆนะครับคำว่าหนี้นอกระบบหมายความว่าหนี้ที่พี่น้องประชาชนไปกู้ยืมเงินกันเองที่ไม่ใช่กู้ยืมจากสถาบันการเงินนะครับไม่ได้กู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังการเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยภาพรวมส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยนะครับลูกหนี้มักจะเสียเปรียบเจ้าหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับบางครั้งเนี่ยให้เซ็นชื่อในกระดาษเปล่าแล้วก็เจ้าหนี้ก็ไปกรอกข้อความกรอกตัวเลขมากกว่าที่มีการกู้กันจริงนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยเรียกเกินอัตรากว่าที่กฎหมาย

นะครับโดยชำระดอกเบี้ยที่เกินอัตรากว่าที่กฎหมายกำหนดชำระไปจนท่วมเงินต้นแล้วเจ้าหนี้ก็ยังไม่ลดละก็ยังไม่ได้จบสิ้นในการทวงหนี้นะครับก็มีปัญหาลูกหนี้ก็หนีหัวซุกหัวซุนจนจะหาที่อยู่ลำบากนะครับปัญหาที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธรนะครับที่จะนำเรียนพี่น้องประชาชนว่าในกรณีที่พี่น้องได้ชำระดอกเบี้ยจนท่วมต้นไปแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรเพราะเจ้าหนี้ก็ยังทวงอยู่ตลอดเวลานะครับถ้ามีการชำระดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายจนท่วมต้นไปแล้วเนี่ยนะครับโดยกฎหมายแล้วเนี่ยสามารถที่จะดอกเบี้ยท่วมต้นนั้นไปตัดต้นเงินนะครับที่เรากู้ยืมจากเจ้าหนี้นอกระบบได้นะครับอย่างไรก็ตามหากมีปัญหาข้อกฎหมายหรือมีเรื่องราวเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหนี้นอกระบบนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนไปติดต่อสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับทุกจังหวัดที่อยู่ภูมิลำเนาของพี่น้องครับ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดพระชนชีพด้วยพระราชศรัทธาอันมั่นคงในหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาพระราชจริยวัตรของพระองค์ประจักษ์ชัดในหลักทานศีลและภาวนาอันเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาทั้งตนเองและสังคมการบำเพ็ญทานคือการอุทิศพระราชทรัพย์พระราชกำลังและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประสบกรณิกรสอดคล้องกับหลักเมตตาและกรุณาในพรหมวิหารธรรมทรงรักษาศีลด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามพระองค์ทรงสำรวมมั่นคงและเป็นแบบอย่างแห่งความถูกต้องสอดคล้องกับหลักอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาการเจริญภาวนาพระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทั้งพิธีของรัฐอาทิพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล5ศาสนาเพื่อความสมานฉันท์ของประชาชนและประเทศชาติด้วยพระราชกรณียกิจทั้งปวงจึงเป็นการปฏิบัติธรรมในทางปฏิบัติที่หลอมรวมหลักทานศีลภาวนาให้เป็นพลังแห่งความดีอันยั่งยืนเพื่อประเทศชาติและประชาชนสืบไป

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
0: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

สำหรับเรื่องราวที่จะนำมาเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่มีสาระดีๆซึ่งในกรณีที่จะมาเสนอเป็นกรณีพิเศษในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีผู้เช่าซื้อรถมีการทำสัญญาเช่าซื้อรถกับบริษัทโดยที่มีการกำหนดชำระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดต่อมาเนี่ยผู้เช่าซื้อรถไม่ได้มีการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรถให้ครบกำหนดตามสัญญาบริษัทผู้ให้เช่าซื้อจึงได้มีการติดตามทวงถามค่าเช่าซื้อจนกระทั่งทราบภายหลังว่าตัวผู้เช่าซื้อรถนั้นได้มีการนำรถไปขายให้กับบุคคลอื่นหรือไปจำนำให้แก่บุคคลอื่นในกรณีเช่นนี้จะเป็นความผิดอาญาหรือไม่และเป็นความผิดฐานใดเรามาติดตามพร้อมๆกันสำหรับในกรณีตัวอย่างเนี่ยอันดับแรกคำว่าสัญญาเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา572วางหลักว่าคือสัญญาที่เจ้าของทรัพย์นำทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าผู้เช่าเนี่ยจะต้องมีการชำระเงินจำนวนงวดให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวซึ่งในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าตัวผู้เช่าซื้อคงมีสิทธิ์ครอบครองทรัพย์สินเท่านั้นส่วนผู้ให้เช่าซื้อจะยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่มีการให้เช่าซื้ออยู่ในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าหากกรณีผู้เช่าซื้อรถได้มีการนำรถที่อยู่ในความครอบครองและอยู่ในอำนาจของผู้เช่าซื้อไปขายให้กับบุคคลภายนอกหรือไปจำนำให้กับบุคคลภายนอกย่อมเป็นการครอบครองทรัพย์และมีการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจึงเป็นการกระทำในลักษณะที่มีการเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352บัญญัติว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีบทระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช่นนี้ในการครอบครองทรัพย์ให้พิจารณาถึงการครอบครองทรัพย์ของผู้กระทำความผิดหากผู้กระทำความผิดมีการครอบครองทรัพย์อยู่และมีการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริตย่อมเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์อย่างเช่นกรณีตัวอย่างอย่างไรก็ตามเนี่ยหากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆเนี่ยขอให้ท่านมีการติดต่อไปยังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดียังสำนักงานอัยการที่ใกล้บ้านค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทุกศาสนาพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาในฐานะหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและแนวทางการดำรงชีวิตด้วยความดีจึงทรงอุปถัมภ์และส่งเสริมทุกศาสนาทั้งศาสนาพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกโดยทรงยึดหลักความเข้าใจและความเสมอภาคในฐานะพุทธศาสนิกชนพระองค์มีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทรงสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเป็นประจำขณะเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภาคใต้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามพระองค์เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรและมัสยิดหลายแห่งและพระราชทานเงินบำรุงมัสยิดนั้นๆในช่วงเดือนรอมฎอนนอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วม งานสำคัญของศาสนาคริสต์เมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2517ในงานฉลองครบรอบ300ปีวัดคอนเซปชันแห่งพระแม่เจ้าสร้างความปลื้มปิติแก่คริสต์ศาสนิกชนทั่วประเทศพระราชกิจกรรมด้านศาสนาเหล่านี้สะท้อนถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานในการเสริมสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมไทยตราบจนปัจจุบัน

กรณีที่มีน้องนักศึกษา4ท่านนะครับจากมหาวิทยาลัยชื่อดังได้ร่วมกันจับกลุ่มชายคนหนึ่งที่แอบถ่ายภาพของสุภาพสตรีบนรถไฟฟ้าเมื่อประมาณกลางเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับก็มีคำถามมาสอบถามที่สำนักงานอัยการอยู่พอสมควรนะครับว่าเอ๊ะกรณีแบบนี้นักศึกษาน้องๆทั้ง4ท่านนะครับมีอำนาจในการจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้ตามกฎหมายหรือไม่นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยให้ฟังสำหรับประชาชนโดยทั่วไปตามปกติแล้วไม่สามารถที่จะไปจับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นอกจากจะเป็นการกระทำตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้เท่านั้นซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน2กรณีเท่านั้นนะครับ1ก็คือกรณีที่เจ้าพนักงานเรียกร้องให้ช่วยจับซึ่งก็ต้องตีความไปว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่กำลังอาจจะจับกุมผู้กระทำความผิดอาญาในฐานใดฐานหนึ่งนะครับแต่ไม่สามารถที่จะจับกุมได้ด้วยตัวเองอาจจะเป็นเพราะกำลังไม่พอหรือผู้ที่กำลังถูกไล่จับกุมนั้นกำลังหลบหนีไปทางประชาชนคนใดคนหนึ่งก็เรียกให้บุคคลนั้นช่วยจับกุมอย่างนี้เราสามารถทำได้นะครับประการที่2ก็คือเราพบเห็นบุคคลซึ่งกระทำผิดซึ่งหน้านะครับกระทำความผิดซึ่งหน้าก็หมายถึงพบเห็นว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งกำลังลงมือกระทำความผิดและความผิดที่กำลังกระทำนั้นเป็นความผิดที่บัญญัติไว้บัญชีท้ายประมวลกฎหมายอาญาก็อย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับการกระทำผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อผู้สำเร็จราชการการกระทำผิดต่อเจ้างานนะครับการทำร้ายร่างกายการฆ่าผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับประชาชนโดยทั่วไปจึงจะมีสิทธิ์ที่จะจับกุมผู้กระทำผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเคสนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามีบุคคลที่กำลังกระทำความผิดซึ่งหน้านะครับแต่ว่าจะเป็นความผิดที่เขามีอำนาจหรือเปล่าก็ต้องไปไล่ดูว่าประมวลกฎหมายอาญานั้นได้ให้อำนาจไว้หรือไม่ซึ่งคนที่จะกระทำอย่างนี้ได้รบกวนนิดนึงครับดูว่าการกระทำที่เราจะไปจับนั้นเป็นอันตรายต่อเราหรือเปล่าถ้าเป็นอันตรายก็ไม่ควรนะครับอย่างไรก็ตามการกระทำหน้าที่ในฐานะผู้พลเมืองดีก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำขอบคุณน้องๆทั้ง4ท่านด้วยนะครับที่กระทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีให้กับพวกเรา

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงบทบาทสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวนำพาจิตใจและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนไทยให้ตั้งมั่นในความดีมีสติมีเมตตาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพุทธบูชาและทรงศึกษาหลักธรรมเพื่อเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรนอกจากนี้พระองค์ยังทรงอุปถัมภ์วัดวาอารามในทุกภูมิภาคของประเทศทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์และการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบต่างๆเช่นการพระราชทานหนังสือธรรมะเทปบรรยายธรรมและการสนับสนุนการเรียนรู้หลักธรรมในโรงเรียนเพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธองค์และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพระราชกิจเหล่านี้สะท้อนพระราชศรัทธาและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจของประชาชนและเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่สงบสุขและยั่งยืน
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
4: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
2: ์สื่อสารมวลชัวตอนใช้จอหรือติดจอรู้ให้ทันก่อนลูกมีปัญหาทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กๆอยู่กับหน้าจอแทบตลอดเวลาทั้งเรียนออนไลน์ดูคลิปเล่นเกมหรือคุยกับเพื่อนผ่านสมาร์ทโฟนแต่หลายบ้านเริ่มกังวลแล้วค่ะว่าลูกกำลังใช้จอตามปกติหรือจริงๆแล้วกำลังติดจอแบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วใช้จอกับติดจอแยกกันยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนท่านจะมาช่วยแนะนำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสื่อและสังเกตสัญญาณเตือนให้ทันค่ะ
5: คือในทางการแพทย์เวลาติดกับใช้นี่จะแตกต่างกันคือถ้าเสพติดจอเนี่ยนะเขาดูที่3สัญญาณนะคือสัญญาณแรกเลยก็คือว่ามีการใช้จอเนี่ยนะจนลืมกินข้าวพูดง่ายวิถีประจำวันชีวิตประจำวันเสียอันนี้คือสัญญาณแรกเลยประเด็นที่2ก็คือว่าเล่นหนักขึ้นแรงขึ้นและกินในอารมณ์มากขึ้นไหมสัญญาณที่3ก็คือว่าถ้าไม่ได้เล่นแล้วเกิดอารมณ์คุ้มคลั่งถ้าเป็นลักษณะของเสพติดยาเสพติดเลยทั้งหลายก็คือพูดง่ายไม่ได้เสพยาแล้วกลายเป็นอาการคลั่งถ้าเป็นติดและเข้าข่ายในลักษณะของโรคเสพติดเนี่ยก็จะอยู่ในสามสัญญาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้จอเพียงแต่ใช้มากใช้น้อยไม่มีบัญญัติบัญญังไม่มีวินัยในตนเองไม่สามารถกำหนดตนเองได้ไม่ไปเล่นกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเนี่ยยังอยู่ในระยะที่3ยังคงกินข้าวได้นอนหลับดีถือว่าเป็นการใช้จอโดยทั่วไปครับ
2: มาถึงคำถามสำคัญเลยค่ะเพราะบางบ้านอาจคิดว่า ลูกแค่เล่นมือถือเยอะแต่จริงๆแล้วอาจกำลังเป็นสัญญาณว่าลูกเริ่มมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองจะสังเกตได้ยังไงว่าลูกเริ่มติดจอแล้วจริงๆและมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่ควรรีบจัดการก่อนจะกระทบทั้งการเรียนอารมณ์และพฤติกรรมในระยะยาว
5: ถ้าเขาเล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียกิจกรรมงานที่ทำเสียหรือถ้าเรียนอยู่กับการเรียนเสียพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
2: สรุปแล้วการใช้จอคือการที่เด็กยังสามารถควบคุมตัวเองได้หยุดได้เมื่อถึงเวลาและยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นติดจอเด็กจะหยุดไม่ได้อารมณ์เปลี่ยนทันทีเมื่อถูกห้ามและเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงทั้งเรื่องการนอนการเรียนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเพราะการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่แค่รู้ว่าเด็กดูอะไรแต่ต้องรู้ให้ทันด้วยว่าสื่อกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเราไปหรือยังนั่นเองค่ะ
0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ในวิถีแห่งพระพุทธศาสนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธศาสนาทรงยึดหลักธรรมเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจด้วยหลักเมตตากรุณาความเสียสละและความเพียรเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนโดยมิได้แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือถิ่นฐานสะท้อนถึงการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสกนิกรพระราชกิจกิจด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการอุปถัมภ์วัดวาอารามการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความดีงามแก่สังคมไทยเป็นการทำรงรักษารากฐานทางจิตใจของประชาชนให้ตั้งอยู่บนความดีความสงบและความพอเพียงพระราชปณิธานของพระองค์มิได้จำกัดอยู่เพียงการส่งเสริมศาสนาเท่านั้นหากยังครอบคลุมถึงการเสริมสร้างสังคมที่มีคุณธรรมและเอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแสงธรรมแห่งพระราชศรัทธาในพุทธศาสนาจึงเป็นแบบอย่างของการนำหลักธรรมมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่สังคมไทยสืบไป

0: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
1: ่กำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าย
3: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
9: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
10: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
11: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
13: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานและวัฒนธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
16: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
17: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
18: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
17: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
18: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
17: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
18: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
19: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
20: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
21: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
20: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
21: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
20: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
22: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
13: นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุน
23: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในหลายมิติโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการรับประทานอาหารเย็นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศรวมทั้งหารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดซอฟต์พาวเวอร์ความมั่นคงทางอาหารและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาที่เห็นชอบการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รวมทั้งเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศสได้นายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสนี้พบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานรวมทั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะการผลักดันการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้พนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
13: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากดำเนินการมาแล้ว4ครั้งมียอดจับจ่ายรวมกว่า110ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า24ล้านบาท
24: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมโดยเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่4ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 180,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 23,900,000 บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทซึ่งจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และยะลาเมื่อรวมผลการดำเนินงานทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาททั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
13: จังหวัดภูเก็ตติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้
0: กรมหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและเทศบาลตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หรือเครื่องสูบน้ำยักษ์จำนวน2เครื่องบริเวณคลองโคตรตะโหนดเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลตลอด24ชั่วโมงลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตทั้งนี้ศักยภาพของเครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่องสามารถสูบน้ำได้ถึง 31,500 ลิตรต่อนาทีถือเป็นมาตรการเชิงรุกตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักฝนตกสะสมและน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการประกาศแจ้งเตือนไปยังทุกอำเภอรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมชัยยายิ้มได้เลยนะครับพบกันทุกเช้าวันเสาร์นะครับก็มีกรณีหลากหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับหลังจากนั้นก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแต่ก่อนอื่นไปติดตามในเรื่องของรถไฟชนรถโดยสารขอสมกสาย206ถ้าเป็นเรื่องที่เศร้าใจมากก็รถไฟชนรถโดยสารขอสมกสาย206นะครับจอดคร่อมรางรถไฟสายอโศกดินแดงนะครับตอนถูกรถสินค้ารถไฟพุ่งชนจนเกิดเพลิงไหม้ก็มีผู้เสียชีวิตประมาณ8ศพเนี่ยนะครับบาดเจ็บกว่าประมาณ25ถึง30ต่อชีวิตนะครับด้านขสมกประกาศผู้เสียชีวิตก็จ่ายเนี่ยนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยรายละ 1.5 ล้านบาทนะครับดูแลผู้รักษาบาดเจ็บเนี่ยนะครับแล้วก็ขณะที่แอร์พอร์ตลิงค์มักกะสันเปิดให้บริการเวลาประมาณบ่าย 3:00 น. กว่าผู้บาดเจ็บทั่วไปก็ช่วยเหลือประมาณ 80,000 กว่าบาทแต่ถ้าพวกผู้พิการผู้ทุพพลภาพได้รับสูงสุดชดเชยประมาณ 500,000 บาทส่งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีราชวิถีโรงพยาบาลตำรวจพนักงานไม้กั้นก็ฝากขังอาญาตาแดงกล่ำเลยเนี่ยนะครับพนักงานรถไฟก็ยกมือไหว้รู้สึกผิดนะครับในขณะเดียวกันเกิดแผ่นดินไหว 5.2 ตามมาตราริกเตอร์เขย่ามณฑลกวางซีของจีนนะครับเกิดถล่ม13หลังอพยพ 7,000 กว่าชีวิตเสียชีวิตไป2ศพสูญหายไป1คนแต่น่าจะสูญหายมากกว่านั้นเนี่ยนะครับและก็แผ่นดินไหวที่ประเทศสหภาพเมียนมาเนี่ยนะครับ5.2 ดาวมาตราริกเตอร์นะครับแล้วก็ที่กรุงเทพรับรู้แรงสั่นสะเทือนนะครับเวลา 9:00 น. กว่าแต่ผมไม่ได้มีการรับรู้เลยเนี่ยนะครับเพราะว่ามันไปลึกลงไปใต้ดิน10กิโลเมตรที่บนแม่ต่อจังหวัดตากนะครับและก็ประมาณ247กิโลเมตรนี่นะครับสามารถรับรู้ได้บนตึกสูงแต่ขอเน้นย้ำอีกครั้งนี่นะครับคนกรุงเทพคนใดแล้วต้องไม่ค่อยรับรู้สักเท่าไหร่นี่นะครับอย่างไรก็ตามการในเรื่องของดัชนีในเรื่องสภาวะเศรษฐกิจในตามสภาพัฒน์เนี่ย GDP ปี69ในปีนี้ขยายตัวน่าจะประมาณ 2% ไตรมาสแรกไทยโตอยู่ที่ 2.8% นะครับเหตุสภาวะเศรษฐกิจโลกจะรอตัวจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่รวมผลออกกระตอเงินกู้400,000ล้านบาทนะครับเงินเฟ้อคาดพุ่งที่ 2.3%คุณดนุชาพิชยานันท์เลขาสภาพัฒน์บอกว่าคาดว่า GDP ไทยเนี่ยอาจจะโตประมาณ 1.5-2% เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 2-3% นะครับการบริโภคคาดว่าขยายตัวได้ดีขึ้นอยู่ที่ 2-4% เอกชนคาดอยู่ที่ 1.2% นะครับภาครัฐจะเร่งขึ้นตัวเลขให้เร่งขึ้นประมาณ 3.7% อย่างไรก็ตามนะครับเดิมทีเนี่ยอยู่ที่ 1.9%ส่งออกอาโตอยู่ที่ 9.6% แล้วก็นำเข้าประมาณ 12% เริ่มที่ 3.2% นะครับบัญชีเดิมดุลสะพัดนะครับอยู่ที่ 1% เดิมคาดอยู่ที่ 2.4% นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เรียกว่าสภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ทั่วทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นจตุจักรข้อดีมาบุญคลองก็ดีประตูน้ำเนี่ยนะครับผมไปซื้อข้าวซื้อของเนี่ยทุกคนก็บอกว่าอาจารย์ช่วยกันหน่อยเถอะเพราะว่าวันนี้ร้านค้าเราเนี่ยไม่ได้รับเงินสดเลยไม่มีการติดต่อใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงเนี่ยนะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยแม้กระทั่งภรรยาผมไปที่อยุธยาไปการปุ้งเผาเนี่ยนะครับร้านเนี่ยโล่งมากเลยเนี่ยนะครับหรือไม่มาบุญครองเองเนี่ยก็เรียกว่าไม่น่าเชื่อนะครับเรียกว่าคนเคยแน่นปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าสินค้าโล่งมากเลยนะครับแม้กระทั่งร้านกระป๋องกาแฟอะไรต่างๆเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดในเรื่องของปัญหาที่นี่เรียกว่าสภาวะเศรษฐกิจสงครามอิสราเอลในเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาในเรื่องของปากีสถานอัฟกานิสถานนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของอิหร่านก็ทะเลาะกับไอ้เรื่องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องติดตามมันต่อไป ตอนเป็นเอิญตรงอื่นเนี่ยตอนนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายนะครับถึงเรื่องบทบาทขององค์คมนตรีที่มีการประชุมกับเรื่องของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับจริงๆนะเป็นบทบาทที่องค์คมนตรีเนี่ยเป็นคณะที่ปรึกษาของในเรื่องที่เรียกเป็นคณะที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์นะครับเรื่องปกติธรรมดาครับที่จำเป็นจะต้องมีการถวายรายงานต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับว่าสภาวะชาติบ้านเมืองเป็นอย่างไรนะครับจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องของบทบาทองค์คมนตรีเป็นวิพากษ์วิจารณ์ทำไมครับเพราะว่าเป็นเรื่องของคณะที่ปรึกษาสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องมีการถวายรายงานถึงสภาพความเป็นอยู่ถึงสังคมสภาวะเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับก็เป็นการซักถามธรรมดาไปวิพากษ์วิจารณ์มากมายเนี่ยนะครับรอวังเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่างไรก็ตามท่านพลเอกสุนิท ปุรานนท์ประธานองคมนตรีไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เตือนนะครับแต่อยากที่จะบอกว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่องคมนตรีเนี่ยจะต้องมีการเรียกว่าขอคำปรึกษาไม่ได้ไปตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับในเรื่องคณะรัฐบาลนะครับคุณอนุทินชาญวีรบุญก็เรียกว่าเล่าให้ฟังว่าสภาวะชาติบ้านเมืองในขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราก็คงจะต้องติดตามกันว่าอะไรเป็นอะไรต่อไปต่างๆนะครับในขณะเดียวกันจะติดตามในเรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยืนยันนะครับไปเยือนจีนเป็นทางการท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปเยือนที่ประเทศจีนเมื่อปี2017นะครับจะซื้อสินค้านะครับจากประเทศจีนเนี่ยสินค้าเกษตรจากจีนเนี่ยนะครับ 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐทุกปีเนี่ยจนถึงปี2028อีก3ปีข้างหน้านะครับแล้วก็ซื้อถั่วเหลืองเนี่ย12ล้านตันก็ปลายเดือนตุลาคมตั้งแต่ปีที่แล้ว2025นะครับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็พวกแร่เอิร์ธพวกแร่ธาตุต่างๆเนี่ยนะครับการประชุมสุดยอด2วัน 13-15 พฤษภาคมนะครับซื้อสินค้าเกษตรจากจีนประมาณ 5.5 แสนล้านบาทมีมาตรการหลากหลายอย่างนะครับกระทรวงพาณิชย์จีนรายงานการประชุมสหรัฐกับอเมริกากับจีนเนี่ยมีมาตรการหลากหลายอย่างอาทิการลดภาษีนำเข้าการนำเข้าสินค้าบางประเภทต่อกันโดยไม่มีรายละเอียดและเปิดตลาดใหม่นะครับและในขณะเดียวกันทั้งที่จีนเนี่ยเขาผลิตเครื่องบินโฟมแบกใต้จะเป็นเครื่องบินเล็กๆที่บินภายในประเทศนะครับยอมซื้อเครื่องบินโบอิ้ง200ลำตลอดสายการบินจีนทั้งนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2017แล้วก็ต่อใบอนุญาตนำเข้านิ้ววัวของโรงงานผลิตเนื้อวัวของอเมริกาเนี่ย400กว่าแห่งนะครับทำงานร่วมกันกับหน่วยงานกำกับหน่วยงานดูแลของสหรัฐอเมริกาฟื้นฟูสัตว์ปีกของ USA ที่กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา USDA เนี่ยนะครับในเรื่องของ United States Department Administration นะครับระบุว่าปลอดภัยจากไข้หวัดนกทั้งสองประเทศจัดตั้งสถาบันใหม่2แห่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์ทางสภาวะเศรษฐกิจในเชิงภูมิภาคนะครับได้แก่ในเรื่องของคณะกรรมการการค้าสหรัฐอเมริกากับจีนและคณะกรรมการการลงทุนของสหรัฐอเมริกาและจีนเนี่ยนะครับก็เอาล่ะถือว่าความสัมพันธ์แต่ไปทั้งนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนอกเน้ามากนะครับแล้วก็

0: ว่าการประชุมวันนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็จีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความยิ่งใหญ่มีประชากรประมาณ 1,800 กว่าคนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความยิ่งใหญ่พอสมควรทุกคนก็ต้องง้อว่างนั้นเถอะแต่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมจะต้องดูว่าอะไรมันจะเป็นในเรื่องของความยิ่งใหญ่ของประเทศในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องที่การที่ประเทศจีนเนี่ยบอกว่าต้องดีว่าสงครามที่สหรัฐอเมริกาดำเนินการอยู่ในอิหร่านนั้นเนี่ยผิดกฎหมายเรียกร้องให้ยุติสงครามดาวอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่จีนได้ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยอย่างเงียบๆโดยรัฐบาลปักกิ่งได้ต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน1สัปดาห์ก่อนการเยือนของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยรับสายจากหลายประเทศในอ่าวเปอร์เซียโดนัลด์ทรัมป์ก็กล่าวว่าในระหว่างการเจรจาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตกลงจะช่วยเปิดช่องแคบเฮอร์มุชอีกครั้งนับตั้งแต่ถูกอิหร่านปิดกั้นเป็นส่วนใหญ่มายาวนานถึง2เดือนเนี่ยนะครับส่วนกรณีไต้หวันเนี่ย no comment ครับแล้วก็อีลอนมัสก์ก็ไปด้วยนะครับในการประชุมครั้งนี้โอ้โหดังระเบิดเกิดเพลิงเลยนะครับชาวจีนเนี่ยก็ขอเซลฟงเซลฟี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จีนก็อ้างสิทธิ์ในเกาะที่ขอปกครองตนเองแห่งนี้เนี่ยซึ่งมีประชากรที่เกาะไต้หวันใน23ล้านชีวิตนะครับถือว่าเป็นประเด็นเส้นแดงในการเจรจาทางการทูตความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลปักกิ่งและวอชิงตันกับไต้หวันเนี่ยนั้นลึกซึ้งเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้จัดหาอาวุธรายหลักให้กับรัฐบาลใหม่ในการพบปะที่วิปากีเนี่ยสีขึ้นเปลี่ยนเนี่ยได้เตือนทรัมป์อย่างตรงไปตรงมาว่าการจัดการไต้หวันยังไม่เหมาะสมอาจจัดการให้ทั้งสองประเทศเนี่ยสู่ความขัดแย้งแต่ไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งเพราะต้อนรับกันเนี่ยถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องมีการถนอมน้ำบกน้ำใจกันอย่างนะครับโดยระบุว่าประเด็นทั้งหลายสื่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนทั้งนี้นักวิเคราะห์เสนอแนะก่อนดำรงสุดยอดว่ารัฐบาลปักกิ่งมองเห็นโอกาสที่จะผลักดันสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนแปลงจุดยืนเกี่ยวกับเกาะแห่งนี้และทรัมป์ก็เผยว่าชีจิ้นผิงนั้นเอ่ยถามหากเกิดความขัดแย้งสหรัฐอเมริกาจะปกป้องไต้หวันได้หรือไม่และเขาก็ตอบว่าผมไม่พูดถึงเรื่องนั้นรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับ NBC นะครับบอกว่านโยบายสหรัฐเนี่ยเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันเนี่ยยังไม่ควรที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับในขณะเดียวกันก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็กล่าวเตือนสีจิ้นผิงโดยเรียกว่าเป็นเพื่อนเป็นปาร์ตี้เลยนะครับแล้วเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่รวมทั้งเยือนให้เขาไปเยือนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญมากเลยนะครับเวลาเมย์ปูตินก็จะเยือนจีนในวันที่19-20พฤษภาคมนะครับที่น่าจะผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กันนะครับมองในขณะเดียวกันก็ในเรื่องของรถไฟเนี่ยคนไทยก็ไม่ควรลืมเลยนะครับน่าจะเป็นบทเรียนที่สำคัญว่าไม่ควรที่จะคล่อมในเรื่องทางรถไฟในขณะนี้ทั้งนี้เนี่ยนะครับก็คนขี่มอเตอร์ไซค์ยังคล่อมทางรถไฟยังผ่านทางรถไฟเพราะว่าในตรงนี้อย่าลืมเลยใดๆทั้งสิ้นนะครับอยากจะฝากไว้ว่าไม่สมควรที่จะน่าจะเรียนรู้กันสักทีหนึ่งแต่อย่างว่าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาคนไทยพอสักพักเดี๋ยวก็ลืมก็ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกในครอบครัวกับผู้ที่เสียชีวิตถึง8ศพนะครับแล้วก็พวกทุกพลภาพเห็นนะครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนายเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยนะครับก็ทรงให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยไปมีพระราชทานพวกของแก่ผู้บาดเจ็บทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับก็เรียกว่าถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็ขอกลับมาอีกครั้งหนึ่งองค์รัฐมนตรีไม่ได้ก้าวก่ายคณะผู้บริหารนะครับเป็นเพียงแต่ขอทราบปัญหานะครับว่าอะไรเป็นปัญหาและพยายามที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขด้วยนะครับตรงนี้ครับเอาละครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมใหม่วันเสาร์หน้าแต่ยายุติไรนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้ลาเราไปก่อนนะครับขอบคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ
1: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายินออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีกับผมภูดิศิริบุตรครับท่านผู้ฟังครับเช่นเคยครับวันนี้ครับผมมาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเพลงอินดี้ต่างๆนั้นก็มาเปิดโลกแห่งเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ฟังไปพร้อมกันเลยครับอาจจะไม่ได้ฟังจากที่ไหนก็มาฟังที่นี่ได้ครับแล้วก็ไปหาย้อนฟังกันอีกในสตรีมมิ่งกันต่อครับขยายฐานเพลงครับให้ฟังกันหลายๆแบบและหลายแนวกันไปเลยครับได้รู้จักเยอะๆเอาไว้ครับอ้าวนอกจากนี้ครับในวันนี้เนี่ยคอนเทนต์ก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจนำมาฝากกับท่านผู้ฟังชาวสตาร์ดีอีกเช่นเคยครับท่านผู้ฟังแต่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับไปติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับรายการสตาร์ดี

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับที่ทิ้งท้ายกันเอาไว้ว่าคอนเทนต์ในวันนี้นี่เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกเช่นเคยก็บอกเลยว่าน่าสนใจครับสำหรับผู้ที่ชอบออกกำลังกายอย่างผมเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับครั้งที่แล้วปวดหลังครั้งนี้ปวดฝ่าเท้าท่านผู้ฟังอาการที่หลายท่านอาจจะพบครับอาจจะไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายก็ได้ครับหลายท่านนั้นใช้ชีวิตประจำวันในการใส่รองเท้าที่มันมีความแข็งหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เกิดเวลาที่เรากลับบ้านไปแล้วรู้สึกโอ้เจ็บปวดฝ่าเท้าอาการของโรครองช้ำไงครับท่านผู้ฟังเออหลายท่านเป็นนะปวดฝ่าเท้าอาการโรครองช้ำเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับซึ่งเจ้าโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเนี่ยโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบหรือรองช้ำที่ทุกท่านรู้จักกันดีนะครับคือภาวะที่มีอาการอักเสบของเอ็นที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าท่านผู้ฟังเป็นโรคที่พบได้บ่อยครับโดยเฉพาะในเพศหญิงซึ่งผู้ป่วยเนี่ยมักจะมีอาการเจ็บส้นเท้าครับและมักเป็นมากในตอนเช้าเมื่อลุกจากเตียงครับโดยอาการเนี่ยมักเป็นหายๆแล้วก็เป็นมากขึ้นตามลักษณะการใช้งานครับการอักเสบจะเกิดขึ้นที่เอ็นบริเวณส้นเท้าครับต่อเนื่องไปจนถึงเอ็นร้อยหวายครับในรายที่เป็นมานานเนี่ยหรือไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมก็อาจจะเรื้อรังมากขึ้นนะแล้วก็มักเอ็กซเรย์พบหินปูนงอกบริเวณกระดูกส้นเท้าอีกด้วยและถามนะว่าใครเนี่ยที่เสี่ยงจะเป็นโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบครับ 1. คนสูงอายุครับเนื่องจากพังผืดฝ่าเท้านั้นมีความยืดหยุ่นน้อยลงนั่นเอง 2. คนที่มีน้ำหนักเกินครับทำให้พังผืดฝ่าเท้ารับแรงกระแทกมากขึ้น 3. คนที่มีอาชีพยืนหรือว่าเดินมากครับทำให้พังผืดฝ่าเท้านั้นตึง 4. คนที่มีอุ้งเท้าสูงหรือว่าแบนผิดปกติก็อาจมีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นนั่นเองครับและ5ครับคนที่ใส่รองเท้าพื้นแข็งหรือว่าพื้นบางเป็นประจำนั่นเองครับก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรครองช้ำนั่นเองครับโอ้เป็นยังไงฮะท่านผู้ฟังสำรวจตัวเองหรือยังครับเข้ากลุ่ม5กลุ่มนี้หรือเปล่าครับเฮ้อบอกเลยครับว่าเจ็บนะฮะถ้าเป็นเนี่ยแล้วถามว่าวิธีในการรักษาให้ลาขาดจากโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบนี่ทำยังไงบ้างไปติดตามกันช่วงหน้าดีกว่าครับในรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับใครเป็นรองช้ำวันนี้เรามี6วิธีในการรักษาให้อลาขาดจากโรคเอ็นฟาเทลอักเสบหรือว่ารองช้ำครับ 1. การพักและก็ใช้ยาลดอาการอักเสบครับนี่ก็คือต้องลดการเดินใช้ไม้เท้าพยุงเลยนะครับท่านผู้ฟังการประคบความเย็นหรือว่าน้ำแข็งประมาณสัก20นาทีอันนี้ผมทำบ่อยประคบไว้เลยครับ20นาทีประมาณ 3-4 ครั้งต่อวันครับในตอนเย็นเนี่ยทำไปเลยก็จะช่วยลดอาการเจ็บปวดได้ดีครับการรับประทานยาลดอาการอักเสบก็ควรพิจารณาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับแล้วก็ไม่ควรรับประทานต่อเนื่องนานเกิน 2-3 สัปดาห์ครับ 2. ครับใช้วิธีการบริหารครับบริหารเอ็นร้อยหวายและก็พังผืดฝ่าเท้าที่เหมาะสมครับจะช่วยทั้งรักษาและก็ป้องกันการเกิดโรคนี้ได้ดีที่สุดนั่นเองครับซึ่งท่าเนี่ยก็ลองนึกภาพตามนะให้ยืนหันหน้าเข้ากับฝาผนังครับแล้วก็ดันมือกับผนังก้าวขาที่ต้องการยืดไปด้านหลังครับนะเอาขาที่เราอยากจะยืดเนี่ยเอาไปไว้ด้านหลังส้นเท้าติดพื้นย่อเข่าหน้าจนรู้สึกตึงขาหลังครับทำค้างไว้ประมาณ 30-60 วินาทีครับทำซ้ำ 10-20 ครั้งต่อวันครับหรืออาจจะนั่งกับพื้นราบครับแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดตัวเนี่ยช่วยตึงปลายเท้าก็ได้ครับนะฮะหลังมันดึงเข้าหาตัวนี่ก็ช่วยได้ครับ 3. การใช้แผ่นรองส้นเท้าครับอันเนี้ยการใช้แผ่นรองเท้าที่อ่อนนุ่มหรือว่าสวมรองเท้าที่เหมาะสมก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ดีนั่นเองครับและก็การใส่เฝือกอ่อนนะครับจะช่วยลดการเคลื่อนไหวที่ข้อเท้านี่ก็เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยลดอาการอักเสบในช่วงแรกได้ดีอีกด้วยครับ 4. การรักษาด้วยความถี่ช็อคเวฟครับเป็นการกระตุ้นเอ็นพังผืดฝ่าเท้าครับให้มีเส้นเลือดมาเลี้ยงครับซ่อมแซมตัวเองได้ผลการรักษาใกล้เคียงกับการผ่าตัดด้วยครับ 5. ครับการผ่าตัดครับนี่ก็เป็นส่วนน้อยที่ใช้วิธีนี้ครับหากรับการรักษาแล้วแต่ยังมีอาการไม่หายขาดจึงมีความจำเป็นที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อผ่าตัดพังผืดเท้าบางส่วนครับแล้วก็นำหินปูนที่กระดูกส้นเท้าออกนั่นเองครับโอ้ยพูดแล้วเฮ้ยเสียวครับ 6. ครับการฉีดยาลดอาการอักเสบครับก็ไม่ควรใช้ยาสเตียรอยฉีดเข้าบริเวณส้นเท้าครับเนื่องจากการทำแบบนี้จะทำให้รักษาได้ยากขึ้นครับและก็มีความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกติดเชื้อไขมันฝ่าเท้าฝ่อครับหรือว่าเอ็นฝ่าเท้าฉีกขาดซึ่งก็ยากต่อการรักษามากนั่นเองครับพักกันก่อนครับผมพูดแล้วหวาดเสียวครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังเจ็บอยู่เลยเดี๋ยวช่วงหน้าครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการสไตล์ดีครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการสไตล์ดีแล้วครับท่านผู้ฟังครับเป็นไงกันบ้างครับเรื่องของเอ็นเส้นเอ็นตรงฝ่าเท้าเนี่ยครับเป็นอะไรที่บอกเลยว่าเป็นแล้วทรมานนะท่านผู้ฟังจะเดินไปไหนก็ลำบากใช่ไหมล่ะครับตื่นมาก็เจ็บแล้วถ้าเราเป็นโรครองช้ำแล้วเนี่ยก็ลองดูครับว่าเอ็นฝ่าเท้าอักเสบของเราเนี่ยจะแก้ยังไงครับดูซิว่าเราจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าครับคนที่ยังไม่เป็นก็เช็คตัวเองก่อนเลยว่าเราเป็นคนที่มีน้ำหนักเกินหรือเปล่าครับมันจะรับแรงกระแทกนะคนที่มีอาชีพยืนหรือว่าเดินมากๆอันนี้อันตรายครับหรือว่าคนที่มีอุ้งเท้าสูงหรือว่าแบนผิดปกติก็มีปัจจัยเสี่ยงและก็คนที่ใส่พื้นรองเท้าแข็งหรือพื้นบางเนี่ยก็ต้องเช็คดีๆครับทางที่ดีเลยหาอินโซลครับที่มันนิ่มๆอ่ะมาใส่เลยครับแล้วก็เดินให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้อินโซลนั้นมันช่วยรองรับแรงกระแทกจากการที่เราต้องเดินรับน้ำหนักเยอะๆอะไรพวกนี้นะครับหาที่มันนุ่มๆมาเอามาใส่นะครับมันจะช่วยได้เยอะโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพต้องยืนเป็นประจำฮะโดยเฉพาะคนที่ใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเซลล์ใช่ไหมฮะอยู่ในห้างอะไรอย่างนี้ยิ่งต้องใส่พวกรองเท้าที่นุ่มไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เป็นรองช้ำได้เพราะว่ายืนนานๆนะฮะเขาห้ามนั่งอะไรอย่างนี้ด้วยใช่หรือเปล่าครับหรือว่าแพทย์เองก็เช่นกันครับก็อาจจะต้องมีการแบบยืนเดินอะไรใช้เท้าที่เยอะครับก็อาจจะต้องหารองเท้าที่ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการรับแรงกระแทกจากการยืนเดินนะครับรับน้ำหนักได้เยอะๆอะไรประมาณนี้นั่นเองครับแล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมบริหารร่างกายตรงช่วงเท้าเอ็นร้อยหวายอะไรด้วยนะครับอย่างที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับยืนพิงกำแพงนะครับแล้วก็ยืดนะครับเอาเท้าที่เราจะยืดเส้นเอ็นถอยไปด้านหลังนะครับแล้วก็ค่อยๆง้างมันครับให้มันได้ยืดบ้างครับ30ถึง60วิครับแล้วก็ปล่อยมันคลายหรือว่ายืดโดยใช้ผ้าครับมาดึงเอาไว้ครับรั้งเอาไว้แล้วก็ค่อยๆยืดปลายเท้าครับก็จะช่วยได้นะครับข้อควรระวังนะครับในบางกรณีครับการบาดเจ็บส้นเท้านั้นอาจจะไม่ได้เกิดจากเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเพียงอย่างเดียวครับดังนั้นหากทำการบริหารและยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ก็รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาเลยครับแล้วก็ปริมาณของ 90% ของผู้ป่วยที่เป็นรองช้ำเนี่ยมักจะดีขึ้นหลังจาก2เดือนนะครับย้ำว่า2เดือนหลังจากได้การรักษาที่เหมาะสมนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากครับหายแน่นอนแต่ว่าใช้เวลาครับต้องพักผ่อนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสตาร์ดีกับผมพุทธิศิริวุฒิครับก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับใครที่ออกกำลังกายเยอะๆก็อย่าลืมบริหารยืดเส้นยืดสายตัวเองด้วยนะครับจะได้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บหลังจากออกกำลังกายครับลาไปก่อนครับท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
4: ชอบก็จัดประหยัดทำไม
5: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีดูดีมีแล้วดูรวยรวย
6: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก่า
0: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีบูรณาการฝ่ายปกครองและตำรวจบังคับใช้กฎหมายปราบปรามทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
11: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
10: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
12: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
13: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
12: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
13: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
12: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
14: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
8: ายกรัฐมนตรีบูรณาการฝ่ายปกครองและตำรวจสนับสนุนการทำงานเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามทุจริตโดยใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ
15: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าเมืองพัทยาและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเข้าร่วมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดและขับเคลื่อนมาตรการใน3มิติหลักได้แก่ด้านการป้องกันซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอย่างเต็มที่ด้านการปราบปรามทุจริตเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยใช้นโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมและด้านความมั่นคงโดยการช่วยเหลือประชาชนต้องมีความรวดเร็วและเป็นระบบใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนและติดตามแก้ไขปัญหาจนเสร็จสิ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
8: กรมการค้าภายในประสานผู้ประกอบการรับซื้อเงาะสีทองจังหวัดตราดเพื่อพยุงราคาและเร่งระบายผลผลิตตั้งเป้ารับซื้อ100ตันภายใน1สัปดาห์
16: นายเสียราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากกรณีที่เกษตรกรชาวสวนเงาะในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดร้องเรียนผ่านสื่อว่าราคาเงาะสีทองปรับตัวลดลงเหลือประมาณ15บาทต่อกิโลกรัมกรมการค้าภายในจึงได้เร่งประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมนำผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันนี้จนต้นไปและต่อเนื่องจนกว่าราคาจะดีขึ้นโดยเบื้องต้นตั้งเป้ารับซื้อ100ตันภายในระยะเวลา1สัปดาห์ในราคานำตลาดโดยผลผลิตเงาะที่รับซื้อจะนำไปกระจายจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆอาทิงานวิ่งเทรลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช่นกรมศุลกากรกองทัพบกคุรุสภาและห้างสรรพสินค้าเพื่อช่วยระบายผลผลิตออกจากพื้นที่และพยุงราคาให้เกษตรกรปุริมปัตโสภาภาครายงาน
8: จังหวัดนราธิวาสพร้อมขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
17: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตามนโยบายรัฐบาลพร้อมเน้นย้ำให้นายอำเภอทุกอำเภอบูรณาการหน่วยงานฝ่ายปกครองทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาอสและเจ้าหน้าที่ธนาคารสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์โครงการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและทั่วถึงโดยจะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนวันแรก25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมกันนี้ยังสั่งการให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังและตรวจสอบร้านค้าที่เข้าขายทุจริตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขโครงการอย่างเด็ดขาดรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการลงทะเบียนแก่ประชาชนตลอดจนจัดตั้งศูนย์บริการเด็ดเสร็จหรือ One Stop Service ร่วมกับธนาคารกรุงไทยในพื้นที่เพื่อเร่งรัดการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อยปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
8: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ยินดีต้อนรับครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ค่ะกลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะโดยต้อมทิติมาอินกลัมรับหน้าที่ดำเนินรายการพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังค่ะเป็นประจำในช่วงสายๆวันเสาร์แบบนี้นะคะส่วนในวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้ค่ะในเวลาเดียวกันนี้จะเป็นน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรนะคะที่จะมาทำหน้าที่ค่ะซึ่งรายการของเราออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาไปจนถึง11นาฬิกาค่ะทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะต้อมก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารทางภาคของการท่องเที่ยวนะคะกิจกรรมดีๆที่นำมาแนะนำรวมถึงสาระความรู้ที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะไปเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะวันนี้จะมาพูดกันในเรื่องของยกเลิกฟรีวีซ่า60วันค่ะรีเซ็ตการท่องเที่ยวไทยนะคะซึ่งค่ะในที่สุดนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีมติเห็นชอบในหลักการเรื่องยกเลิกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่า60วันแก่นักท่องเที่ยวจาก93ประเทศดินแดนนะคะแล้วก็ให้กลับไปใช้ฟรีวีซ่าตามหลักเกณฑ์เดิมของแต่ละประเทศค่ะหลังจากพบว่านโยบายดังกล่าวนี้นะคะได้สร้างความเสียหายให้กับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยอย่างต่อเนื่องเลยค่ะและอย่างไรก็ตามนะคะตามมติดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ค่ะซึ่งต้องรอให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการตามขั้นตอนและจัดเตรียมมาตรการเพื่อรองรับในช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะจากนั้นรอประกาศอย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษานะคะเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปและสำหรับนโยบายฟรีวีซ่า60วันนะคะถ้าย้อนกลับไปค่ะถ้าคุณผู้ฟังยังจำได้นะคะก็จะถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่ไทยได้นำออกมาใช้โดยเกิดขึ้นหลังยุคโควิด19ค่ะซึ่งในขณะนั้นนะคะรัฐบาลคาดหวังว่าจะเป็นไม้เด็ดในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยแล้วก็จะดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติให้ไหลเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะแต่ว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปนะคะเราก็กลับพบว่าการดึงดูดต่างชาติให้มาเยือนไทยเพื่อหวังเม็ดเงินเข้าประเทศกลับกลายเป็นการเปิดประตูรับกลุ่มบุคคลไม่พึงประสงค์ค่ะที่แฝงตัวเข้ามาหาผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อนักท่องเที่ยวกลายเป็นภัยแฝงที่สร้างผลกระทบด้านความมั่นคงและสังคมไทยอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งสแกมเมอร์นั่นเองค่ะที่ใช้ช่องโหว่นี้นะคะแฝงตัวเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการในไทยหรือใช้ไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มทุนสีเทาและแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายค่ะก็ได้อาศัยนะคะช่องทางนี้เข้ามาประกอบธุรกิจนอมินีแย่งอาชีพคนไทยไม่ว่าจะเป็นมัคคุเทศก์ร้านอาหารและร้านค้าปลีกในย่านท่องเที่ยวขณะที่ระบบคัดกรองที่หลวมเกินไปค่ะก็ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบเจตนาที่แท้จริงของผู้เดินทางได้ส่งผลให้มีชาวต่างชาติพำนักเกินกำหนดค่ะและสร้างปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ไทยใช้มาตรการนี้ค่ะจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เติบโตแบบก้าวกระโดดแต่กลับสวนทางกับสถิติคดีอาชญากรรมค่ะที่มาจากกลุ่มชาวต่างชาติก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจากปรากฏการณ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวค่ะแต่ว่ายังสั่นคลอนไปถึงความมั่นคงของชาติอีกด้วยนะคะทั้งนี้การที่ทางรัฐบาลเองได้ตัดสินใจถอยกลับไปใช้หลักเกณฑ์เดิมก็จะส่งผลให้รัฐบาลสามารถจัดระเบียบสังคมและก็ยกระดับความเชื่อมั่นให้กลับมาดังเดิมค่ะโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานความมั่นคงนะคะจะมีเวลาและก็เครื่องมือในการคัดกรองบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้ดีขึ้นนั่นเองแต่ทั้งนี้ต้องยอมรับว่ามาตรการดังกล่าวนะคะอาจส่งผลกระทบระยะสั้นต่อภาคการท่องเที่ยวเนื่องจากนักท่องเที่ยวจากบางประเทศอาจรู้สึกว่าขั้นตอนกลับมายุ่งยากขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดทั่วไปชะลอตัวลงชั่วคราวนั่นเองค่ะ ขณะที่โรงแรมและบริการท่องเที่ยวที่พึ่งพาปริมาณนักท่องเที่ยวในราคาประหยัดอาจต้องปรับตัวและเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วยนะคะโดยมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วันไม่ได้แปลว่าไทยจะปิดประเทศนะคะแต่เป็นการรีเซ็ตการท่องเที่ยวไทยค่ะเพื่อที่จะได้เดินหน้าสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะคะและสิ่งที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทำต่อจากนี้นั่นก็คือจะต้องเร่งพัฒนาระบบ e-visa ค่ะและฐานข้อมูลร่วมระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การอนุมัติวีซ่าทำได้รวดเร็วและก็รัดกุมไม่เป็นอุปสรรคต่อนักท่องเที่ยวตัวจริงค่ะนอกจากนี้จะต้องมุ่งทำการตลาดกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีกำลังซื้อสูงและกลุ่มพำนักระยะยาวที่ถูกกฎหมายนะคะซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้พร้อมจะทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องอยู่แล้วล่ะค่ะและสิ่งสำคัญจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะคะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีการปล่อยปละละเลยหรือมีการรับสินบนเปิดช่องให้ทุนเทาเข้ามาทำธุรกิจนอมินีจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้วยค่ะซึ่งบทเรียนจากมาตรการฟรีวีซ่า60วันนั้นชี้ให้เห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แลกมาด้วยความเสี่ยงด้านความมั่นคงและสังคมไทยที่บิดเบี้ยวถือว่าได้ไม่คุ้มเสียนั่นเองค่ะและการที่

0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่ไปพักฟังเพลงเพราะๆกันมาแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะก็จะได้นำคุณผู้ฟังนะคะมาฟังเทปสัมภาษณ์ค่ะซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ทันตแพทย์จิรศักดิ์ทิพย์สุนทรชัยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ในประเด็นประกวดคลิป TikTok ในหัวข้อ Wellness Tourism TikTok Challengeฮิลตัวเองครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เที่ยวบุรีรัมย์แล้วเล่าในแบบของคุณค่ะซึ่งก็เป็นการสัมภาษณ์นะคะในรายการหมุนตามวันเมื่อวันอังคารที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองก็จะเป็นเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆที่ได้นำมาฝากแล้วก็เชิญชวนให้คุณผู้ฟังไปเที่ยวพร้อมกับทำคลิปส่งเข้าประกวดลุ้นรางวัลไปพร้อมๆกันค่ะก็ไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ
5: ตอนนี้เนี่ยทางในส่วนของสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์มีการประกวดทำคลิปด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางทันตแพทย์จิรศักดิ์ทิพย์สุนทรชัยชัดนะครับขอไปครับทันตแพทย์จิรศักดิ์ทิพย์สุนทรชัยนะครับซึ่งท่านเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้จะมาพูดคุยในประเด็นการประกวดคลิป TikTok ในหัวข้อ Wellness Tourism TikTok Challenge จากทางสสจบุรีรัมย์นะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์และคุณพิยาพรครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะท่านคะคำว่า wellness tourism ค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นเทรนด์ที่ติดอันดับโลกเลยนะคะท่านอธิบายให้คุณผู้ฟังที่ติดตามรายการหมุนตามวันได้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรคะ
7: ครับผมในเรื่องของ wellness tourism เนี่ยหรือว่าที่เรารู้จักว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมันคือรูปแบบการท่องเที่ยวที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพองค์รวมนะฮ
6: ะ
7: ไม่ใช่เรื่องเฉพาะการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนแต่ว่าเป็นการฟื้นฟูทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็สมดุลของชีวิตนะ
5: ครับ
7: ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนในธรรมชาติหรือว่าการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของกิจกรรมอย่างอื่นเช่นการออกกำลังกายการใช้สมุนไพรหรือว่าการเรียนรู้วิถีชีวิตที่ทำให้เรามีสุขภาวะที่ดีขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยในทั่วโลกนะครับก็จะให้ความสำคัญในเรื่องของการฮีลตัวเองให้มากขึ้นนะครับจึงเป็นที่มาของคำว่าเวลเนสทัวริซึมครับ
5: ครับแล้วในมุมมองของท่านครับทำไมบุรีรัมย์จึงผลักดันในเรื่องของเวลเนสทัวริซึมอย่างจริงจังในครั้งนี้ครับ
7: ต้องเรียนอย่างนี้ครับบุรีรัมย์เรามีต้นทุนที่เรียกว่าแข็งแรงทั้งเรื่องของภูมิปัญญาด้านสุขภาพวิถีชุมชนหรือว่าอาหารพื้นถิ่นรวมทั้งสมุนไพรไทยนะครับแล้วก็ธรรมชาติที่ยังมีเสน่ห์เฉพาะตัวเรามองว่าเวลเนสเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเมืองที่ใหญ่หรูหราเสมอไปนะแต่ว่าคำว่าเวลเนสเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็จริงใจซึ่งตรงนี้เนี่ยผมยืนยันว่าบุรีรัมย์เรามีครบครับเราจึงอยากพัฒนาให้เป็นอีกจุดมุ่งหมายหนึ่งปลายทางของการด้านสุขภาพของประเทศไทยครับ
6: ค่ะจุดเด่นด้านสุขภาพแล้วก็การท่องเที่ยวของบุรีรัมย์มีอะไรบ้างคะที่แตกต่างไปจากจังหวัดอื่นๆค่ะ
7: ผมเรียนอย่างนี้ครับบุรีรัมย์เรามีเอกลักษณ์ที่ผสมผสานระหว่างเรื่องของที่เรารู้จักดีคือว่าเรื่องของกีฬา เรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของสุขภาพเราผสมผสาน3เรื่องนี้ได้อย่างลงตัวนะครับอาหารพื้นบ้านที่ดีต่อสุขภาพนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะเช่นกุ้งจ่อมปลาโคนชัยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยคือเรามีกรรมวิธีในการผลิตกุ้งจ่อมที่ได้มีรสชาติอร่อยแล้วก็รับประทานกับผักนะฮะซึ่งเป็นผักสมุนไพรต่างๆที่มีผลที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งเรื่องของการนวดแผนไทยนะครับหรือเรามีวิถีชุมชนนะครับซึ่งมีแตกต่างจากที่อื่นนะครับรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับทั้งในเชิงของประวัติศาสตร์นะครับเช่นพนมรุ้งอะไรต่างๆนะครับประวัติศาสตร์เมืองต่ำนะครับแล้วก็เรื่องของธรรมชาติกิจกรรมไลฟ์สไตล์เราก็มีนะครับที่เราดังๆมากนะครับที่จัดกันเป็นประจำคือบุรีรัมย์มาราธอนอันนี้ก็เรียกว่าโด่งดังนะครับเป็นระดับโลกระดับเอเชียเลยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆนะครับเรามีลู่วิ่งซึ่งสนับสนุนให้คนเราเนี่ยมาบุรีรัมย์แล้วได้มาวิ่งมาออกกำลังกายเราในเมืองเราก็มีลู่วิ่งมากมายนะครับที่คลองละลมนะครับซึ่งสามารถที่จะเป็นลู่วิ่งซึ่งมีทั้งอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็ตามต่างอำเภอไม่ว่าจะอำเภอนางรองอำเภอโนนดินแดงหรือว่าอำเภออื่นๆนะครับก็มีลู่วิ่งให้ออกกำลังกายครับ
5: ครับจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายกิจกรรมนะ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาพูดถึงในเรื่องของการประกวดคลิป TikTok กันบ้างครับในหัวข้อ Wellness Tourism TikTok Challenge ของที่บุรีรัมย์มีแนวคิดยังไงครับในการที่จะมาจัดเลือกใช้แพลตฟอร์ม TikTok ในการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ครับ
7: คือจริงๆแล้วเรามีหลายแพลตฟอร์มที่อยากจะทำแต่ว่าเราเลือก TikTok เนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้เร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้สึกได้ความรู้สึกต่างๆนะได้ดีนะฮะผ่านคลิปสั้นๆนะทุกวันนี้คนตัดสินใจอยากไปเที่ยวจากคลิปเนี่ยมันมีจริงนะครับแล้วก็การที่จะได้รีวิวนะครับอาจจะเป็นคนธรรมดาหรืออาจจะเป็นคอนเทนต์สายคอนเทนต์ก็สามารถที่จะรีวิวตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่ทำให้เราอยากรู้สึกอยากออกเดินทางเนี่ยผมจึงมองว่าการที่นำเสนอในรูปแบบของ TikTok เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสนะครับเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เล่าเรื่องเสน่ห์ของจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยในมุมมองของตัวเองได้อย่างสร้างสรรค์ครับ
6: ค่ะทีนี้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วสนใจค่ะอยากจะส่งคลิป TikTok ประกวดต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะคุณหมอคะ
7: คือจริงๆแล้วมีคุณสมบัติที่จะเข้าประกวดนะครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นสายคอนเทนต์ก็ได้นะเราจะเป็นคนธรรมดาที่อยากเล่น TikTok นะครับก็สามารถเข้าประกวดได้ก็คือในเป็นประชาชนทั่วไปนะครับเป็นทีมเป็นหรือจะเดี่ยวๆก็ได้นะความยาวไม่เกิน2นาทีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องไม่ไปละเมิดลิขสิทธิ์นะครับก็อยากจะให้เข้าเขาเรียกว่าอยากให้เล่าในมุมที่ความจริงที่รู้สึกได้นะเที่ยวแล้วสุขภาพดีขึ้นนะครับอยากเห็นว่าบุรีรัมย์เนี่ยคนดูแล้วอยากมานะครับอาจจะเป็นมุมสงบมุมอบอุ่นหรือว่ามุมที่มีอาหารอร่อยซึ่งเรามีอาหารที่หลากหลายมุมของจังหวัดเลยนะครับมีจุดเด่นมากมายนะครับหรือว่าจะเป็นโมเมนต์เล็กๆที่ทำให้คนดูรู้สึกว่านี่บุรีรัมย์คือพื้นที่ที่หิวใจเราได้ครับ
5: ครับจำเป็นไหมครับต้องเป็นคนบุรีรัมย์ที่ทำนำเสนอคลิปเหล่านี้ครับ
7: ไม่จำเป็นครับเราเปิดโอกาสให้คนทั่วประเทศทั่วโลกเลยครับสามารถที่จะนำเสนอมาได้ครับแล้วก็เข้าประกวดได้นะครับเป็นมือสมัครเล่นก็ได้สายคอนเทนต์ก็ได้นะครับขอให้มีไอเดียนะครับความคิดเชิงสร้างสรรค์อยากเล่าเรื่องบุรีรัมย์ในมุมของตัวเองก็สามารถเข้าประกวดได้ครับ
6: ค่ะแล้วต้องส่งผลงานถึงวันไหนส่งผ่านช่องทางใดบ้างคะท่านคะ
7: ก็ส่งผ่านเข้ามานะครับคือความปัจจุบันต้องบอกว่าความยาวคลิปเนี่ยต้องไม่เกิน2นาทีนะครับแล้วก็ส่งผ่านเข้ามาตาม QR code นะครับที่ผมได้มอบกับทีมงานนะครับแล้วก็ส่งภายในวันที่15มิถุนายน
5: ครับ
7: ที่จะถึงนี้ในเวลาไม่เกิน 16.30 นครับ
5: ครับรางวัลที่จะได้รับล่ะครับมีการแบ่งรางวัลยังไงบ้างครับ
7: สำหรับรางวัลนะครับก็จะเป็นรางวัลชนะเลิศ 3,000 บาทนะครับรองชนะเลิศอันดับ1 2,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2 1,000 บาทแล้วก็ชมเชยอีก500บาท2รางวัลนะครับ
5: ครับก็เป็นเกณฑ์นะครับแล้วก็เรียกว่ารางวัลน่าสนใจนะ
6: น่าสนใจ
5: น่าสนใจนะครับสำหรับการทำคลิป แล้วก็เป็น wellness ด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยคนให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมาก
6: ถูกต้องไม่ใช่แค่คนไทยนะต่างชาติทั่วโลกเขาก็ให้ความสำคัญกับคำนี
5: ้ไ
6: ทยนี้อยากให้ท่านเชิญชวนคุณผู้ฟังแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันหน่อยค่ะ
7: ครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอด เรื่องราวดีๆของบุรีรัมย์นะฮะผ่านมุมมองด้านสุขภาพนะครับก็คลิปของทุกคนนะอาจจะเป็นมันแรงบันดาลใจนะครับให้ใครหลายๆคนอยากจะเดินทางมาประสบประสบการณ์ใหม่ๆนะครับให้คุณเห็นช่องทางเห็นเสน่ห์ของจังหวัดบุรีรัมย์ในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าในยุคที่ชีวิตเราเร่งรีบนะครับบางครั้งการฮีลตัวเองก็ไม่จำเป็นต้องไปไกลครับแค่ได้ออกจากความวุ่นวายไปอยู่กับธรรมชาติได้กินของอร่อยได้ที่พักใจได้ใช้เวลากับตัวเองเป็นการเติมพลังให้กับชีวิตครับอยากชวนให้ทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังนะครับได้ออกเดินทางแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบความสุขเล็กๆระหว่างเดินทางคุณจะพบว่าการฮีลตัวเองการดูแลใจของตัวเองเนี่ยเริ่มได้จากการท่องเที่ยวครับ
6: ค่ะโอ้ฟังแล้วแบบว่าอยากจะออกไปฮีลใจตอนนี้เลย
5: ครับวันนี้ขอบคุณท่านมากๆนะครับท่านทันตแพทย์จิรศักดิ์ทิพย์สุนทรชัยครับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ให้สัมภาษณ์กับหมุนตามวันครับ
6: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
7: ขอบพระคุณครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังเป็นกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะก็นำมาบอกต่อนะคะสำหรับสายเที่ยวแล้วก็เที่ยวแล้วแถมยังได้ลุ้นรางวัลกันอีกด้วยนะคะก็เชิญชวนไปท่องเที่ยวที่บุรีรัมย์แล้วก็ทำคลิปส่งเข้าร่วมประกวดกันเยอะๆด้วยนะคะและช่วงนี้ค่ะนำคุณผู้ฟังไปฟังเพลงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวค่ะ

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ต้อมก็มีสาระดีๆที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยช่วงนี้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะเรียกได้ว่าเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะฉะนั้นการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะเราต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยในช่วงหน้าฝนค่ะเพราะว่าเมื่อเข้าสู่หน้าฝนความชื้นในอากาศที่เพิ่มขึ้นนะคะก็จะส่งผลให้เชื้อไวรัสและแบคทีเรียต่างๆค่ะแพร่กระจายอยู่ในอากาศได้ง่ายขึ้นเมื่อเราใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็สูดดมเอาอากาศเข้าไปนะคะก็จะสามารถก่อให้เกิดโรคภัยต่อร่างกายได้โดยตรงนั่นจึงเป็นสาเหตุของอาการป่วยค่ะที่เป็นกันในช่วงหน้าฝนเช่นมีอาการไอจามคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือมีไข้และก็เจ็บคอนั่นเองค่ะซึ่งความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงหน้าฝนนี้นะคะก็จะส่งผลให้เชื้อโรคต่างๆสามารถแพร่กระจายได้โดยง่ายโดยโรคที่เรามักจะพบในช่วงหน้าฝนก็ได้แก่โรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งเกิดจากไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคค่ะซึ่งจำนวนของยุงนะคะมักจะเพิ่มขึ้นนะในช่วงหน้าฝนนี้เองละค่ะเนื่องจากว่ามีแหล่งน้ำขังต่างๆที่เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงลายนะคะอีกโรคก็คือโรคไข้มาลาเรียค่ะเกิดจากโปรโตซัวที่แพร่กระจายโดยยุงก้นปล่องมักพบในพื้นที่ที่มีน้ำขังเนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของโรคไข้หวัดอันนี้เป็นกันเยอะเจอกันบ่อยเลยนะคะอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงหน้าฝนเป็นสาเหตุทำให้เชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่านะคะที่เป็นสาเหตุของโรคไข้หวัดใหญ่แพร่กระจายในอากาศได้ง่ายค่ะรวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆนะคะตัวอย่างเช่นไข้หวัดทั่วไปโรคหลอดลมอักเสบและปอดบวมซึ่งมีโอกาสเกิดมากได้บ่อยในช่วงหน้าฝนแบบนี้ละค่ะยังมีในส่วนของโรคผิวหนังอีกนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าการสัมผัสน้ำที่ไม่สะอาดหรือความชื้นที่เพิ่มขึ้นในอากาศอาจทำให้เกิดโรคติดเชื้อที่ผิวหนังค่ะเช่นโรคน้ำกัดเท้าและเชื้อราที่ผิวหนังนะคะรวมไปถึงยังมีโรคท้องร่วงค่ะโดยการบริโภคอาหารหรือน้ำที่ไม่สะอาดอาจทำให้เกิดโรคท้องร่วงได้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังและสุขาภิบาลไม่ถูกสุขลักษณะนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการดูแลและป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากเชื้อโรคในหน้าฝนก็สามารถทำได้ง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังโดยการรักษาความสะอาดส่วนตัวป้องกันการถูกยุงกัดระมัดระวังการบริโภคอาหารและน้ำที่สะอาดหรือปฏิบัติตามคำแนะนำง่ายๆดังนี้นะคะในส่วนของการรักษาความสะอาดตนเองค่ะคุณผู้ฟังเราต้องล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำสะอาดนะคะโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังจากการใช้ห้องน้ำค่ะรวมถึงการอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลังจากที่เปียกฝนนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่มากับฝนรวมถึงป้องกันการถูกยุงกัดค่ะโดยการใช้ยาทากันยุงนะคะหรือสเปรย์กันยุงค่ะโดยเฉพาะในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นที่ยุงจะชุกชุมนะคะซึ่งเราก็สามารถสวมเสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังเช่น เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวรวมถึงการตรวจสอบแล้วก็ทำลายแหล่งน้ำขังบริเวณรอบบ้านค่ะเพื่อป้องกันการเพาะพันธุ์ของยุงนั่นเองนะคะที่สำคัญรักษาสุขภาพช่องปากและระบบทางเดินหายใจค่ะโดยการดื่มน้ำอุ่นและน้ำสะอาดนะคะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของร่างกายและป้องกันการติดเชื้อในช่องปากและลำคอค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีอาการไอหรือจามและควรสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องอยู่ในที่แออัดนะคะและอย่าลืมค่ะเลือกบริโภคอาหารและน้ำที่ถูกสุขลักษณะด้วยโดยการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกถูกสุขลักษณะนะคะหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำที่ผ่านการต้มสุกแล้วเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางระบบทางเดินอาหารค่ะและอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการดูแลผิวหนังด้วยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งการรักษาผิวหนังให้แห้งและสะอาดหลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกหรือชื้นใช้ครีมหรือยาทาผิวหนังนะคะที่มีส่วนผสมของสารต้านเชื้อราหรือแบคทีเรียค่ะเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะอีกสุดท้ายท้ายสุดนะคะที่สำคัญนั่นก็คือการรักษาสุขภาพจิตนั่นเองค่ะเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอทำกิจกรรมที่ช่วยลดความเครียดนะคะเช่นการอ่านหนังสือฟังเพลงหรือออกกำลังกายเบาๆภายในบ้านนั่นเองค่ะซึ่งการดูแลตัวเองตามคำแนะนำเหล่านี้นะคะก็จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพนะคะรักษาสุขภาพที่ดีป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนได้นอกจากนี้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆล่วงหน้าก็สามารถช่วยให้ปลอดภัยจากโรคที่อาจมาพร้อมกับหน้าฝนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะอ่ะก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีนะคะหากว่าเรามีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะก็พร้อมที่จะออกไปทำกิจกรรมไปใช้ชีวิตไปทำงานรวมถึงไปท่องเที่ยวได้อย่างสบายๆเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้มองดูเวลาแล้วคุณฟังต้องลากันไปก่อนแล้วล่ะค่ะยังไงแล้วสัปดาห์หน้าเวลาเดิมกลับมาจะเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ

0: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
1: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
0: เอ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
2: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
3: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
4: ชอบก็จัดประหยัดทำไม
5: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีดูดีมีแล้วดูรวยรวย
6: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก่า
7: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
8: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนจนถึงสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
15: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
14: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
15: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
14: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
15: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
16: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
17: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: กรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนจนถึงสิงหาคมนี้
18: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคเปิดตัวกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนณโรงเรียนพศพิทยาพยัคฆ์เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยภายในงานได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทั้งนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันเมื่อวานนี้ใน13จังหวัดโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม2569เพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนช่องทางจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ SME ควบคู่ไปด้วยอุรินปัตโสภาภาครายงาน
10: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มเฝ้าระวังชาวเมียนมาลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดนจากความกังวลสถานการณ์ในพื้นที่บ้านมูดองซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสิงขรของไทย
19: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่บ้านมูดองประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์พบว่าขณะนี้ทหารเมียนมาสามารถเข้าควบคุมพื้นที่บ้านมูดองจากกองกำลังต่อต้านรัฐบาลได้แล้วและอยู่ระหว่างการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยคือการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของชาวเมียนมาบางส่วนที่ไม่มั่นใจสถานการณ์ในประเทศของตนเองรวมถึงการหลบหนีของผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลเมียนมาผ่านเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนจึงได้ประสานหน่วยเฉพาะกิจจงงางศึกกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่146จัดชุดเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังเข้มงวดในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลหมู่บ้านชายแดนให้ร่วมกันเฝ้าระวังสอดส่องคัดกรองบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาภายในหมู่บ้านโดยมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าดำเนินการจับกุมกรณีพบบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเพื่อควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
10: อิตาลีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและเยอรมนีออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานและอำนาจการปกครองในเขตเวสต์แบงก์สำนักข่าว AFP รายงานว่าอิตาลีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและเยอรมนีออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานและอำนาจการปกครองในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งเป็นดินแดนปาเลสไตน์ที่อิสราเอลยึดครองรวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุความรุนแรงที่ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลกระทำต่อชาวปาเลสไตน์ซึ่งการกระทำดังกล่าวกำลังบั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาคและลดโอกาสในการจัดตั้งรัฐอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติด้านทางการปาเลสไตน์ระบุว่าแถลงการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของทิศทางที่ถูกต้องพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อกดดันอิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานในดินแดนปาเลสไตน์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับหลายประเทศในยุโรปยังคงตึงเครียดหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลจากกรณีใช้ความรุนแรงต่อนักเคลื่อนไหวชาวยุโรปในกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สอบอฤาษีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขทางเว็บไซต์ www.ทะเบียนรถ.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: ยกลอยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
4: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อพี่อยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
3: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
4: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
3: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
4: โอ้ยเกือบแล้ว
3: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ุณกำลังฟังสื่อสร้างสารทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: จะขึ้นเหนือล่องใต้
2: ใช้รถใช้ถนนเมื่อไหร่เช็คให้ชัวร์มั่นใจได้ทุกเส้นทาง
1: กับสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับมาพบกันในวันเสาร์ที่23เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับพบกับผมชัยพัฒน์มณีชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับบรรยากาศวันหยุดแบบนี้หลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวบางท่านอาจจะกำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่าท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนรายการของเราก็ยังคงเป็นเพื่อนของคุณผู้ฟังเสมอเพื่อเติมเต็มทั้งสาระความรู้และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อาจจะไม่สะดวกรับฟังในขณะนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับสามารถกลับมาติดตามรับฟังได้ย้อนหลังผ่านทาง Facebook สวทชุมพรหรือจะเลือกรับชมแบบไลฟ์สดก็สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางเดียวกันเลยนะครับสะดวกสบายเข้าถึงง่ายไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนและสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องครับก็สามารถกดติดตามเพจสวทชุมพรได้ง่ายๆเพียงแค่เข้าแอปพลิเคชัน Facebook และพิมพ์ค้นหาคำว่าสวทจุดชุมพรครับเพียงเท่านี้ก็จะพบกับแฟนเพจของเราที่พร้อมอัปเดตข่าวสารกิจกรรมและรายการดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันตลอดครับส่วนท่านที่กำลังเดินทางอยู่บนท้องถนนนะครับก็สามารถเปิดรับฟังรายการของเราได้ทางคลื่นวิทยุ FM 100 MHz สวทชุมพรจะคอยเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณพร้อมทั้งนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวประจำวันข่าวสารในประเทศรวมไปถึงประเด็นสำคัญต่างๆครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังรู้เท่าทันสถานการณ์และเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับรายการของเรายังเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมสามารถกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลต่างๆได้ตลอดรายการเลยนะครับสำหรับรายการสัญจรปลอดภัยคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเวลา 11:07 น.ไปจนถึงเวลา 12:00 น.เลยนะครับโดยในแต่ละสัปดาห์เราจะคัดสรรเนื้อหาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยกฎหมายจราจรที่ควรรู้ข่าวสารด้านการขนส่งทางบกรวมไปถึงคำแนะนำดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงครับสำหรับวันนี้นะครับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกของเราได้นำเอาข่าวสารในประเด็นสำคัญมาฝากกันเป็นคลิปเสียงครับเรื่องการชำระภาษีรถประจำปีเสา A B C คืออะไรและอยู่ตรงไหนของรถคลิปเสียงครับตรอ. The Series ใกล้วันหยุดยาวแวะตรอ. ก่อนอุปกรณ์ฉุกเฉิน

0: กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2นะครับในช่วงนี้ครับเรามาเริ่มกันที่คลิปเสียงเกี่ยวกับการชำระภาษีรถประจำปีมีวิธีอย่างไรต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีนะครับในวันนี้นะครับเราก็มาพบกับรายการรอบรู้เรื่องขนส่งทอครับซึ่งเป็นรายการเทปแรกนะครับเทปปฐมฤกษ์ในวันนี้เราก็มาในตอนการรับชำระภาษีรถในระบบออนไลน์นะครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกท่านจิรุธวิสารจิตมาให้ความรู้เราในวันนี้ครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับคุณโอมครับ
1: ท่านครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็เรื่องการรับชำระภาษีรถออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยประชาชนก็นิยมช่องทางของทางออนไลน์มากขึ้นเนื่องจากประชาชนก็เห็นว่ามีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลาคราวนี้อยากจะให้ท่านอธิบดีนะครับได้แนะนำหน่อยครับว่าในการชำระภาษีออนไลน์ของทางกรมการขนส่งทางบกครับมีช่องทางไหนบ้างครับท่านครับ
2: ครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงคมนาคมนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็ท่านสุรพงษ์ปิยโชตนะครับซึ่งท่านกำกับดูแลกรมการขนส่งทางบกเนี่ยท่านให้นโยบายแล้วว่าจะทำยังไงให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุดนะครับในการที่จะชำระภาษีประจำปีของรถที่จดทะเบียนไว้แล้วกับกรมการขนส่งทางบกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้นำระบบดิจิตอลระบบออนไลน์มาใช้เพื่อลดการติดต่อกับพี่น้องประชาชนนะครับนี่กรมการขนส่งทางบกก็ได้ดำเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับพยายามที่จะลดการติดต่อของพี่น้องประชาชนนะครับให้สามารถสะดวกในการที่จะชำระภาษีได้โดยที่ตัวเองนั้นไม่ต้องมานะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีการชำระภาษีออนไลน์อยู่หลายช่องทางนะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของเป็นเว็บไซต์ e-service นะครับ .dlt.go.th นะครับก็เป็นบริการผ่านทางเว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปชำระภาษีผ่านทางเว็บไซต์ได้นะครับโดยสามารถที่จะใช้QR payment แล้วก็จ่ายเงินค่าชำระภาษีนะครับผ่านช่องทางดังกล่าวได้แล้วก็ทางกรมการขนส่งทางบกก็จะส่งเครื่องหมายการชำระภาษีเนี่ยกลับไปยังผู้ที่ชำระภาษีมานะครับภายใน 3-5 วันท่านก็จะได้รับเครื่องหมายชำระภาษีนะครับนั่นเป็นช่องทางแรกนะครับช่องทางที่2ก็คือเรื่องของการชำระภาษีผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของผ่าน Vehicle Tax นะครับแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถที่จะโหลดแอปนะครับแล้วก็ชำระภาษีผ่านทางมือถือได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ท่านกรอกข้อมูลยืนยันตนเองกรอกข้อมูลทะเบียนรถนะครับประกันภัยแล้วก็สามารถชำระภาษีผ่าน QR payment ได้เช่นเดียวกันครับแล้วท่านก็สามารถที่จะเลือกได้ด้วยว่าท่านจะให้ทางกรมนั้นส่งเครื่องหมายเสียภาษีไปที่บ้านภายใน 3-5 วันหรือท่านจะเอา QR code เนี่ยนะครับมาสามารถที่จะสแกนแล้วก็ชำระที่ตู้คีออสซึ่งตั้งอยู่ที่กรมการขนส่งทางบกประมาณ10ตู้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะได้เครื่องหมายชำระการชำระภาษีไปนะครับติดกับรถยนต์ได้เลยครับแล้วก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเป็นระบบออนไลน์ซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ6เดือนที่ผ่านมานะครับก็มีคนชำระภาษีผ่านทาง e-service ทางเว็บไซต์เนี่ยนะครับก็ประมาณ 600,000 กว่ารายแล้วนะครับแล้วก็ทางช่องทางของแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับก็มีคนชำระภาษีผ่านมาก็ร่วมเกือบแสนรายนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็มีตัวเลขแล้วก็มีประชาชนให้ความนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จริงๆแล้วกรมก็ยังมีช่องทางอื่นๆที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วก็ได้รับความนิยมจากประชาชนเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตู้คีออสที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะครับที่ตั้งเอาไว้ที่กรม10ตู้นะบางท่านก็สามารถที่จะมาชำระภาษีผ่านตู้คีออสโดยที่ไม่ต้องขึ้นไปติดต่อเจ้าหน้าที่หรือเข้าไปในตึกแต่อย่างใดนะครับท่านสามารถชำระภาษีตัดบัญชีผ่านตู้คีออสได้เลยแล้วก็รับเครื่องหมายการชำระภาษีกลับบ้านไปติดรถของท่านได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีระบบ Drive to for Tax ซึ่งอันนี้กรมได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานก็ยังได้รับความนิยมอย่างสูงอีกนะครับบางท่านก็ช่วงเที่ยงพักเที่ยงหรือช่วงที่ว่างเว้นจากการทำงานก็ขับรถมาแล้วก็ผ่าน Drive to แล้วก็ชำระภาษีนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ Counter Service นะครับ 7-Eleven ที่ประชาชนสามารถที่จะ

0: ะดวกไปที่ใกล้บ้านแล้วก็ชำระภาษีผ่านทางเซเว่นก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นช่องทางการชำระภาษีที่กรมพยายามที่จะกระจายช่องทางการชำระภาษีให้กับพี่น้องประชาชนได้เลือกใช้บริการนะครับอันไหนที่ท่านเห็นว่ามันสะดวกที่สุดท่านก็เลือกใช้บริการนั้นครับ
1: ท่านครับท่านอธิบดีมีอะไรอยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนที่จะมาชำระภาษีรถประจำปีกับกรมการขนส่งทางบกอีกไหมครับท่านครับ
0: ครับอย่างนี้แล้วเรื่องการชำระภาษีนะครับเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ดีนะครับตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับก็จริงๆผมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของรถนะครับก็มาชำระภาษีประจำปีได้นะครับถ้าท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางด้วยตนเองนะครับก็มีช่องทางหลายช่องทางที่ผมได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนั้นนะใช้ช่องทางของการของออนไลน์เนี่ยนะครับในการชำระภาษีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราให้เวลาชำระภาษีล่วงหน้าได้ตั้งก่อนที่รถจะหมดอายุภาษีนะครับตั้ง90วันเพราะนั้นท่านสามารถเลือกวันแล้วก็ชำระภาษีผ่านทางออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ภายในเวลา 3-5 วันไม่นานเนี่ยครับท่านก็ได้รับเครื่องหมายการชำระภาษีนะครับจากกรมการขนส่งทางบกนะครับอันนี้ก็มีหลายช่องทางที่ได้กล่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นแอปที่อยู่ในมือถือหรือว่าตู้คีออสต่างๆนะครับหรือถ้าท่านลืมชำระนะครับก็มาชำระด้วยตนเองหรือจะผ่านช่องทางไรทูก็เป็นวันที่สามารถที่จะรับเครื่องหมายสีภาษีได้เลยก
1: ็
0: อันนี้ก็ต้องสุดแล้วแต่ท่านที่ได้รับความสะดวกนะครับแต่ก็อยากจะเชิญชวนให้มาใช้ผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้นนะครับท่านจะได้ไม่ต้องเดินทางด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีระบบที่ทันสมัยนะครับก็สามารถที่จะชำระได้แล้วก็รับเครื่องหมายได้ดูที่ท่านอยู่ที่บ้านเฉยๆก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับอันนี้นะครับกรมการขนส่งทางบกก็มุ่งมั่นนะครับที่จะพัฒนาต่อยอดระบบการให้บริการของประชาชนนะครับแล้วก็จะพยายามหานวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมาให้บริการกับพี่น้องประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้นต่อไปครับ
1: ครับผมก็เป็นช่องทางที่ถือว่าสะดวกรวดเร็วแล้วก็กรมการขนส่งทางบกนะครับพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้ลดการเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งนะครับให้น้อยลงก็เป็นการประหยัดทรัพยากรของทางประชาชนผู้มาติดต่อด้วยนะฮะไม่ให้เสียเวลาแล้วก็สามารถได้รับอย่างเช่นอย่างช่องทางทางตู้คีออสที่ท่านอธิบดีได้กล่าวไปเนี่ยประชาชนก็สามารถได้รับตัวแสดงการเสียภาษีกลับไปได้เลยซึ่งจริงๆเด็ดตรงนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการส่วนใหญ
0: ่
1: นะครับผมดังนั้นในวันนี้นะครับก็เป็น EP แรก EP ปฐมฤกษ์นะครับที่ท่านอธิบดีนะครับได้มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับในเรื่องของการชำระภาษีออนไลน์นะครับดังนั้นใน EP ต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรต่อไปนะครับก็โปรดติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณท่านอธิบดีนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับและถ้าท่านผู้ชมนะครับสนใจเนื้อหาสาระ

0: ต่อมาครับเสา ABC คืออะไรและอยู่ตรงไหนของรถถ้ายังสับสนอยู่ผมจะเล่าให้ฟังครับหลายคนอาจเคยได้ยินว่าเสา ABC ของรถยนต์แต่ยังไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนและเกี่ยวข้องกับการขับขี่อย่างไรจริงๆแล้วเสาแต่ละตำแหน่งเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างรถครับและยังเป็นจุดที่อาจทำให้เกิดจุดอับสายตาได้หากผู้ขับขี่ไม่ระมัดระวังนะครับอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนวันนี้มาทำความรู้จักกับเสา ABC พร้อมวิธีลดจุดอับสายตาเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกันครับจุดอับสายตาในการขับขี่ภัยใกล้ตัวที่ผู้ขับขี่ต้องระวังให้มากที่สุดเลยนะครับเพราะเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้โดยไม่รู้ตัวแม้ว่าผู้ขับขี่จะมีประสบการณ์หรือขับรถด้วยความระมัดระวังเพียงใดแต่หากมองไม่เห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวอย่างชัดเจนก็อาจเกิดการเฉี่ยวชนหรืออุบัติเหตุรุนแรงขึ้นได้ครับจุดอับสายตาหรือจุดบอดคือบริเวณที่มีผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรงทั้งจากโครงสร้างของรถอุปกรณ์ภายในรถหรือสภาพเส้นทางต่างๆซึ่งหากขาดการสังเกตและไม่รู้วิธีป้องกันก็อาจเกิดอันตรายได้ทุกเวลาโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนเลนถอยหลังหรือขับตามรถขนาดใหญ่ครับผู้ขับขี่จึงควรเรียนรู้ตำแหน่งของจุดอับสายตาและวิธีลดความเสี่ยงอย่างถูกต้องครับเพื่อความปลอดภัยให้กับตนเองและเพื่อนร่วมทางจุดอับสายตาที่พบได้บ่อยที่สุดคือจุดเสา A นะครับหรือเสาด้านหน้าของรถบริเวณข้างกระจกหน้าซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญของตัวรถแต่ในขณะเดียวกันก็อาจบดบังการมองเห็นโดยเฉพาะเวลาขับผ่านทางแยกกลับรถหรือว่าเลี้ยวโค้งนะครับผู้ขับขี่อาจมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์คนเดินเท้าหรือรถที่วิ่งสวนมาวิธีลดความเสี่ยงก็คือควรปรับตำแหน่งเบาะนั่งให้เหมาะสมไม่สูงหรือชิดพวงมาลัยจนเกินไปและควรโยกศีรษะหรือเอียงตัวเล็กน้อยเพื่อมองข้ามเสา A ทุกครั้งก่อนเลี้ยวรถครับการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยนี้สามารถช่วยให้มองเห็นพื้นที่ที่ถูกบดบังได้อย่างชัดเจนขึ้นครับและช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมากนอกจากนี้ครับกระจกมองข้างก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มักเกิดจุดบอดแม้ว่าผู้ขับขี่จะมองกระจกแล้วก็ตามเพราะรถบางคันอาจอยู่ในมุมที่กระจกสะท้อนมองไม่เห็นโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ขับตีคู่ขึ้นมาหากผู้ขับขี่รีบเปลี่ยนเลนโดยไม่ได้ตรวจสอบให้ดีนะครับอาจเกิดการเฉี่ยวชนได้ทันทีวิธีป้องกันก็คือควรปรับกระจกมองข้างให้เห็นมุมกว้างที่สุดเห็นเส้นแบ่งเลนและพื้นผิวถนนบางส่วนพร้อมตรวจสอบด้วยการหันมองด้านข้างจริงก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งไม่ควรพึ่งพากระจกเพียงอย่างเดียวเพราะแม้เทคโนโลยีรถยนต์สมัยใหม่จะมีระบบเตือนจุดบอดนะครับแต่สติและการสังเกตของผู้ขับขี่ยังคงสำคัญที่สุดส่วนกระจกมองหลังก็อาจเกิดจุดอับสายตาได้เช่นกันครับโดยเฉพาะรถที่มีการวางสิ่งของกีดขวางบริเวณด้านหลังเช่นกระเป๋ากล่องสัมภาระหรือของใช้ต่างๆซึ่งบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นรถด้านหลังทำให้เสี่ยงต่อการถอยชนหรือเปลี่ยนเลนโดยไม่เห็นรถที่ตามมาครับวิธีที่ถูกต้องก็คือควรจัดเก็บสัมภาระให้เป็นระเบียบไม่วางสูงจนบังกระจกหลังและปรับกระจกมองหลังให้เห็นพื้นที่ด้านหลังได้เต็มบานเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ได้ชัดเจนมากขึ้นครับอีกหนึ่งสถานการณ์ที่อันตรายมากคือการขับรถตามหลังรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่พอรถประเภทนี้มีจุดบอดหลายด้านครับทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านท้ายผู้ขับขี่รถเล็กที่ขับอยู่ใกล้เกินไปอาจไม่อยู่ในสายตาของคนขับรถบรรทุกครับทำให้เสี่ยงต่อการถูกเบียดหรือเฉี่ยวชนโดยเฉพาะบริเวณด้านซ้ายของรถบรรทุกซึ่งถือว่าเป็นจุดบอดที่สำคัญเลยนะครับนอกจากนี้การขับตามหลังรถใหญ่ทำให้มองไม่เห็นสภาพการจราจรด้านหน้าครับส่งผลให้ตัดสินใจช้าหรือเบรกไม่ทันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินวิธีป้องกันก็คือควรเว้นระยะห่างจากรถใหญ่ให้มากพอเพื่อให้มองเห็นเส้นทางด้านหน้าได้ชัดและหลีกเลี่ยงการขับแช่ในตำแหน่งด้านข้างรถบรรทุกเป็นเวลานานๆครับรวมถึงไม่แซงซ้ายในระยะกระชั้นชิดเพราะผู้ขับรถใหญ่อาจมองไม่เห็นรถของเราครับสภาพเส้นทางก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดจุดอับสายตาเช่นทางโค้งทางขึ้นเนินลงเนินหรือถนนที่มีสิ่งกีดขวางริมทางในเส้นทางลักษณะนี้ผู้ขับขี่จะไม่สามารถมองเห็นรถที่สวนมาหรือสิ่งกีดขวางด้านหน้าได้ชัดเจนครับหากใช้ความเร็วสูงหรือแซงในจุดอันตรายอาจเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้ทันทีเลยนะครับดังนั้นเมื่อเข้าสู่ทางโค้งควรชะลอความเร็วไม่ตัดโค้งและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดส่วนทางขึ้นเนินลงเนินควรใช้ความเร็วต่ำครับเปิดไฟสูงในเวลากลางคืนเมื่อเหมาะสมและใช้สัญญาณแตรเพื่อเตือนรถที่อยู่ฝั่งตรงข้ามให้รับรู้ว่ามีรถกำลังผ่านเส้นทางดังกล่าวอยู่การลดจุดอับสายตาไม่ใช่เรื่องยากครับแต่ต้องอาศัยความใส่ใจและการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอผู้ขับขี่ควรสร้างนิสัยในการมองกระจกทุกระยะหมั่นสังเกตสภาพแวดล้อมรอบตัวและคาดการความเสี่ยงล่วงหน้าอยู่เสมอเพราะอุบัติเหตุหลายครั้งเกิดขึ้นจากการมองไม่เห็นมากกว่าการขับรถเร็วเพียงอย่างเดียวครับการมีสมาธิไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถรวมถึงพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถตัดสินใจและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้รวดเร็วขึ้นครับกรมการขนส่งทางบกยังเน้น ย้ำเรื่องการคาดการอุบัติเหตุด้วย Hazard Perception ว่าเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยลดความสูญเสียบนท้องถนนได้อย่างมากเพราะผู้ขับขี่ที่มองเห็นความเสี่ยงล่วงหน้าจะสามารถชะลอรถหลบหลีกหรือหยุดรถได้ทันก่อนเกิดเหตุครับและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับทั้งเรื่องการชำระภาษีรถประจำปีและความรู้เกี่ยวกับเสา ABC ของรถว่าคืออะไรและอยู่ตรงไหนช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดียวครับ
1: คุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: ลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่3นะครับในช่วงนี้เราเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากกันในประเด็นก่อนที่จะเข้าช่วงวันหยุดยาวเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการเข้าตรวจสภาพรถณสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือว่าตรอ.จะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังครับ
1: เสื้อคือฉันว่าทริปหยุดยาวช่วงปีใหม่เนี่ยฉันคงไม่ได้ไปกับแกแล้วนะเว้ย
2: อ้าวไหนบอกแกจะไปด้วยกันไง
1: ติดธุระกับทางบ้านดิ
2: เอ้าก็ไหนบอกจะรีบทำธุระให้เสร็จแล้วจะรีบตามไปไง
1: ก็ครอบครัวฉันเพิ่งโทรมาเมื่อกี้เองเอาไว้ทริปหน้าแล้วกันนะเพื่อนโอกาสหน้ายังไงฉันก็ฝากแกเชื่อกันฉันหน่อยแล้วกันนะ
2: งั้นทริปหน้าเราค่อยไปด้วยกันนะ
1: โอเค
2: ไปเด้อ

0: เรียบร้อยครับผม
1: รถของคุณพี่เนี่ยเรียบร้อยดีนะครับไม่มีปัญหาเลยใบ QR code นี้นะครับพี่สามารถเอาไว้ต่อภาษีได้ครับและเอาไว้ตรวจสอบผลการตรวจสภาพรถได้ด้วยนะครับพี
0: ่ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับพี่เดินทางปลอดภัยนะครับ
0: ใกล้วันหยุดยาวแล้วตลอของเราอ่ะลูกค้ายังเยอะเป็นพิเศษเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ
1: เป็นแบบนี้ทุกปีตลอเราดีที่สุดเพราะว่าเราสองคนไงตลออื่นแถวนี้ใกล้ๆน่ะลูกค้าไม่เยอะตลอที่นี่นะเนี่ย
0: ยูวาเธอเลย
1: โอ้โหเพราะพวกเราไง
0: สุดยอดเลยว่ะ
1: สุดยอด
2: น้ำส้มตาลนม
1: ขอบคุณครับเจ
2: ๊ว้าว
0: ขอบคุณครับโ
2: อ้แหมลูกค้าเนี่ยยืมประจำตลอดเลยเนาะ
1: แหมเจ๊ก็ว่าไปนั่นก็นี่ไงคนเยอะพอพวกผม
2: ยิ่งนั่นอ่ะมีจะตายเลยพวกแกเนี่ยไม่มีเวลาไปเอาน้ำจนที่ต้องเหนื่อยมาส่งที่นี่ทันที
1: ก็ตั้งแต่มีพวกผม2คนเนี่ยลูกค้าก็ติดใจในการบริการพวกผม2คนตัวละเอียดทุกคันคันไหนนี่มีปัญหาเล็กน้อยเนี่ยพวกผม2คนก็ไม่ให้ผ่านนะครับ
2: ฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยร้านเนี่ยถ้ามีคนคนนี้อยู่เนี่ยแกก็ไม่มีลูกค้าหรอก
1: อะไรเกี่ยวอะไรกับเนี่ยมันก็เพราะพวกผมสิ
2: ไม่มีมูลอะไรบ้างเลยพวกแกเนี่ยได้ดูไหมว่าวันนี้จะต้องตรวจสภาพรถเดือนไหนภาษีน่ะต้องต่อเดือนไหน
0: ไหนน้องดูหน่อยสิ
3: ส่วนใหญ่ก็ปีหน้าค่ะหรือประมาณเดือนมกราคมพามีนาก็มีค่ะ
2: เห็นไหมเจมี่โกโห
4: แปลกใจไหมคะว่าทำไมลูกค้าที่จะต้องต่อภาษีในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์และมีนาคมมาตรวจสภาพรถกับทางตร.อ.ล่วงหน้าก่อนวันหยุดยาวปีใหม่นั่นก็เพราะเฮียมั่นเขาต้องการให้มั่นใจว่าช่วงวันหยุดยาวๆรถของลูกค้าที่จะต้องใช้ไปต่างจังหวัดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเฮียมั่นบอกกับลูกค้าเสมอว่าใบตรวจสภาพรถมีอายุ3เดือนถ้าจำเป็นต้องใช้รถเดินทางไกลสามารถมาตรวจสภาพรถก่อนเดินทางได้ถือเป็นการใช้ความพร้อมก่อนออกเดินทางและสามารถนำรถไปต่อภาษีล่วงหน้าได้ด้วยลูกค้าช่วงก่อนวันหยุดยาวเลยเยอะเป็นพิเศษไม่เชื่อลองถามลูกค้าที่มาตรวจสภาพรถวันนี้ได้ค่ะ
0: จริงหรือเปล่าพี
2: ่เห็นไหมจริงไม่โกหก
5: ฮัลโหลพี่วอกที่พี่วอกชวนจูนไปเที่ยวปีใหม่อ่ะจูนไปไม่ได้แล้วนะพอดีจูนมีนัดกับเพื่อนนะคะโอเคแค่นี้ละค่ะพ่อรู้ไหมว่าพี่บอยพีชเมเกอร์เวลารถเสียแล้วเอารถไปซ่อมที่อู่ทำไมช่างถึงไล
6: ่เพราะว่าพี่บอยเสียงพ่อเกินไป
5: ผิด
6: ยอม
5: เพราะว่าพี่บอยร้องเพลงว่าฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยเท่านั้นแหละช่างอ่ะไล่เลยบอกว่ามาบอกว่าช่างไม่รู้ได้ไงหนูยิ่งไส้แตกน่าสงสารพี่บอยเน
6: า
5: ะ
6: ใช่พ่อเขาสงสารพี่บอย
5: สงสารทำไมอ่ะ
6: ลูกไม่น่าเล่นอ่ะ
5: ไม่ได้เหรอ
6: ไม่ได้

0: ื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: และต่อมาครับอุปกรณ์ฉุกเฉินติดรถยนต์อุ่นใจมีไว้ใช้ยามฉุกเฉินอุปกรณ์ฉุกเฉินติดรถยนต์นะครับถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถทุกคนไม่ควรมองข้ามเพราะอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นรถเสียกลางทางยางแตกแบตเตอรี่หมดหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุรุนแรงครับการเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ภายในรถจึงช่วยเพิ่มความอุ่นใจลดความเสี่ยงและช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นครับหลายคนอาจมองว่าอุปกรณ์เหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัวแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเพียงเหตุการณ์เล็กๆบนท้องถนนก็อาจกลายเป็นสถานการณ์อันตรายได้หากไม่มีการเตรียมพร้อมที่ดีดังนั้นการมีอุปกรณ์ฉุกเฉินติดรถไว้จึงไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกการเดินทางครับหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญที่คนมีติดรถไว้เสมอเลยนะครับคือสายพ่วงแบตเตอรี่เพราะปัญหาแบตเตอรี่หมดสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัวโดยเฉพาะรถที่จอดทิ้งไว้นานๆครับหรือมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในรถมากเกินไปเมื่อแบตเตอรี่หมดรถจะไม่สามารถสตาร์ทได้ทำให้ผู้ขับขี่ต้องขอความช่วยเหลือจากรถคันอื่นเพื่อจั๊มแบตเตอรี่ครับหากมีสายพ่วงแบตเตอรี่ติดรถไว้จะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเดินทางต่อได้อย่างรวดเร็วครับนอกจากนี้ปัจจุบันยังมีแบตเตอรี่สำรองแบบพกพาที่สามารถสตาร์ทรถได้โดยไม่ต้องใช้รถคันอื่นมาช่วยซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้ที่เดินทางไกลหรือขับรถคนเดียวเป็นประจำครับอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นมากๆเลยนะครับคือป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงซึ่งใช้สำหรับเตือนรถคันอื่นเมื่อรถเกิดเสียหรือจอดฉุกเฉินอยู่ข้างทางครับโดยควรตั้งป้ายให้ห่างจากรถประมาณ 50-150 เมตรเพื่อให้ผู้ขับขี่คันอื่นมองเห็นได้ชัดและชะลอความเร็วได้ทันครับช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือช่วงฝนตกที่ทัศนวิสัยไม่ดีหลายครั้งอุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเพราะรถที่จอดเสียไม่มีสัญญาณเตือนครับทำให้รถคันหลังเบรกไม่ทันดังนั้นแม้จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กแต่ป้ายสะท้อนแสงกลับมีบทบาทสำคัญในการช่วยรักษาชีวิตผู้ใช้รถถนนได้อย่างมากเลยนะครับยางอะไหล่และอุปกรณ์เปลี่ยนยางครับก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกันเพราะปัญหายางรั่วหรือยางแตกสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเส้นทางโดยเฉพาะเมื่อขับผ่านถนนขรุขระหรือมีเศษวัสดุแหลมคมตกอยู่บนพื้นถนนหากไม่มีอุปกรณ์สำรองผู้ขับขี่อาจต้องจอดรอความช่วยเหลือเป็นเวลานานในพื้นที่เปลี่ยวหรือไม่ปลอดภัยนอกจากยางอะไหล่แล้วควรมีแม่แรงประแจถอดล้อและที่เติมลมพกพาติดรถไว้ด้วยครับเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ทันทีโดยเฉพาะที่เติมลมพกพาซึ่งมีประโยชน์มากกว่าในกรณีที่ลมยางอ่อนหรือว่ายางรั่วซึมเล็กน้อยนะครับช่วยให้สามารถขับรถต่อไปยังศูนย์บริการหรือปั๊มน้ำมันได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ครับถังดับเพลิงขนาดเล็กก็เป็นอุปกรณ์ที่ควรมีติดรถไว้เพราะเหตุเพลิงไหม้รถยนต์สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นระบบไฟฟ้าลัดวงจรเครื่องยนต์ร้อนจัดหรืออุบัติเหตุรุนแรงครับหากสามารถควบคุมเพลิงได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมากโดยควรเลือกถังดับเพลิงที่เหมาะสมสำหรับรถยนต์มีขนาดกระทัดรัดและติดตั้งอยู่ในจุดที่หยิบใช้งานได้ง่ายครับเช่นใต้เบาะหรือบริเวณข้างคนขับหลีกเลี่ยงการวางไว้ในจุดที่โดนแสงแดดจัดเป็นเวลานานเพราะอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ได้อุปกรณ์ช่วยชีวิตอย่างค้อนทุบกระจกและที่ตัดเข็มขัดนิรภัยนะครับถือเป็นสิ่งที่หลายคนมักมองข้ามแต่กลับมีความสำคัญมากในสถานการณ์คับขันเช่นรถตกน้ำประตูรถเปิดไม่ได้หรือระบบไฟฟ้าภายในรถขัดข้องครับอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารสามารถหนีออกจากรถได้อย่างรวดเร็วโดยการทุบกระจกควรทุบบริเวณมุมกระจกด้านข้างไม่ใช่กระจกหน้าครับเพราะกระจกหน้ามีความแข็งแรงสูงและแตกได้ยากส่วนที่ตัดเข็มขัดนิรภัยจะช่วยให้สามารถปลดเข็มขัดได้ในกรณีที่ตัวล็อกไม่ทำงานซึ่งอาจเป็นอุปกรณ์เล็กๆที่ช่วยรักษาชีวิตในเสี้ยววินาทีสำคัญครับไฟฉายหรือไฟฉายคาดศีรษะก็เป็นอีกอุปกรณ์ที่ควรมีติดรถนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางเวลากลางคืนเพราะหากรถเสียในที่มืดไฟฉายจะช่วยให้สามารถตรวจสอบรถหรือซ่อมแซมเบื้องต้นได้สะดวกขึ้นครับรวมถึงสามารถใช้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินได้อีกด้วยปัจจุบันมีไฟฉายแบบชาร์จไฟได้และมีขนาดเล็กพกพาง่ายครับจึงเหมาะสำหรับเก็บไว้ภายในรถโดยไม่เปลืองพื้นที่นอกจากนี้ควรตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่หรือระบบชาร์จของไฟฉายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินและอุปกรณ์ใช้ไม่ได้ก็อาจไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับนอกจากอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยแล้วการเตรียมเอกสารสำคัญภายในรถก็มีความจำเป็นเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนรถสำเนาใบขับขี่เอกสารประกันภัยหรือเบอร์โทรฉุกเฉินต่างๆเช่นเบอร์บริษัทประกันภัยศูนย์บริการรถหรือหน่วยกู้ภัยครับ พราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่อาจอยู่ในภาวะตกใจและไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ทันการจัดเก็บเอกสารเหล่านี้ไว้ในที่เดียวกันอย่างเป็นระเบียบจะช่วยให้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือดำเนินเรื่องต่างๆได้รวดเร็วขึ้นครับลดความวุ่นวายในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมากการเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินติดรถยนต์ไม่เพียงช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารเท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนถึงความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนอีกด้วยเพราะไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นระหว่างการเดินทางครับการเตรียมพร้อมไว้ก่อนจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงและรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีสติครับผู้ขับขี่ควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอเช่นตรวจลมยางอะไหล่ตรวจวันหมดอายุของถังดับเพลิงหรือเช็คสภาพสายพ่วงแบตเตอรี่เพราะอุปกรณ์ที่มีแต่ใช้งานไม่ได้จริงก็อาจไม่สามารถช่วยเหลือเราได้เมื่อถึงเวลาจำเป็นครับสุดท้ายนี้ความปลอดภัยบนท้องถนนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการขับรถอย่างเดียวนะครับแต่รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับอุบัติเหตุฉุกเฉินด้วยการมีอุปกรณ์ฉุกเฉินติดรถเปรียบเสมือนการเตรียมแผนสำรองไว้รับมือกับสถานการณ์ที่คาดไม่คิดช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมากเลยนะครับดังนั้นก่อนออกเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบทั้งสภาพรถและอุปกรณ์ฉุกเฉินให้พร้อมใช้งานเสมอเพื่อให้ทุกเส้นทางเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยอุ่นใจและสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจนั่นเองครับและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับทั้งเรื่องการตรวจสภาพรถก่อนเดินทางช่วงวันหยุดยาวว่าควรตรวจเช็คและเตรียมตัวอย่างไรรวมถึงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ฉุกเฉินที่ควรมีติดรถไปใช้งานช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อ
2: คุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: และกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่4นะครับในช่วงนี้เราได้นำประเด็นที่น่าสนใจมาฝากกันในเรื่องของแนวทางการเลือกใช้บริการรถเช่าเหมาที่ได้มาตรฐานถูกกฎหมายและข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังได้เลยครับ
1: เฮ้ยแกวันหยุดยาวนี้ไปเที่ยวกันไปปะ
2: เออไปดีแกชวนกันไปหลายๆคนสนุกดีนะ
1: งั้นเดี๋ยวฉันลงในไลน์กลุ่มเลยนะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีโอเคนะ

0: ของเหลือจัดให้
1: กันได้ละจะได้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย
2: ได้จ้ะแม่ได้จ้ะแม
3: ่ลืมถามแล้วใครเป็นคนหารถเช่าเหมามาเนี่ย
2: ฉันเองแหละทำไมหรอ
1: มั่นใจใช่ไหมว่ารถที่เราเช่าเหมามาเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยของกรมการขนส่งทางบกปลอดภัยชัวร์ใช่ปะ
2: ชัวร์สิยะระดับฉันเลือกมาแล้วอ่ะ
3: เข็มขัดนิรภัยล่ะมีครบไหม
2: นี่ไงไปอยู่เนี่ย
1: ดับเพลิงล่ะ
2: นี่ไงเอาไว้เวลารถเกิดเพลิงไหม
3: ้แล้วประตูทางออกฉุกเฉินล่ะ
2: นี่ไงทางออกฉุกเฉินแกจะลงเลยปะล่ะ
1: คอนทุบกระจกอ่ะ
2: นี่ไงคอนทุบกระจกหรือจะทุบปากแกดีเนี่ยถามเยอะจัง
1: GPS tagging ล่ะมีปะ
2: นี่ไงพี่คนขับรถรูปหรอกรูป GPS tagging หรือยังคะ
4: ครับรูปเรียบร้อยแล้วครับ
2: เห็นไหมล่ะปลอดภัยแน่นอนทุกอย่างมีครบรถที่ฉันเลือกมาเนี่ยเขาได้มาตรฐานฉันใช้บริการเขาเป็นประจำ
1: รู้แบบนี้ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยงั้นถ้ามีทริปหน้าแกจัดการด้วยนะ
3: โอเคงั้นก็พร้อมจะเดินทางต่อแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปสาย
2: คาดเข็มขัดกันทุกคนแล้วนะแต่พร้อมเดินทาง
5: การเลือกใช้บริการรถเช่าเหมาควรเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการขนส่งที่ได้มาตรฐานรถโดยสารสาธารณะต้องจดทะเบียนอย่างถูกต้องผ่านการตรวจสภาพรถและภาษีรถถูกต้องตรงตามระยะเวลามีการจัดทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนดหลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืนและเลือกใช้รถที่มีความเหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารและสภาพเส้นทางมีการตรวจสภาพความพร้อมของรถและพนักงานขับรถตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดสภาพตัวรถต้องมีความสมบูรณ์ทั้งภายในและภายนอกระบบเบรกสภาพยางและล้อต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานมีการติดตั้ง GPS tracking และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนในส่วนของพนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องก่อนออกเดินทางควรมีการวางแผนการเดินทางและการศึกษาเส้นทางล่วงหน้าพักผ่อนเพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดก่อนปฏิบัติหน้าที่และในขณะเดินทางผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดระยะเวลาเพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากการบาดเจ็บรุนแรงหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในระหว่างเดินทางด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: และต่อมาครับคาซีทช่วยเซฟติดตั้งคาซีทให้ถูกตำแหน่งคาซีทหรือเบาะนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญนะครับที่ช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างมากโดยเฉพาะสำหรับเด็กเล็กที่ร่างกายยังบอบบางและไม่สามารถใช้เข็มขัดนิรภัยแบบผู้ใหญ่ได้อย่างปลอดภัยหลายครอบครัวมองว่าการอุ้มลูกนั่งบนตักหรือว่าปล่อยให้นั่งบนเบาะรถตามปกติเป็นเรื่องสะดวกนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วหากเกิดเบรกกระทันหันหรืออุบัติเหตุเพียงเสี้ยววินาทีเด็กอาจได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือกระเด็นออกจากเบาะได้การติดตั้งคาซีทอย่างถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้ามครับเพราะนอกจากจะช่วยปกป้องชีวิตของเด็กแล้วยังช่วยสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับทุกคนภายในรถอีกด้วยการเลือกตำแหน่งติดตั้งคาซีทถือเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญครับโดยตำแหน่งที่ปลอดภัยที่สุดคือเบาะหลังตอนกลางเพราะเป็นจุดที่อยู่ห่างจากแรงกระแทกด้านข้างมากที่สุดแต่หากรถยนต์ไม่รองรับการติดตั้งบริเวณดังกล่าวก็สามารถติดตั้งเบาะหลังฝั่งซ้ายหรือขวาได้เช่นกันครับสิ่งสำคัญคือไม่ควรติดตั้งคาซีทไว้ที่เบาะหน้าข้างคนขับครับโดยเฉพาะในกรณีที่รถมีถุงลมนิรภัยด้านหน้าเพราะเมื่อถุงลมทำงานอาจมีแรงกระแทกคาซีทอย่างรุนแรงทำให้เด็กได้รับอันตรายได้ครับนอกจากนี้ผู้ปกครองควรตรวจสอบว่าพื้นที่ติดตั้งมีความมั่นคงไม่มีสิ่งของกีดขวางและสามารถยึดคาซีทได้แน่นหนาเพียงพอหรือไม่สำหรับเด็กแรกเกิดถึงประมาณ2ปีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยแนะนำให้ติดตั้งคาซีทแบบหันหน้าเข้าหาเบาะหรือ rear facing เพราะช่วยรองรับศีรษะคอและกระดูกสันหลังของเด็กได้ดีกว่าในกรณีเกิดอุบัติเหตุครับเนื่องจากร่างกายของเด็กเล็กยังพัฒนาไม่เต็มที่หากเกิดแรงกระแทกจากด้านหน้าการหันคาซีทไปทางด้านหลังจะช่วยกระจายแรงและลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรงได้มากเมื่อเด็กมีอายุและน้ำหนักถึงเกณฑ์ที่กำหนดจึงค่อยเปลี่ยนเป็นคาซีทแบบหันหน้าไปด้านหน้าหรือ forward facing ตามคำแนะนำของผู้ผลิตและคู่มือการใช้งานครับปัจจุบันรถยนต์ส่วนใหญ่รองรับระบบการติดตั้งคาร์ซีทแบบ ISO Fix นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่จะช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้นโดยระบบนี้จะมีจุดยึดติดอยู่กับโครงสร้างของรถผู้ใช้งานเพียงล็อกฐานคาร์ซีทเข้ากับจุดยึดให้แน่นนะครับก็สามารถลดความผิดพลาดจากการติดตั้งด้วยเข็มขัดนิรภัยได้อย่างไรก็ตามครับรถบางรุ่นอาจไม่มีระบบ ISO Fix ผู้ปกครองจึงต้องใช้เข็มขัดนิรภัยในการยึดคาร์ซีทแทนซึ่งจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อให้สายรัดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและยึดเบาะได้มั่นคงที่สุดครับหลังติดตั้งแล้วนะครับคาร์ซีทไม่ควรขยับเกินประมาณ1นิ้วในทุกทิศทางเพราะหากหลวมเกินไปอาจไม่สามารถป้องกันแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับคือการรัดสายเข็มขัดนิรภัยของคาร์ซีทให้พอดีกับตัวเด็กโดยสายรัดควรแนบชิดลำตัวไม่หลวมจนเกินไปและตำแหน่งสายควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับช่วงไหล่เด็กหลายคนอาจร้องงอแงหรือพยายามดึงสายออกทำให้ผู้ปกครองหลายคนเผลอปล่อยให้สายหลวมเพื่อความสบายแต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินครับสายรัดที่ไม่กระชับอาจทำให้เด็กกระเด็นออกจากเบาะได้ดังนั้นทุกครั้งก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสายรัดเข็มขัดและจุดล็อกต่างๆให้เรียบร้อยเสมอรวมถึงไม่ควรให้เด็กใส่เสื้อกันหนาวหนาเกินไปในขณะนั่งคาร์ซีทครับเพราะอาจทำให้สายรัดไม่แนบกับร่างกายจริงสุดท้ายนี้นะครับการติดตั้งคาร์ซีทอย่างถูกต้องไม่ใช่เพียงปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยเท่านั้นนะครับแต่เป็นการปกป้องชีวิตของลูกน้อยในทุกการเดินทางแม้อุบัติเหตุจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่การเตรียมพร้อมไว้ก่อนย่อมดีกว่าการแก้ไขเมื่อเกิดเหตุแล้วครับผู้ปกครองจึงควรให้ความสำคัญกับการเลือกและติดตั้งคาร์ซีทอย่างเหมาะสมศึกษาวิธีใช้งานจากคู่มืออย่างละเอียดและตรวจสอบอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนออกเดินทางเพราะเพียงไม่กี่นาทีในการติดตั้งอย่างถูกต้องอาจช่วยรักษาชีวิตของเด็กได้ในช่วงเวลาสำคัญที่สุดครับและต่อมาครับขับรถขนาดใหญ่ในเส้นทางลาดชันให้ปลอดภัยขับยังไงรถบัสและรถทัวร์ถือเป็นยานพาหนะขนาดใหญ่ที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารจำนวนมากครับทั้งการเดินทางในระยะสั้นและระยะไกลแต่ด้วยขนาดและน้ำหนักและความสูงของตัวรถนะครับทำให้การขับขี่บนเส้นทางลาดชันมีความเสี่ยงมากกว่ารถทั่วไปอย่างสูงหากผู้ขับขี่ขาดความชำนาญหรือใช้ความเร็วไม่เหมาะสมอาจเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้ทั้งการเบรกไม่อยู่รถพลิกคว่ำหรือเสียหลักหลุดโค้งครับดังนั้นการขับรถขนาดใหญ่บนทางลาดชันจึงต้องอาศัยทักษะประสบการณ์และการเตรียมความพร้อมของรถรอบด้านเพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยครับสิ่งสำคัญอันดับแรกก่อนออกเดินทางเลยนะครับคือการเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่และสภาพรถคนขับควรพักผ่อนให้เพียงพอมีสภาพร่างกายสมบูรณ์ไม่อ่อนล้าหรือง่วงสะสมเพราะการขับรถบนเส้นทางภูเขาหรือทางลาดชันต้องใช้สมาธิสูงตลอดเวลานอกจากนี้ควรศึกษาสภาพเส้นทางล่วงหน้าทั้งทางโค้งจุดเสี่ยงทางลงเขาและจุดพักรถฉุกเฉินครับเพื่อวางแผนการขับขี่ให้เหมาะสมขณะเดียวกันครับตัวรถเองก็ต้องมีความพร้อมโดยเฉพาะระบบเบรกยางรถยนต์ระบบลมเบรกและระบบช่วยชะลอความเร็วต่างๆครับที่จำเป็นต่อการควบคุมรถบนทางลาดชันการขับขึ้นทางลาดชันสำหรับรถบัสหรือรถทัวร์จำเป็นต้องใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์เพื่อให้รถมีกำลังเพียงพอในการไต่ระดับความสูงครับผู้ขับขี่ควรรักษารอบเครื่องให้อยู่ในช่วงกำลังสูงสุดและหลีกเลี่ยงการเร่งเครื่องยนต์หนักต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ นะครับเพราะอาจทำให้เครื่องยนต์เกิดความร้อนสะสมหรือว่าโอเวอร์ฮีทได้หากรู้สึกว่ารถเริ่มมีกำลังไม่พอควรรีบลดเกียร์ให้ต่ำลงทันทีเพื่อช่วยเพิ่มแรงบิดและป้องกันรถหยุดกลางทางลาดชันครับซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งกับตัวรถเองและรถคันอื่นบนเส้นทางเดียวกันครับส่วนการขับลงทางลาดชันถือเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดสำหรับรถขนาดใหญ่นะครับเพราะน้ำหนักรถที่มากจะเพิ่มแรงดันต่อระบบเบรกอย่างมหาศาลหากใช้เบรกผิดวิธีอาจทำให้เบรกไหม้เบรกแตกหรือไม่สามารถควบคุมรถได้หลักสำคัญนะครับคือต้องใช้เกียร์ต่ำช่วยชะลอความเร็วไม่ควรปล่อยรถไหลลงเขาด้วยความเร็วสูงและไม่ควรเหยียบเบรกแช่ตลอดเวลาเพราะจะทำให้ผ้าเบรกร้อนจัดจนสูญเสียประสิทธิภาพผู้ขับขี่ควรใช้เบรกเสริมเช่นเบรกไอเสียหรือ engine brake เพื่อช่วยควบคุมความเร็วและลดภาระของเบรกเท้าวิธีนี้จะช่วยให้สามารถรักษาระดับความเร็วได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นครับโดยเฉพาะในเส้นทางภูเขาที่มีความลาดชันต่อเนื่องหลายกิโลเมตรอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะครับคือความสูงและจุดศูนย์ถ่วงของรถบัสหรือรถทัวร์โดยเฉพาะรถโดยสาร2ชั้นที่มีจุดศูนย์ถ่วงสูงกว่ารถโดยทั่วไปทำให้เสี่ยงต่อการเสียหลักหรือพลิกคว่ำได้ง่าย เมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงหรือขับบนถนนที่ลาดเอียงและคดเคี้ยวครับนอกจากนี้น้ำหนักของผู้โดยสารและสัมภาระด้านบนยังส่งผลต่อสมดุลของรถด้วยนะครับหากผู้ขับขี่ประเมินสถานการณ์ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้กรมการขนส่งทางบกจึงให้ความสำคัญกับการควบคุมมาตรฐานรถโดยสารรวมถึงกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับรถโดยสารสาธารณะอย่างเข้มงวดเลยนะครับสภาพอากาศก็เป็นอีกปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการขับรถบนทางลาดชันโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกที่ทำให้ถนนลื่นทัศนวิสัยลดลงและระยะเบรกยาวขึ้นครับรถบัสหรือรถทัวร์ที่ใช้ความเร็วสูงอาจเกิดอาการลื่นถลายหรือควบคุมรถได้ยากกว่าเดิมครับผู้ขับขี่จึงควรลดความเร็วเปิดไฟหน้าและเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้นครับเพื่อให้มีเวลาในการตัดสินใจและหยุดรถได้ทันนอกจากนี้ครับควรหลีกเลี่ยงการแซงในทางโค้งบนทางลงเขาเพราะเป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงครับการจอดรถบนทางลาดชันก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องระมัดระวังหากจำเป็นต้องจอดรถผู้ขับขี่ควรจอดให้ชิดขอบทางหันล้อหน้าเข้าหาขอบถนนและใช้เบรกมือร่วมกับการเข้าเกียร์ที่เหมาะสมครับเพื่อป้องกันไม่ให้รถไหลโดยเฉพาะรถขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมากหากระบบเบรกเกิดขัดข้องขึ้นมารถอาจไหลลงทางลาดชันและก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ครับกฎหมายจราจรเองก็กำหนดให้รถที่จอดรถบนทางลาดชันต้องหันล้อเข้าทางขอบเช่นกันสุดท้ายนี้นะครับการขับรถบัสหรือรถทัวร์บนทางลาดชันอย่างปลอดภัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ขับขี่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่รวมถึงความพร้อมของรถการวางแผนเส้นทางและการใช้ความเร็วอย่างเหมาะสมทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุดเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารขนาดใหญ่มักส่งผลกระทบต่อผู้ขับขี่จำนวนมากการใช้เกียร์ต่ำอย่างถูกต้องการใช้เบรกหนักต่อเนื่องการตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางและการมีสติอยู่ตลอดเวลาคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ทุกการเดินทางผ่านเส้นทางลาดชันเป็นไปอย่างปลอดภัยนะครับลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกในวันนี้ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงแนวทางการนำไปปรับใช้ในการใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อยเลยนะครับเพราะเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือผู้ที่ใช้ทางเท้าทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมการเดินทางที่ปลอดภัยได้เริ่มต้นจากตัวเราเองด้วยการมีวินัยเคารพกฎจราจรและไม่ประมาทในทุกเส้นทางครับสำหรับวันนี้ครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โก้เสกสรรบัวคลื่นในช่างไฟฟ้าที่คอยควบคุมเสียงนะครับผมชัยพัฒน์มณีชัยต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางสวัสดีครับ
7: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการเกี่ยวกับสาระดีๆระเบียบและกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 นถึง 12:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุนรัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและขยายฐานลูกค้าเปิดรับสมัครวันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยทีมกอล์ฟไทยโชว์ฟอร์มร้อนแรงในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติเมจิก2026ที่อินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถาบันสิริกิติ์สานต่องานศิลปาชีพเผยแพร่ผลงานประณีตศิลป
1: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของราษฎรในชนบทจึงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมให้ทำงานด้านหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้โดยไม่ทิ้งอาชีพเกษตรกรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อพุทธศักราช2519ต่อมาทรงจัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพขึ้นภายในพระราชวังสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนงานศิลปะไทยให้กับราษฎรควบคู่กับการทำรงรักษามรดกศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยทรงเชื่อมั่นในสายเลือดคนไทยทุกคนที่มีความเป็นช่างและมีศิลปะอยู่ในตัวดังพระราชดำรัสที่ว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ต่อมาเมื่อปี2553ทรงยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาขึ้นเป็นสถาบันสิริกิติ์ซึ่งผลิตบุคลากรที่มีฝีมือมากมายรวมทั้งนำผลงานศิลปะอันประณีตงดงามและทรงคุณค่าที่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นทุรกันดารได้สร้างสรรค์ขึ้นไปจัดแสดงในต่างประเทศให้คนทั่วโลกได้ชื่นชมและยังรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้ราษฎรชาวไร่ชาวนาในถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะและเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปคณิธาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญสิงห์สมเนียมรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยนางฉัตรนาวัยวารีอายุ54ปีหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันนี้กล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและบอกเล่าความประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ ดยเฉพาะด้านการส่งเสริมชุดไทยและผ้าไทยซึ่งเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
4: ได้เป็นบุญนะคะที่ได้แบบอยู่ใต้พระบาททุกโครงการเลยค่ะพระองค์ท่านทำแบบโหแบบดีมากอย่างชุดไทยผ้าไทยอะไรเงี้ยซึ่งแบบประเทศใดก็ไม่เหมือนประเทศไทย
3: ขณะที่นางสอนสวรรค์จันทองอายุ68ปีซึ่งเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกว่า60ครั้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนพร้อมบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จในโอกาสสำคัญ
5: รู้สึกตื่นตันค่ะน้ำตาเลยอยู่นั่นเองชอบทุกอย่างของท่านจ้ะทุกของจ้าเราเป็นคนที่ชื่นชมท่านตั้งแต่เด็กๆแล้วแม่พาไปชมเมื่อก่อนที่อยู่บัตรลุงแม่จะพาไปชมก็เห็นท่านก็ทำทุกโครงการก็ชอบทุกโครงการใช่ทำเพื่อประชาชนเราเป็นคนรักประชาชน
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นโดยขอให้ประชาชนแต่งกายไว้ทุกสุภาพสีดำสำหรับผู้ชายควรหลีกเลี่ยงกางเกงยีนส่วนผู้หญิงควรสวมกระโปรงหรือผ้าถุงปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้ว่าเป็นการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในหลายมิติโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาโครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศรวมทั้งเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศสและมีกำหนดพบหารือกับภาคเอกชนของฝรั่งเศสซึ่งให้ความสนใจการลงทุนในประเทศไทยรวมทั้งพบปะชุมชนคนไทยในฝรั่งเศส
6: ในโอกาสนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วยังมีมิติอื่นๆเช่นในเรื่องของพลังงานสะอาดท่านนายกก็พบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA นะคะไปส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและยังพบกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันก่อนหน้านี้สิ่งที่ท่านนายกตั้งใจไว้ก็คือการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้ค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติและยกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายคอริสอามัดอัลอานานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกณสำนักงานใหญ่ยูเนสโกสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งและเห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับยูเนสโกด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกกล่าวชื่นชมบทบาทและความร่วมมือของประเทศไทยในหลายมิติและยังชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือกับยูเนสโกให้ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นมากไปกว่านั้นยังได้รับทราบถึงความตั้งใจของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านสำคัญอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งยูเนสโกให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกจำนวน8แห่งและหวังว่าวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็น แหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมนี้รวมทั้งการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาการหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยและเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและขยายฐานลูกค้าเปิดรับสมัครวันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโดยจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนรัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากดำเนินการมาแล้ว4ครั้งยอดจับจ่ายรวมกว่า110ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า24ล้านบาท
8: นายณฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมโดยเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่4ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 180,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า23ล้าน9แสนบาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทซึ่งจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และยะลาเมื่อรวมผลการดำเนินงานทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาททั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ขณะที่กรมการค้าภายในจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพช่วงเปิดเทอมครอบคลุม 1,000 จุดทั่วประเทศ นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่า50%เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทางนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันเมื่อวานนี้ใน13จังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครลำปางกาญจนบุรีสมุทรปราการขอนแก่นและเลยโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้รวมทั้งสิ้น 1,000 จุดทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกรุงเทพมหานครจัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
9: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยกล่าวว่ากรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสยุติธรรมเที่ยงตรงถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนสำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการการเลือกตั้งโดยเชื่อมั่นว่าการอบรมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านก็ได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับในบทเรียนตรงนั้นเราก็ได้มีการทบทวนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ได้เกิดประสิทธิภาพและเที่ยงตรงที่สุด
9: ทั้งนี้การฝึกอบรมจัดขึ้นวันนี้และวันพรุ่งนี้เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแผนการจัดการเลือกตั้งได้กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
11: แสนอาลัย

0: กเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
0: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดการระบาดในคองโกและยูกันดาเพิ่มสูงขึ้นพร้อมคุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากทั้งสองประเทศอย่างเข้มงวดแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดการระบาดในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นทั้งนี้คองโกและยูกันดามีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศให้การระบาดครั้งนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศประเทศไทยจึงจำเป็นต้องคุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดจากทั้งสองประเทศทั้งการเฝ้าระวังในสนามบินด่านชายแดนและสถานพยาบาลทั่วประเทศพร้อมจัดทีมสอบสวนควบคุมโรคที่สามารถตอบโต้สถานการณ์ได้ทันทีรวมถึงมีห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อที่ได้มาตรฐานสากลรองรับซึ่งขณะนี้ไทยยังไม่พบผู้ป่วยจากโรคดังกล่าว
3: สถานการณ์ร้ายแรงเฉพาะที่ในแอฟริกาขณะนี้เคสยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้พบบ่อยคือเคยพบมาก่อนแล้วที่แอฟริกาขณะนี้ที่แอฟริกาเองเขาก็ยังไม่มียารักษาโรคไม่มีวัคซีนแล้วก็การพบเจอว่ามีการระบาดอาจจะเจอสัก1เดือนผ่านไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับเคสมันเลยจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนเพราะมีการระบาดหนักอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าแมกนิจูดของการระบาดนี้มันจะมากขนาดไหนแนะนำก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนนะคะแล้วก็คอยฟังสถานการณ์ว่าที่แอฟริกามันจะมีลุกลามมากขึ้นไหมหรือว่าดีขึ้นแล้วจะมีข่าวดีเรื่องยาและวัคซีนที่มารักษาหรือเปล่า
2: สำหรับแนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนโรคจะพิจารณาจากอาการเบื้องต้นเช่นมีไข้สูงและมีประวัติเสี่ยงเช่นอาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดภายใน21วันขณะนี้มี2ประเทศหลักหากพบการระบาดในประเทศอื่นเพิ่มเติมจะมีการขยายรายชื่อพื้นที่เสี่ยงทันทีผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตที่สงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลารวมถึงมีการสัมผัสสัตว์ป่าเช่นค้างคาวหนูลิงและสัตว์ป่าเท้ากีบจากพื้นที่ระบาดจะถูกเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกันกระทรวงมหาดไทยจัดการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมนำผลไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพ
4: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งสถานีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การอพยพประชาชนการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการแพทย์และสาธารณสุขการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำตลอดจนการปฏิบัติการทางอากาศโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชื่นชมในความตั้งใจของทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่ร่วมมือกันจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารจัดการอุทกภัยของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญในการจัดการภัยพิบัติโดยมอบหมายให้จังหวัดเชียงรายนำผลสัมฤทธิ์และบทเรียนจากการฝึกครั้งนี้ไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมสั่งการให้มีการตรวจประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยและเตรียมความพร้อมของกำลังพลรวมถึงทรัพยากรให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าไปประจำการในพื้นที่เสี่ยงภัยล่วงหน้าเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับแผนของจังหวัดเพื่อความเป็นเอกภาพและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนผ่านทุกช่องทางการสื่อสารในพื้นที่และหากมีการเปิดใช้งานระบบแจ้งเตือนภัยผ่านจอมือถือ

0: รือเซลล์บอร์ดแคสต์ขอให้เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ปภ.มีแผนที่จะจัดการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติครั้งต่อไปในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะขณะนี้ไฟชั้นผิวดินในพื้นที่ทั้ง3แปลงดับแล้วด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งเร่งแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ป่าสมบูรณ์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าน
2: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะพร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจตำบลตะปอยออำเภอยี่งอเพื่อวางแผนปฏิบัติภารกิจดับไฟประจำวันหลังเกิดไฟป่าเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้ไฟชั้นผิวดินในพื้นที่ทั้ง3แปลงดับแล้วเหลือเพียงไฟใต้ดินหรือจุดความร้อนประมาณ20%ซึ่งยังต้องเร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยภาพรวมยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และไม่น่าเป็นห่วงอย่างไรก็ตามพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากปริมาณน้ำในคลองหลักมีน้อยส่งผลให้พื้นที่แห้งแล้งขณะนี้โครงการชลประทานได้เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่ต่อเนื่องมาแล้วประมาณ1สัปดาห์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าพร้อมสั่งการให้อำเภอเมืองนราธิวาสยี่งอและบาเจาะจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังการลักลอบจุดไฟอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังพบปัญหาชาวบ้านบางส่วนทำลายคันดินเพื่อนำน้ำเข้าไปใช้ในสวนของตนเองส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อควบคุมไฟป่าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองหน่วยทหารและเจ้าหน้าที่ชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบกระทำผิดซ้ำจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปภิชาแนนเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาน
3: ายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าได้รับรายงานจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตป.1บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเจอแม่เต่ามะเฟืองน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมสภาพร่างกายสมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติและพบรอยแผลที่สมานแล้วบริเวณเหนือใบภายซ้ายวางไข่รวม119ฟองแบ่งเป็นไข่สมบูรณ์99ฟองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ5เซนติเมตรและไข่ลม20ฟองเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดไมโครชิปเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ทะเลหายากรวมทั้งเก็บตัวอย่างเมือกเลือดทรายบริเวณหลุมวางไข่และตัวอย่างไข่เต่านำไปศึกษาข้อมูลด้านพันธุกรรมสุขภาพและใช้ประโยชน์ในการติดตามประชากรเต่ามะเฟืองในระยะยาวทั้งนี้จากการประเมินพื้นที่พบจุดวางไข่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกน้ำทะเลท่วมถึงและการรบกวนจากสัตว์นักล่าเจ้าหน้าที่จึงได้เคลื่อนย้ายไข่เต่าไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดทำข้อป้องกันสัตว์รบกวนเพิ่มโอกาสรอดและความสำเร็จในการฟักเป็นตัวของลูกเต่ามะเฟืองต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่หน่วยงานวิจัยลงพื้นที่สำรวจระบบประปาชุมชนริมน้ำกกอำเภอแม่อายเพื่อนำข้อมูลไปออกแบบระบบกรองน้ำประสิทธิภาพสูงให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย
4: นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารือร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการและสถาบันวิจัยพหุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสำรวจสภาพปัญหาและระบบประปาเดิมของชุมชนอย่างละเอียดโดยจะนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบกรองน้ำที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งเจือปนในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทางนี้จังหวัดเชียงใหม่ยืนยันจะยังคงติดตามสถานการณ์และตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนริมน้ำกกในระยะยาวต่อไปถนอมสีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านน้ำแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ยกระดับเทคโนโลยีระบบประปาและนวัตกรรมด้านน้ำนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.และศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านน้ำแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกันเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมน้ำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านกิจการน้ำการแลกเปลี่ยนด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญการสนับสนุนความร่วมมือด้านกิจการน้ำระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีรวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคคลผ่านโครงการฝึกอบรมการศึกษาดูงานและกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการต่างๆนอกจากนี้ทั้งสององค์กรยังเตรียมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบประปาการลดน้ำสูญเสียและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านน้ำในระดับนานาชาติเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างยั่งยืน
5: สื่อมวลชนคือนักสู้แนวหน้าที่กล้าตรวจสอบผู้มีอำนาจเพื่อประชาชน
6: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนะครับการเปิดโปงการทุจริตมีการฟ้องร้องคดีกันเยอะมากเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นเรื่องการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตอย่างชัดเจนนะครับใช้เครื่องมือทางกฎหมายคุกคามข่มขู่กันแกล้งสื่อมวลชนและคนที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงศาลในหลายประเทศก็ยุติไม่ให้มีการฟ้องและบางประเทศก็มีการออกกฎหมายไม่ให้มีการฟ้องปิดปากในคดีทุจริต
5: การคุ้มครองสื่อคือการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ของประชาชนทุกคนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมระดับรัฐบาลต่างประเทศของสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเฮลซิงบอร์กทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวีเดนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและสหรัฐยังคงมีงานอีกมากที่ต้องทำเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งยังคงยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่สำนักข่าวทาสนิมของอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลอิหร่านที่อ้างว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปโดยมีความคืบหน้าในบางประเด็นแต่อิหร่านจะยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐจนกว่าประเด็นข้อพิพาททั้งหมดของทั้งสองฝ่ายจะได้รับการแก้ไขประธานาธิบดีมิเกลดีเอชคาเนลผู้นำคิวบากล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่สหรัฐใช้วาทกรรมที่ไม่มีมูลความจริงด้วยการกล่าวหาว่าคิวบาเป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายโดยไม่มีหลักฐานใดๆมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความชอบธรรมในการรุกรานคิวบาพร้อมเน้นย้ำว่าคิวบาเป็นประเทศที่ยึดหลักสันติภาพและไม่เคยก่อภัยคุกคามหรือกระทำการที่ยั่วยุต่อสหรัฐและประเทศอื่นๆความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปี ในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงเครื่องบินพลเรือน2ลำตกเมื่อปี2539ที่ทำให้พลเมืองชาวอเมริกันเสียชีวิตและส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ไปยังทะเลแคริบเบียนซึ่งความเคลื่อนไหวเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกดดันคิวบาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและนายอันโตนิโอคอสตาประธานคณะมนตรียุโรปร่วมลงนามข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่ระหว่างเม็กซิโกกับสหภาพยุโรปในการประชุมสุดยอดที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาตลาดสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายเผชิญแรงกดดันจากมาตรการภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐการลงนามข้อตกลงใหม่นี้เป็นการปรับปรุงข้อตกลงการค้าเดิมระหว่างเม็กซิโกและสหภาพยุโรปซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2543โดยข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่จะครอบคลุมทั้งด้านบริการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการค้าดิจิทัลการลงทุนและสินค้าเกษตรขณะที่กระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกประเมินว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกของเม็กซิโกไปยังสหภาพยุโรปจาก 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็น 36,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายทอมเฟลเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN จัดสรรงบประมาณราว60ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนตอบสนองเหตุฉุกเฉินของสหประชาชาติเพื่อเร่งการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย177รายและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ750รายนายเฟลเชอร์ยังเปิดเผยอีกว่าองค์การสหประชาชาติกำลังดำเนินการเพื่อทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของ UN สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆในประเทศ DR คองโกที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีอุปสรรคใดๆต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติ MAGIC 2026ที่สนามพาดิวาเล่กอล์ฟคลับเมืองมากาซาประเทศอินโดนีเซียประเภทบุคคลชายเศรษฐวุฒิเคนานันฟอร์มคงเส้นคงวาทำสกอร์รวม4อันเดอร์พา212คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญจบรองแชมป์ที่1โอเวอร์พา217พร้อมช่วยกันพาทีมไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชายด้วยสกอร์รวม429ทิ้งห่างสิงคโปร์ไปถึง24สโตรกด้านประเภทหญิงมาริสาโตใจทำสกอร์14อันเดอร์พา202คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนธนพรอินแสงคว้ารองแชมป์ที่1อันเดอร์พา215และช่วยกันพาทีมหญิงไทยคว้าแชมป์ประเภททีมด้วยสกอร์รวม417สรุปทีมกอล์ฟไทยคว้าแชมป์บุคคลชายบุคคลหญิงและประเภททีมชายและทีมหญิงสร้างผลงานยอดเยี่ยมกว่า4แชมป์ในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติ MAGIC 2026การแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ซูเปอร์500ประเภทหญิงเดี่ยวมีรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกยังคงรักษามาตรฐานการเล่นยอดเยี่ยมตบเอาชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมือวางอันดับ5ของรายการและมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กไป2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-11 ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเน่ฮอยมาร์กเคฟเฟรดมือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ23ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกพ่ายให้กับเฉินยู่เฟย0ต่อ2เกม 19-21 และ9-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกโชว์ฟอร์มเฉียบคมตบเอาชนะลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนไป2ต่อ0เกม 21-15 และ 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับคริสโตโปป๊อปมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสประเภทคู่ผสมโอโม่ภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับสิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะชานยิงชักกับอึ้งซือเหยาคู่มืออันดับ53ของโลกจากฮ่องกงไป2ต่อ0เกม23-21และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและประเภทหญิงคู่มุกออนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์พ่ายให้กับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุราโมโตะจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม11-21และ12-21ยุติเส้นทางในทัวร์นาเมนต์นี้ไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศสหพันธ์สนุกเกอร์หญิงโลกจัดอันดับนักสนุกเกอร์หญิงของโลกล่าสุดมายสากลปัญชยาจันน้อยสาววัย18ปีขยับจากมืออันดับ15ของโลกขึ้นมารั้งมืออันดับ7ของโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีเจ้าของแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงคนที่3ของไทยต่อจากมิ้งสระบุรีณัชชารัตน์วงหฤทัยมืออันดับ3ของโลกและใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทคำจันทร์นอกจากนี้ปัญชยาจันน้อยยังทำสถิติเทียบเท่าไปอยู่ลู่ของจีนที่สามารถคว้าแชมป์เยาวชนโลกและแชมป์โลกหญิงได้ในปีเดียวกันโดยไปอยู่ลู่ทำได้ในปี2024และมายสากลทำได้ในปี2026นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายชเวอินซุนเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีนายวสินหลีสกุลนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ริ่งคนพิการไทยร่วมเป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการของทั้งสองชาติในทุกระดับอย่างยั่งยืนพัฒนาศักยภาพนักกีฬายกระดับทั้งด้านเทคนิคบุคลากรนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนแลกเปลี่ยนเทคนิคการเล่นแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขันที่ทำการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในชาติชั้นนำของโลกที่มีศักยภาพสูงในกลุ่มกีฬาฤดูหนาวระดับพาราลิมปิกจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้นักกีฬาไทยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปโดยเฉพาะเป้าหมายใหญ่คือการคว้าสิทธิ์ลุยพาราลิมปิกเกมฤดูหนาวนอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วทางนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลียังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากและมีโปรแกรมแข่งขันแมตช์กระชับมิตรพาราไอฮอกกี้เฟรนลี่แมตช์พาราไอฮอกกี้2026ระหว่างทีมชาติไทยและทีมอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่19และ21พฤษภาคมนี้ณไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไอฮอกกี้อารีนาด้วยโค้ชอู๊ดสระราวุธตรีพันธ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมการท่าเรือ FC แถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025-2026นัดชิงชนะเลิศโดยระบุว่าหลังจากแข่งขันไทยลีกนัดสุดท้ายจบได้เตรียมพร้อมทั้งเกมรุกและเกมรับโดยเฉพาะแท็กติกสำหรับรับมือทีม BG ปทุมที่ชอบเล่นจังหวะสวนกลับ
9: ก็หลังจากเราจบบอลลีกนะครับเราก็เตรียมความพร้อมนะครับทั้งเล่นเรื่องของการเล่นเกมรับเกมรุกนะครับแล้วก็การเล่นทันชั่นของการเล่นนะครับแล้วก็ความดุดันในการเล่นนะครับเพราะรู้ว่า BG เข้ามาบางครั้งเข้ามารับแล้วก็โต้กลับนะตรงนี้สำคัญมากครับก็ทุกคนก็รู้หน้าที่อยู่แล้วเพราะตอนนี้ทุกคนเป็นมืออาชีพครับมาอยู่ในระดับบอลอาชีพเราแค่คุยนิดๆหน่อยๆแล้วก็เรื่องเทคนิคต่างๆแค่นั้นเองครับ
7: นายวราดิเมียวูโยวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอน BG ปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศถือว่าบรรลุเป้าหมายของทีมแล้วซึ่งการผ่านทั้งเมืองทองและบุรีรัมย์โดยไม่เสียประตูนั้นถือว่าทีมทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากแต่การท่าเรือเป็นทีมที่เกมรุกดีทำให้ทีมต้องซ้อมเกมรับมากเป็นพิเศษในส่วนของการไม่มีชนะทิพย์ในเกมสำคัญแม้จะค่อนข้างเสียหายแต่เชื่อว่าทุกคนจะเล่นอย่างเต็มที่เพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปได้ สำหรับเมืองไทยครับฤดูกาล2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศ BG ปทุมจะพบกับการท่าเรือในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้ที่สนามธรรมศาสตร์เวลา 19:00 นสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศแต่งตั้งไมเคิลคาริกเป็นผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยเซ็นสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีนับเป็นงานกุนซือถาวรงานที่2ของคาริกต่อจากงานคุมมิดเดิลสโบรสำหรับไมเคิลคาริกอดีตกองกลางปีศาจแดงวัย44ปีเข้ามารับงานคุมทีมชั่วคราวจนจบฤดูกาลโดยรับไม้ต่อจากรูเบนอโมริมที่ถูกปลดจากตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมและพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไต่จากอันดับ7ของตารางขึ้นไปจบอันดับ3ของตารางพรีเมียร์ลีกพร้อมคว้าตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหลังเว้นว่างไปนาน2ปีอีกทั้งยังทำผลงานยอดเยี่ยมพาทีมชนะทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลและเชลซีโดยคุมทีมในเกมลีก16นัดชนะ11เสมอ3แพ้เพียง2นัดเท่านั้นผานิชคาดนาครายงาน
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าหน้าร้านคำว่าหน้าร้านประกอบด้วยคำว่าหน้ากับคำว่าร้านคำว่าหน้าความหมายหนึ่งหมายถึงด้านของสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของผู้มองหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของผู้มองส่วนคำว่าร้านความหมายหนึ่งหมายถึงสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อซื้อขายสินค้าเมื่อรวมกันเป็นหน้าร้านหมายถึงบริเวณด้านหน้าของร้านเมื่อเป็นคำผสมคำว่าหน้าร้านหมายถึงบริเวณที่จัดวางสินค้าให้เลือกซื้อได้สะดวกเช่นฉันอยากทำร้านขายอาหารให้ลูกค้านำกลับบ้านหรือนำไปกินที่อื่นเช่าที่เล็กๆทำหน้าร้านก็พอแล้วหรือหมายถึงร้านขายสินค้าเช่นปัจจุบันมีการขายสินค้าหลายชนิดทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบ ริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.34 เมตรและเวลา 9:47 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 82 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 77 เซนติเมตรและเวลา 18:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 74 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีหลายรายการอาทิตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานหัวใจหลอดเลือด ตรวจระดับไขมันการทำงานไตและตับเอ็กซเรย์และการตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้ณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่สร้างรายได้ควบคู่คุณประโยชน์ไก่กับไข่สิ่งไหนเกิดก่อนกันอาจเป็นคำถามเบาสมองที่เราได้ยินกันมานานแต่ไม่ว่าสิ่งใดเกิดก่อนกันทั้งสองสิ่งก็ต้องอยู่ด้วยกันไก่ไข่สร้างประโยชน์มากมายทั้งสร้างรายได้ให้ผู้เลี้ยงและการบริโภคในครัวเรือนวันนี้บทความประจำวันขอพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่ไข่จนถึงออกไข่ให้เราได้รับประทานเป็นอาหารที่มีประโยชน์กันครับการเลี้ยงไก่เป็นที่นิยมเพราะมักจะให้ไข่จำนวนมากใน3ปีแรกโดยไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงมักเป็นสายพันธุ์โรสไอแลนด์แดงบาพลีมัดร็อกและเล็กฮอนขาวงอนจักที่ให้ไข่ประมาณ250ฟองต่อปีโดยพื้นที่เลี้ยงควรมีลักษณะเป็นลานกว้างเพื่อให้ไก่มีอารมณ์ดีและออกไข่ได้ดกไก่ไข่ที่อายุ5เดือนขึ้นไปต้องการน้ำประมาณ 0.5 ลิตรต่อวันต่อตัวหากขาดน้ำในช่วงให้กำลังไข่เพียง 3-4 ชั่วโมงจะทำให้ไข่ฟองเล็กน้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำสะอาดโดยใช้วิตามินละลายน้ำในกระบอกหรือถังให้ไก่กินโดยใช้อัตรา 0.5 cc อาหารไก่ไข่ในช่วงเริ่มให้ไข่ต้องใช้เปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ 13-15% ซึ่งมีทั้งอาหารป่นอาหารอัดเม็ดและหัวอาหารสำหรับผสมเองความต้องการอาหารของไก่อายุ5เดือนขึ้นไปต้องใช้อาหาร 150-200 กรัมต่อตัวหรือ2ขีดและเพิ่มขึ้นทีละน้อยเพื่อให้ไข่สม่ำเสมอการเลี้ยงไก่ไข่ควรคำนึงถึงเรื่องสุขภาพของไก่ทำวัคซีนป้องกันโรคตั้งแต่เล็กๆมันสังเกตพฤติกรรมของไก่หากซึมกินน้อยควรรีบดูแลทันทีใช้สมุนไพรไทยเช่นฟ้าทลายโจรจะช่วยป้องกันโรคได้ดีไก่ไข่มีบทบาทและความสำคัญต่อเศรษฐกิจมากไม่ว่าในด้านการผลิตหรือการบริโภคทั้งภายในประเทศและนอกประเทศในฐานะที่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงในราคาที่จับต้องได้ทำให้ไข่ไก่เป็นอาหารที่มีความเป็นมิตรกินง่ายกับทุกคนนอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วไข่จากไก่ยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายโดยมีวิตามินที่สำคัญเช่นวิตามิน B1 B2 B6 วิตามิน Aวิตามินดีวิตามินอีซึ่งช่วยในการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนช่วยงานของระบบประสาทสมองและระบบกล้ามเนื้อโฟเลตช่วยป้องกันการจับตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือดเลซิทินในไข่แดงช่วยบำรุงประสาทป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวป้องกันโรคหัวใจบำรุงสมองมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนและปริมาณสูงช่วยซ่อมแซมร่างกายแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยในการส่งเสริมสร้างกระดูกให้ฟันและให้แข็งแรงลูทีนและซีแซนทีนช่วยกรองหรือป้องกันรังสีจากแสงแดดที่เป็นอันตรายต่อดวงตาและยังช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายบางทีสิ่งง่ายๆเล็กๆอาจสร้างคุณประโยชน์อย่างใหญ่โตเหมือนไก่ไข่ที่สร้างรายได้ให้เราทั้งยังมีคุณประโยชน์มากมายที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วมื้อเที่ยงนี้ท่านผู้ฟังมีเมนูไข่กันหรือยังครับจบบทความประจำวันเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่สร้างรายได้ควบคู่คุณประโยชน์เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์ 02-2277-3804ในวันและเวลาราชการ
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ใครโทรมาเบอร์ไม่คุ้นเลยอ่ะฮัลโหลค่ะ
1: ฮัลโหลหนูนิดลูกไม่หน่อยใช่ไหมลูกมีป้าน้อยเองนะจำได้ใช่ไหมลูกป้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่น่ะตอนนี้ป้ามาซื้อของเงินไม่พอเนี่ยเดือดร้อนมากเลยบอกให้แม่โอนเงินมาที่เบอร์พร้อมเพย์เพื่อนป้าด้วยนะลูกนะ
0: จำได้จ้าหนูจำได้ว่ามิจฉาชีพใช้การปลอมแปลงเสียงสืบค้นข้อมูลส่วนตัวเรื่องแบบนี้หนูไม่หลงกลหรอกป้าร
2: ู้เท่าทันสื่อมีสติไตรตรองไม่ตกไปเหยื่อจากกลลวงมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุทกภัยภัยจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและกระจายความเสียหายออกไปเป็นวงกว้าง
4: แม้เราไม่อาจหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได
3: ้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยสติและหัวใจที่เข้มแข็งพัฒนาความรู้ติดตามข่าวสารและเมื่อเกิดภัยใส่ใจต่อคำเตือนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด
4: และอย่าลืมจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินเรียนรู้วิธีป้องกันปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อเกิดภัย
3: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟคนิวส์การแข่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่ออายุเป็นเพียงตัวเลขเมื่อวัยเก๋าขอกลับมาทวงบัลลังก์ความฟิต
3: และเมื่อสปิริตนักกีฬาไม่มีวันเกษียณ
6: จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมต้อนรับทัพนักกีฬาวัยเก๋าจากทั่วประเทศมาร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69 8-14 มิถุนายนนี
3: ้ร่วมส่งกำลังใจให้กับเหล่ายอดมนุษย์วัยเก๋าประชันความสามารถและความแข็งแกร่งชิงใจกว่า15ชนิดกีฬาม
6: าร่วมพิสูจน์ว่าพลังกายยังฟิตพลังใจยังเหลือพร้อมกับสัมผัสรอยยิ้มมิตรภาพความอบอุ่นและความประทับใจบนดินแดนเมืองร้อยเกาะ
3: ห้ามพลาดร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้ลั่นสนาม 8-14 มิถุนายนนี
6: ้ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและร่วมฉลองพลังวัยเก๋าไปด้วยกันในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69แล้วพบกันนะครับ
3: เกมแห่งเมืองคนดีตาปีเกม69

0: บุรีหนึ่งมวลฉนวนความตายก่อมะเร็งร้ายทำลายชีวิตจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการขบวนการหนูน้อยดำเนินรายการโดยน้องจูนรัลลิชายินดีค่ะ
1: สวัสดียามบ่ายค่ะน้องๆทุกคนพบกับพี่จูนในรายการขบวนการหนูน้อยรายการดีๆสำหรับเด็กๆที่จะพาไปฟังนิทานเพลินๆพร้อมเพลงสนุกๆและข้อคิดดีๆพบกันทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึงเวลา 13:30 นแล้ววันนี้นะคะเราก็มีนิทานมาฝากน้องๆถึง3เรื่องด้วยกันเลยค่ะพร้อมกับเพลงน่ารักๆเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมหัวใจให้พร้อมแล้วไปฟังเลยค่ะ
2: ท่าน้ำของชุมชนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามรายล้อมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่มีเด็กหญิงผู้น่ารักคนหนึ่งชื่อว่าทาราทาราอาศัยอยู่กับพ่อและแม่หลังเลิกเรียนเขาชอบไปเดินเล่นวิ่งเล่นชมนกชมไม้ที่สวนสาธารณะในทุกวันเพราะที่นั่นมีธรรมชาติที่สวยงาม
3: พ่อทาดูนั่นสินกล่า
2: ระหว่างที่ทาราเดินเล่นกับคุณพ่ออยู่นั้น เขาได้เดินขึ้นไปที่สะพานข้ามทานน้ำที่ทอดยาวผ่านระหว่างสนามสองฝั่ง
3: พ่อคะพ่อคะทำไมวันนี้น้ำที่ทานน้ำไม่ใสเหมือนทุกวันเลยล่ะคะ
4: นั่นสิทาราวันนี้น้ำในทานน้ำไม่ใสเลยมีขยะลอยในน้ำเต็มไปหมดเลยลูก
3: แล้วทำไมขยะพวกนี้ไปอยู่ในน้ำได้ล่ะคะพ่อ
4: คงมีคนทิ้งขยะไม่ถูกที่เพราะจริงๆแล้วขยะพวกนี้ต้องทิ้งลงในถังขยะนะลูกการทิ้งขยะให้ถูกที่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมเราต้องช่วยกันทุกคนทารา
3: หนูเข้าใจแล้วค่ะหนูจะทิ้งขยะลงถังเท่านั้นค่ะ
4: ดีมากเลยลูกต้องเริ่มจากตัวเราก่อนขยะเป็นหนึ่งในสาเหตุทำให้น้ำเน่าเสียเพราะไม่ย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติและจะมีกลิ่นเหม็นตามมาไม่ดีต่อสุขภาพของคนในหมู่บ้านเป็นแหล่งของเชื้อโรคต่างๆด้วยนะ
3: ผลของการทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่เป็นทางน่ากลัวมากๆเลยค่ะคุณพ
4: ่
3: อ
4: ใช่แล้วทาราทุกคนต้องไม่ทิ้งขยะลงในน้ำพ่อว่าแบบนี้คงต้องช่วยเก็บขยะขึ้นจากทานน้ำก่อนแล้วล่ะ
3: หนูขอช่วยเก็บขยะได้ไหม
4: ไม่ได้จ้าทาราน้ำลึกมากเลยถ้าทาราเก็บเองอาจจะเป็นอันตรายได้พ่อว่าทาราช่วยไปแจ้งให้พี่ๆที่เขารับผิดชอบดูแลสวนให้มาช่วยกันเก็บขยะขึ้นจากน้ำดีกว่าจ้าเพราะพี่ๆเขามีอุปกรณ์พร้อมและชำนาญกว่าเราจะได้ปลอดภัยและขยะจะได้หายไปด้วยลูก
2: ได้ยินดังนั้นทารารีบวิ่งนำหน้าคุณพ่อเพื่อรีบไปแจ้งให้พี่ๆที่ดูแลสวนให้มาเก็บขยะเพราะทนเห็นทานน้ำที่สกปรกไม่ไหว
3: กับคุณพ่อมาแจ้งเรื่องขยะในทานน้ำค่ะตรงทานน้ำตรงโน้นที่มีสะพานข้ามนะคะมีขยะลอยเต็มไปหมดเลย
5: ขอบคุณมากเลยนะจ้าหนูน้อยขอบคุณนะคะคุณพ่อที่ช่วยมาแจ้งข้อมูลเดี๋ยววันนี้พี่ๆจะเอาขยะออกจากทานน้ำและติดป้ายห้ามทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำนะคะน่ารักจังเลยนะคะ
3: เย้ขอบคุณค่ะน้ำจะได้กลับมาใสเหมือนเดิมแล้วหนูดีใจจังเลยหนูรักทานน้ำแห่งนี้มาก
5: น่ารักจังเลยลูกช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับชุมชนพวกเราและยังรักธรรมชาติด้วย
4: ส วนสาธารณะแห่งนี้เป็นของส่วนรวมหมายถึงเป็นของทุกๆคนในชุมชนนี้นะจ๊ะทาราหากเราอยากให้ทานน้ำสนามหญ้าสวนสาธารณะในหมู่บ้านสวยงามอยู่เสมอทุกๆคนในชุมชนทั้งเด็กๆผู้ใหญ่ก็ต้องเคารพกฎกติกาในสังคมและช่วยกันดูแลรับผิดชอบส่วนรวมและช่วยกันดูแลทุกสิ่งของชุมชนนี้ด้วยนะลูกจะได้อยู่กับเราไปนานแสนนาน
3: เข้าใจค่ะคุณพ่อทาราจะเคารพกฎกติกาและช่วยดูแลสวนของชุมชนค่ะ
6: Yes, yeah, they're my house. Teacher night, twice

0: Brave ผู้กล้าณชุมชนแห่งหนึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอเมริกามีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อ Brave ชื่อของเขาแปลว่าความกล้าหาญแต่ Brave กลับมีนิสัยขี้กลัวไม่ค่อยกล้าหรือลองทำอะไรใหม่ๆเหมือนชื่อของตัวเองเลยหลายครั้งที่เขาไปเล่นที่สนามเด็กเล่นแล้วเจอเพื่อนใหม่ๆแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปเล่นด้วยทำได้แค่หลบและไปนั่งเล่นอยู่คนเดียววันนี้ที่สนามเด็กเล่นในหมู่บ้านมีของเล่นใหม่มาเพิ่มเพียบเลยเด็กๆหลายคนตื่นเต้นมากๆเพราะจะได้เล่นของเล่นใหม่
1: ๆว้าวของเล่นใหม่เยอะแยะไปหมดเลย
0: ท่ามกลางบรรยากาศที่เด็กๆมากมายเล่นกันอย่างสนุกสนานมีเพียงแต่เบรฟที่ยังยืนดูเพื่อนเล่นอยู่ห่าง
1: ๆทำไมทุกคนเล่นกันน่าสนุกจังเลยของเล่นใหม่เล่นยังไงนะเล่นแล้วจะเจ็บตัวไหมเพื่อนคนอื่นๆจะอยากเล่นกับฉันหรือเปล่า
0: แม็กซ์เพื่อนที่อยู่ใกล้บ้านของเบรฟวิ่งเข้ามาหาด้วยความดีใจ
2: สวัสดีเบรฟ
1: สวัสดีแม็กซ
2: ์ไปเล่นเครื่องเล่นอันใหม่ตรงนั้นกันไหม
1: สไลเดอร์สูงสูงนั่นน่ะเหรอ
2: ใช่ใช่ไปกัน
0: เบรฟหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวเพราะไม่มั่นใจว่าพอจะเล่นเครื่องเล่นอันใหม่ได้ไหมเบรฟได้แต่ยืนมองแม็กซ์ที่รีบวิ่งไปเล่นเครื่องเล่นกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนาน คุณพ่อของเบรฟที่ยืนดูอยู่ห่างๆเห็นเบรฟไม่เดินไปเล่นกับเพื่อนสักทีก็เลยเดินเข้ามาแล้วบอกกับเบรฟว่า
3: ไปเล่นกับเพื่อนๆสิลูกของเล่นน่าสนุกทุกชิ้นเลยไม่ต้องกลัวพ่อรอหนูอยู่ตรงนี้นะ
2: เอ้ยมาเร็วมาเร็วมาเล่นกันเบรฟ
1: พ่อคะหนูกลัวที่จะไปเล่นกับแม็กซ์นะหนูไม่รู้จักใครเลยนะถ้าไปเล่นด้วยพวกเขาจะไม่ชอบหนูหรือเปล่า
0: คุณพ่อของเบรฟนั่งลงข้างๆแล้วเอามือตบไหล่ลูกสาวเบาๆพูดว่า
3: ไม่ต้องกลัวนะเบรฟพ่อรู้ว่าลูกกลัวและกังวลแต่พ่อเชื่อว่าลูกจะก้าวข้ามความกลัวได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วลูกรู้ไหมความกลัวเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับความกล้าหาญนะ
0: เบรฟขมวดคิ้วแล้วคิดตามคุณพ่อยิ้มและพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่น
3: ความกล้าคือการตัดสินใจแม้เราจะหวาดกลัวและหวั่นไหวยังไงล่ะลูกเพียงแค่เบรฟก้าวเท้าออกไปนี่ก็เป็นความกล้าหาญแล้วนะลูกไม่ต้องกลัวพ่อรู้ว่าเบรฟกล้าหาญและทำได
1: ้ชักก้าวเท้าไปแล้วแต่เพื่อนๆไม่เล่นด้วยจะทำยังไงล่ะคะ
3: ไม่มีใครรู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงจนกว่าเราจะลองทำแต่สิ่งสำคัญคือการก้าวข้ามความกลัวนั้นตั้งหากล่ะลูกครั้งนี้ลองก้าวไปดูสักครั้งแล้วเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงดีไหม
0: เบรฟลังเลอยู่สักพักแต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจลุกขึ้นเขาก้าวช้าๆไปหาแม็กซ์และเด็กๆในกลุ่มหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาแต่เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้มีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งยิ้มกว้างให้กับเบรฟแล้วพูดว่า
1: ดูสิเพื่อนใหม่ล่ะมาเล่นเล่นจับกันนะฉันชื่อไลล่าเธอล่ะสวัสดีฉันชื่อเบฟนะ
0: เบฟตอบอย่างเขินๆแม็กซ์และเพื่อนคนอื่นๆยิ้มให้เบฟและพวกเขาก็เล่นด้วยกันอย่างสนุกสนาน
1: สนุกจังเลย
2: ไอ้เครื่องเล่นนี่มันสนุกจริงๆเลยอะ
1: สนุกเนาะนี่นะ
0: เบรฟวิ่งเล่นอย่างมีความสุขจนลืมความกลัวที่เคยซ่อนอยู่ไปเลยในวันนั้นเบรฟได้ลองอะไรใหม่ๆมากมายทั้งการปีนป่ายเครื่องเล่นการวิ่งแข่งกับเพื่อนๆและการเล่นเกมที่เขาไม่เคยลองมาก่อน
1: สนุกนะ
0: เมื่อถึงเวลาต้องกลับบ้านเบรฟก็เดินไปบอกลาเพื่อนๆ
1: บ๊ายบายแม็กซ
2: ์แล้วมาเล่นด้วยกันอีกนะ
1: บายเลยล่ะ ายบายทุกคนแล้วมาเล่นด้วยกันอีกนะ
0: เบรฟเดินมาหาพ่อและบอกพ่อว่า
1: พ่อคะวันนี้หนูสนุกมากหนูมีความสุขและมีเพื่อนเพื่อนใหม่เพียบเลยค่ะ
0: คุณพ่อยิ้มและลูบหัวเบรฟ
3: เห็นไหมล่ะลูกความกล้าที่จะเผชิญสิ่งใหม่ๆไม่หวั่นไหวกับสิ่งเล็กๆน้อยๆทำให้เราเจอเรื่องราวดีๆอีกมากมายเลย
0: ตั้งแต่วันนั้นเบรฟมีความมั่นใจมากขึ้นเขากล้าเผชิญกับสิ่งใหม่ๆเพื่อนใหม่ของเล่นใหม่และสถานที่ใหม่อย่างมีความสุข

ผีเสื้อของเหมือนฝันในบ้านหลังหนึ่งที่แสนอบอุ่นคุณแม่และหนูน้อยน่ารักชื่อเหมือนฝันอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้

0: ใสต่างจากผีเสื้อกลางคืนที่ไม่ค่อยมีสีหลากหลายพวกมันสวยและขยับได้ด้วยนะลูก
1: ว้าวเหมือนฝันอยากดูผีเสื้อค่ะคุณแม่พาหนูไปดูหน่อยนะนะคะ
0: ได้เลยจ้าถ้าอย่างนั้นปิดเทอมนี้เราไปดูผีเสื้อกันนะ
1: เย้หนูดีใจหนูดีใจ
0: แต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูผีเสื้อแม่มีภารกิจให้หนูด้วยนะจ๊ะหนูต้องฝึกปั่นจักรยานให้เก่งขึ้นเพราะเราต้องปั่นเข้าไปดูผีเสื้อในสวนแม่ให้เวลาหนูฝึกปั่นให้เก่งขึ้นภายใน10วันก่อนที่เราจะไปนะจ๊ะ
1: 10วันเองเหรอคะคุณแม่หนูจะทำได้ไหมเนี่ย
0: หนูทำได้ไหม
1: แต่หนูจะพยายามทำให้สำเร็จค่ะ
0: ดีมากจ้า
2: เหมือนฝันเข้านอนพร้อมสีหน้ายิ้มแย้มมีความสุขเพราะเขาจะได้ไปดูผีเสื้อที่เขารักในช่วงปิดเทอมนี้ทุกเย็นหลังจากเลิกเรียนเหมือนฝันจะมาฝึกปั่นจักรยานที่ลานหน้าบ้านฝึกการทรงตัวฝึกกล้ามเนื้อขาแขนให้แข็งแรงเพื่อทำตามที่ตกลงกับคุณแม่เอาไว้
1: ไหวจะล้มแล้วหนูจะล้มแล้ว
2: แย่แล้วเหมือนฝันเสียหลักชนเข้ากับพุ่มไม้ข้างสนามหน้าบ้าน
0: ตายแล้วหนูโอเคไหมจ๊ะลูก
2: แม่รีบวิ่งมาดูจุดที่เหมือนฝันปั่นจักรยานล้ม
1: โอเคค่ะคุณแม
0: ่ไม่เป็นไรนะลูกแม่เข้าใจมันคืออุบัติเหตุมีแผลถลอกนิดเดียวเองเดี๋ยวก็หายดีแล้วลูกปั่นต่อไหวไหม
1: ไหวค่ะแต่หนูขอพัก5นาทีก่อนได้ไหมคะ
0: ได้จ้ะลูกปั่นจักรยานต้องใช้แรงปั่นตามองข้างหน้ามือบังคับทิศทางและฝึกฝนการทรงตัวด้วยนะลูกทรงตัวดีก็จะปั่นได้นานถ้ามีครบทุกอย่างหนูก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่สำคัญกว่านั้นก็คือความพยายามในการฝึกฝนจนทำให้สำเร็จนะลูก
1: หนูจะทำตามที่คุณแม่บอกนะคะหนูจะปั่นจักรยานให้เก่งค่ะ
2: เหมือนฝันฝึกฝนปั่นจักรยานทุกเย็นตามที่คุณแม่ให้ภารกิจล้มแล้วปั่นใหม่ปั่นแล้วปั่นอีกผ่านไป10วัน
1: แม่คะแม่คะมาดูหนูปั่นจักรยานแล้วหนูปั่นเก่งขึ้นแล้วนะคะไม่ล้มเลย
2: เหมือนฝันปั่นจักรยานโชว์รอบรอบลานหน้าบ้านปั่นอยู่พักใหญ่และปั่นได้นานกว่าเดิม
0: ว้าวปั่นเก่งขึ้นจริงๆนี่นาหนูเก่งมากๆเลยลูก
1: เย้ดูสิ
0: แม่ปลื้มใจในความพยายามและความตั้งใจของเหมือนฝันนะลูกงั้นวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนดีกว่าแม่ว่าเราเข้าบ้านอาบน้ำกินข้าวแล้วรีบเข้านอนพรุ่งนี้ปิดเทอมแล้วเราจะได้ไปเที่ยวสวนผีเสื้อกัน
2: เหมือนฝันได้ยินดังนั้นก็ถึงกับยิ้มตาโตเธอรีบเอาจักรยานเข้าไปเก็บในบ้านแล้วทำตามที่คุณแม่บอกทันทีเช้าวันต่อมาเหมือนฝันตื่นแต่เช้าตรู่รีบอาบน้ำแต่งตัวด้วยความตื่นเต้นเมื่อมาถึงสวนผีเสื้อเหมือนฝันตื่นตาตื่นใจมากก่อนจะหันไปยิ้มให้คุณแม่และหอมแก้มฟอดใหญ
1: ่ขอบคุณที่พาหนูมานะคะคุณแม
0: ่ลูกคนนี
2: ้หลังจากนั้นแม่กับเหมือนฝันก็ปั่นจักรยานเข้าไปข้างในสวนผีเสื้อเส้นทางทอดยาวเหมือนฝันปั่นไปเรื่อยๆชมนกชมไม้สองข้างทางจนไม่รู้จักเหนื่อยและในที่สุดเขาก็มาถึงจุดที่เขาอยากเห็นผีเสื้อ
1: แม่คะตัวนี้สวยมากเลยตัวนี้สีเหลืองเกาะที่ใบไม้ต้นโน้นผีเสื้อสีม่วงเกาะที่ดอกไม้ด้วย
2: เด็กน้อยมองดูผีเสื้อด้วยความตื่นเต้นดีใจได้ชมนิทรรศการวงจรชีวิตของผีเสื้อและความหลากหลายของผี

0: เสื้อกว่าร้อยชนิด
1: ฟ้าตอนนี้ก็สวย
0: รวมถึงเรื่องราวของธรรมชาติที่สวยงามอีกมากมาย
1: หนูรู้แล้วค่ะว่าทำไมคุณแม่ถึงต้องให้หนูทำภารกิจในวันนั้น
2: ใช่จ้ะลูกการที่เราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจถึงแม้บางครั้งอาจจะต้องเจอปัญหาขอให้เราไม่ท้อและไม่เลิกทำไปเสียก่อนความสำเร็จก็จะมาถึงในสักวันนะลูกเหมือนวันนี้ที่หนูปั่นจักรยานมาตั้งไกลเพื่อที่จะมาดูผีเสื้อแสนสวยที่หนูอยากดูไงจ๊ะ
1: ใช่เลยค่ะคุณแม
3: ก๊อกก๊อกก๊อกพี่จูนขออนุญาตขัดจังหวะแป๊บหนึ่งนะคะเด็กๆกำลังเพลิดเพลินเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการขบวนการหนูน้อยหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่นะคะทุกสัปดาห์13นาฬิกาถึงเวลา13นาฬิกา30นาทีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่จูนต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

เมโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคนเมโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรพิธีปิด22มิถุนายนพบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและเซปักตะกร้อณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรมาร่วมกันส่งเสียงเชีย

0: สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยมวลอักษรใบไม้สวฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขเริ่มประมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13 มิถุนายน 2569ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ทะเบียนรถ.comโทรศัพท์0776582646 สาขาหลังสวน0775950098เสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
1: ในวัยที่มากขึ้นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่สุขภาพแต่คือการได้เข้าถึงสิ่งที่ควรได้รับ
2: ป้าไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหนลูกหลานป้าก็ไม่วางฟังก็ไม่เข้าใจเวลาเจ้าหน้าที่พูดเร็วๆป้าก็ทำตามไม่ทันลูก
3: ไม่ต้องห่วงค่ะคุณป้าวันนี้ภาครัฐของพวกเราพร้อมดูแลผู้สูงอายุด้วยบริการที่เข้าถึงง่ายเป็นมิตรและเข้าใจทุกคนค่ะ
1: สอบถามข้อมูลและสิทธิ์ต่างๆได้ที่ศูนย์บริการประชาชนใกล้บ้านหรือสายด่วนภาครัฐโทร1111เพราะทุกวัยควรเข้าถึงสิ่งดีๆได้อย่างเท่าเทียมร่วมสนับสนุนการเตรียมพร้อมความสูงวัยโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
5: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟีซิเย่แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟีซิเย่แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพจ Facebook HRH Princess สิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่านายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเย่ของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลซียองโดนอแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569โดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2500168และ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569เครื่องอิสริยาภรณ์เลชียองโดเนอร์มีความหมายว่ากองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยาภรณ์เลชียองโดเนอร์คือเกียรติยศและปิตุภูมิถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตเมื่อวันที่19พฤษภาคมคริสตศักราช1802เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความกล้าหาญของทหารและพลเรือนโดยมีความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการมอบใ ้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นแก่ประเทศฝรั่งเศสในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นพลเรือนทหารและปัจเจกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศสและมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงรวมทั้งภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศเช่นการทหารวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและมนุษยธรรมและเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องต่อผู้ที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชาติพร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดีและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติอาทิเช่นงานด้านการอนุรักษ์และวัฒนธรรมทางการสหรัฐสั่งอพยพประชาชนราว 40,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานผลิตอากาศยานแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียทางการรัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐสั่งอพยพประชาชนราว 40,000 คนที่อยู่ในเมืองGarden Groveอานาไฮป์บูเอนาพาร์คไซเปรสสแตนตันและเวสต์มินสเตอร์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากถังเก็บสารเมทิลเมทาคิเลตซึ่งเป็นสารไวไฟที่ใช้สำหรับผลิตพลาสติกอะคริลิกและชิ้นส่วนเครื่องบินภายในโรงงานผลิตอากาศยานแห่งหนึ่งที่เมืองGarden Groveทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ความดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชา

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
4: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
4: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

เป็นต้นไปณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรพิธีปิด22มิถุนายนพบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและเซปักตะกร้อณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรมาร่วมกันส่งเสียงเชียร์

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

ำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สบฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขทางเว็บไซต์ www.thabienrot.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่13มิถุนายน2569รายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามเพิ่มเติมโทร077-658-264หรือสายด่วน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรุงเทพมหานครประชุมเตรียมพร้อมการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: กรุงเทพมหานครประชุมเตรียมพร้อมการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ขั้นตอนการสมัครรวดเร็ว
7: นายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปลัดกรุงเทพมหานครเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งเขตและคณะอำนวยการชี้แจงข้อปฏิบัติและเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ได้เตรียมพร้อมระบบเพื่อให้ขั้นตอนดำเนินไปอย่างรวดเร็วและกระชับมากขึ้นนอกจากนี้ในการติดตั้งป้ายหาเสียงต้องเป็นตามกฎระเบียบที่กำหนดจะต้องนำป้ายหาเสียงออกภายใน2วันหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งในกรณีที่จำนวนหน่วยเลือกตั้งลดลงอาจมีประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งที่อื่นซึ่งหากความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกการใช้สิทธิ์ให้ประชาชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงยาเสพติดและการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
8: พลโทนรทิพย์ผวยนอแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตด้วยในส่วนของสถานการณ์ด้านยาเสพติดพบแนวโน้มการลักลอบลำเลียงผ่านบริษัทขนส่งเอกชนโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาและของกลางได้หลายคดีสำคัญและพร้อมเดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นขบวนการยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบและทวงคืนพื้นที่สาธารณะอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายพลโทนรทิพย์ผวยน อแม่ทัพภาคที่4เน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับปัญหาด้านความมั่นคงการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติให้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อป้องกันทรัพยากรของประเทศรักษาสิทธิของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการของภาครัฐซึ่งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายจากต่างประเทศและขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
9: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายและโรคหวัดใหม่จากต่างประเทศโดยเฉพาะโรคที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายผ่านการเดินทางระหว่างประเทศทั้งนี้ได้กำชับสถานพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายโรคติดต่ออันตรายรวมถึงติดตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเวชภัณฑ์และระบบการควบคุมโรคหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขณะเดียวกันขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการไม่หลงเชื่อข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบพร้อมดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลล้างมือสม่ำเสมอและหากเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาต่อไปราริชายินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

Eco Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน Meko Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความ

0: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
4: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
5: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
1: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
5: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
1: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
5: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

สำเนียงเคล้าเสียงดนตรีเติมความสุขใจทุกบ่ายวันเสาร์และวันอาทิตย์ร่วมผ่อนคลายไปกับบทเพลงลูกกรุงอันไพเราะในรายการพักใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยบุ๋มเย็นจิตหลักกันจอดที่นี่สวทชุมพร FM

ันเรียมเป็นอมตะนิยายที่ดีนะแกเคยอ่านยังแต่ถ้าพูดถึงเพลงนี้ถือว่าเป็นภาค

Co Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

กลับเป็นต้นไปณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรพิธีปิด22มิถุนายนพบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและเซปักตะกร้อณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรมาร่วมกันส่งเสียงเชียร์

0: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบไปแล้ว
0: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

พลงที่อยู่เคียงข้างคุณครั้งใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาพักใจไปกับเพลงสถานีเพลงเพราะที่นี่สวทชุมพร FM 100

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวแก้ปัญหาที่ดินทำกินในป่าสงวนพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวแก้ปัญหาที่ทำกินในป่าสงวนพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้จังหวัดนำไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนมอบกล้าไม้มอบใบอนุญาตตัดไม้ในพื้นที่คทช.มอบเงินอุดหนุนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนและหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ.2562เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีตัวแทนประชาชนจาก8อำเภอเข้ารับมอบจำนวน600รายได้แก่อำเภอลับแลน้ำปาดท่าปลาเมืองอุตรดิตถ์พิชัยทองแสนขันฟากท่าและบ้านโคกเป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2561ได้รับอนุมัติครบจำนวน18โครงการครอบคลุมพื้นที่กว่า 200,000 ไร่และสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 13,000 รายถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมวรรณาเรืองคำสวท.อุตรดิตถ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและเขื่อนป้องกันตะลิงอำเภอบ้านไผ่
11: นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันน้ำท่วมและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ2จุดประกอบด้วยโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนบ้านไผ่บริเวณศาลเจ้าอำเภอบ้านไผ่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยและ ดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและจุดที่2โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งห้วยจิกบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข23ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของตลิ่งและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำยกระดับความปลอดภัยให้แก่พื้นที่ซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลเมื่อปี2562จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางไปยังที่ทำการของนายองอาจฉัตรชัยพลรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต11เพื่อพบปะและมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้นำในพื้นที่พร้อมทั้งร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจากอำเภอบ้านไผ่บ้านแฮดและอำเภอชนบทเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชนต่อไปชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาค้อประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
12: อุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีในพื้นที่บริเวณลานกระซิบจันทร์ผาคอยเธอและน้ำตกทานทิพย์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความเหมาะสมด้านความปลอดภัยและสภาพพื้นที่ที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาประทับตราสัญลักษณ์ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาค้อได้ตามปกติและอุทยานแห่งชาติเขาค้อยังคงปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติโดยอุทยานแห่งชาติเขาค้อมีกำหนดเปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอีกครั้งในวันที่1สิงหาคม2569เพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: MEDCO Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชุมพรร่วมชมและเชียร์การ

ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

ำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยมวลอักษรบริไม้สวฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขเริ่มประมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13 มิถุนายน 2569ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ทะเบียนรถ.com โทรศัพท์0776582640สาขาหลังสวน0775950098เสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับสำนักงาน

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ใจในเอกลักษณ์สืบสานภาษาหลักรู้รักภาษาไทยที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดยเครือข่ายอปมช.จังหวัดชุมพรค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในรายการอปมช.คุยข่าววันนี้ผมก็มากับคุณมัจจุรีสุขเกษมเช่นเดิมครับสวัสดีครับน้องเล็กครับ
2: สวัสดีครับพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะ
1: พี่จะเปิดโอกาสให้น้องเล็กเสนอเรื่องที่มันกำลังน่ากลัวอยู่ตอนนี้ครับเรื่องพวกไวรัสต่างๆครับเชิญครับ
2: คุณผู้ฟังคะตอนนี้เอาสมเด็จขอบอกกันอีกครั้งก่อนดีกว่านะคะว่าวันที่27นี่เขตของเทศบาลเมืองชุมพรนี้จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะ27นี้เราจะเริ่มเห็นคุณหมอแอนบอกว่าเราจะเริ่มกันประมาณ 7:30 นะคะเพราะว่าผู้สนใจไปรอกันตั้งแต่ 5:00 นะคะทีเราก็จะเร็วขึ้นนะคะประมาณ 7:30 หรือ 8:00 เนี่ยเราก็จะเริ่มฉีดกันเลยนะคะเพราะวันที่27นี้จะเป็นประมาณ500นะคะประมาณ500แต่ก็จะมีสำรองไว้ค่ะนะคะ7กลุ่มเสี่ยงได้ก่อนอีกเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟัง
1: 7กลุ่มเสี่ยง
2: ค่ะ7กลุ่มเสี่ยงก็1เด็กเล็กเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการค่ะแล้วก็ผู้มีโรคอ้วนแล้วก็ทรัสซีเมียพวกนี้จะได้ก่อนเลยนะคะพอไปถึงเนี่ยพวกเราจิตอาสาสมอก็จะรีบเลยเป็นจะเป็นช่องของผู้พิการก่อนนะคะ
1: น้องเล็กซึ่งเป็นอสมเองจะได้รับการฉีดเมื่อไหร่
2: หลังจาก27ไปแล้วค่ะแล้วก็ทีนี้เขตของเขตตากแดดก็จะเริ่ม27เหมือนกันนะคะเริ่มของตากแดดนะคะแล้วก็29
1: ตากแดดศูนย์ตรงไหน
2: ศูนย์ตากแดดอยู่ตรง
1: ศูนย์หอนาฬิกานี่ใช่ไหมครับตรงสี่แยกของนาฬิกานี่
2: ไม่ใช่หรอพี่นิพนธ์อยู
1: ่นั่นแหละอยู่ร่วมกับ
2: โรงพยาบาลอ๋ออยู่ร่วมใช่ไหมคะแล้วก็ศูนย์นาทุ่งอีกก็เริ่ม
1: นาทุ่งก็ตรงข้างโรงเรียน
2: ค่ะ
1: เทศบาลหนึ่ง
2: นะคะก็เหมือนกันนะคะก็เริ่ม27กับ29นะคะใครอยู่เขตไหนไปเขตนั้นนะคะเพราะว่าทางส่วนกลางคือเทศบาลเมืองชุมพรเนี่ยเราจะกระจายวัคซีนไปให้แล้วแบ่งวัคซีนไปให้แล้วไม่จำเป็นจะต้องมาฉีดในเขตเมืองหมดนะคะคุณผู้ฟังคือเราอยู่ในเขตตากแดดก็ไปตากแดดอยู่เขตนาทุ่งก็ไปนาทุ่งนะคะเพราะว่าอสมที่ดูแลเรา25หลังคาเรือนนี่จะเป็นผู้จดว่ามีผู้สูงอายุเท่าไหร่มีผู้แฝงเท่าไหร่ติดเตียงเท่าไหร่แล้วก็ผู้ติดเตียงนี่เจ้าหน้าที่ของเราจะไปฉีดวัคซีนให้ถึงบ้านนะคะไม่ต้องพาผู้ติดเตียงมาเราจะไปได้เลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ให้เตรียมเอกสารคือ1บัตรประชาชนนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะมีแบบฟอร์มให้คุณผู้ฟังนี่นะคะที่จะไปลงทะเบียนเนี่ยกรอกแบบฟอร์มเลยว่าคุณแพ้อะไรไหมคุณเคยฉีดและแพ้อะไรเนี่ยคือเราจะมีให้กรอกให้หมดเสร็จแล้วก็ขึ้นไปวัดฟังกันแล้วก็รอคิวฉีดนะคะนะคะ
1: ลุงเล็กฉีดมากี่ครั้งแล้วครับ
2: ทุกครั้งที่มี
1: ตั้งแต่มีสูงอายุนั่นเองนะ
2: แล้วก็แพ้ทุกครั้งเลยค่ะ
1: เพราะว่า
2: คือพอเราฉีดเข้าไปนี่มันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราเราก็จะแพ้ทุกครั้งนะคะแต่ถ้าแพ้ให้สังเกตเลยนะครับถ้ากลับไปถึงบ้านเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าคล้ำเนื้อคล้ำตัวนะคะให้ทานยาพาราเลยนะคะแล้วก็ถ้าแก้ให้ดีสุดคืออาบน้ำเลยอาบน้ำแล้วก็ทานพายายาพาราแล้วก็ใส่เสื้อให้หนาๆหน่อยนอนสักพักแล้วเราจะรู้สึกว่าอาการมันจะดีขึ้นนะคะนะคะพายาเนี่ย
1: พี่ฉีดมาไม่เคยแพ้นะครับ
2: โอ้นี่แพ้ทุกครั้งนะคะ
1: เพราะว่าจำได้ว่าปีที่แล้วฉีดประมาณวันเดือนเมษาปี68
2: ค่ะทีนี้ยาเที่ยวนี้มาพฤษภานะคะคุณผู้ฟังที่ว่าอยู่ใน7กลุ่มเสี่ยงนะคะไปรอลงคิวกันได้เลยนะคะไปลงทะเบียนของเทศบาลนี่ไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสูงตรงไตรรัตน์นะคะนะคะนะคะนี่คืออีกหนึ่งรายการที่ว่าทางท่านนายกศรีชัยท่านเน้นย้ำตลอดว่าอย่าลืมนะถ้าออกรายการครั้งใดแล้วก็ต้องชวนผู้สูงอายุให้หมด อยู่ใน7กลุ่มเสี่ยงนี่ต้องให้ได้รับการวัคซีนเพราะไม่งั้นตกหล่นแล้วคือปัญหาตามมาที่ว่าเจ้าหน้าที่จะต้องออกแต่ละบ้านนะคะเหมือนปีก่อนๆลูกบ้านไม่แจ้งมาพอไม่แจ้งมาเสร็จแล้วปรากฏว่าพอเราอสมออกเดินสำรวจพบว่าไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
1: คือประชาชนทั่วไปเราไม่ได้สอนนะครับไม่ให้เขาตระหนกแต่ว่าต้องตระหนักไว้
2: ต้องตระหนักแล้วก็ต้องเฝ้าระวังนะคะ
1: เพราะว่ามัน สารพัดโรคนะครับไม่น่าเชื่อนะ
2: ตอนนี้โรคเยอะมากเพราะหนึ่งการเดินทางที่สะดวกขึ้นจากเมื่อก่อนนี่จะไปไหนนี่พี่นิพนธ์จะไปทีต้องเรือต้องมา
1: น่ากลัวไหมเนาะไข้ดินนี่ตายแล้วทำไมมัน
2: ใช่แล้วไข้ดินนี่เกิดจากเชื้อ
1: แล้วเราก็เหยียบดินอยู่อ่ะ
2: ค่ะนะคะแต่ตอนนั้นตอนเป็นโรคไข้ดินเนี่ยชาวผู้ป่วยนี่จะคิดว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพไม่แข็งแรงแต่ไม่ใช่มันเป็นโรคชนิดหนึ่งที่อยู่ในดินจากเชื้อแบคทีเรียเข้าทางผิวหนังแล้วก็หนึ่งบางทีมือเรานี่ไม่สะอาดนะคะหยิบของใส่ปากก็เชื้อก็จะอยู่แล้วโรคไข้ดินนี่ถามว่าอันตรายไหมอันตรายนะคะถ้าว่าเรารักษาไม่ทันนะคะเพราะอาการจะมีเหมือนมีไข้นะคะหนาวสั่นแล้วก็ตามตัวนี่จะมีแผลผู้พองพอแผลผู้พองตรงนี้ถ้าหากเกิดว่าเรากลับไปทำดำนาอีกทำสวนอีกเชื้อที่มันอยู่ตรงนั้นก็จะอาจจะเข้าไปตรงแผลผู้พองที่มันแตกนะคะ อันนี้อันตรายที่สุดถ้าก็เราเริ่มมีอาการมีไข้นะคะแล้วก็มีแผลผู้พองขึ้นตามร่างกายของเราเนี่ยต้องหยุดเลยนะคะแล้วก็กลับมาดูแลรักษากลับมาจากทำสวนทำนาแล้วอาบน้ำให้สะอาดนะคะอาบน้ำแล้วก็ใช้สบู่และถ้ามีแผลนี่ใช้แอลกอฮอล์เช็ดนะคะและใช้เบตาดีน
1: ตกลงมนุษย์ได้อยู่รอบๆตัวของมนุษย์ก็คือโรคทั้งนั้นน่ะ
2: ตอนนี้ต้องระวังที่สุด
1: โรคฉี่หนู
2: ฉี่หนูนี่ก็จากปัสสาวะของหนูนะคะตอนนี้อันตรายที่สุดเพราะสมัยก่อนคือคงมีแต่เราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้เฝ้าระวัง
1: ค่ะ
2: เรามองข้ามหมดแต่ตอนนี้ไม่ได้นะคะพอมีโรคอะไรทุกทางกระทรวงสาธารณสุขจะประกาศให้เราทราบทันทีว่าตอนนี้นะโรคอันนี้ระบาดนะคะตอนนี้ต้องระวังโรคนี้อย่างเช่นหน้าฝนนี่เป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดคือฉี่หนูแล้วก็โรคไข้เลือดออกนะคะน้ำกัดเท้ามือเท้าปากนะคะตอนนี้ต้องระวัง
1: พี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่อฟังเขาว่าให้เราเก็บขยะเก็บน้ำขยะที่สามารถรีไซเคิลได
2: ้
1: นะเพื่อลดขยะเพราะรัฐบาลเขามี
2: วาง
1: ธนาคารขยะใช่ไหมที่เขาเก็บให้ทีนี้เราก็ทำไว้ในลังอันหนึ่งมันก็ลบ
2: อ
1: ่ะเก็บไว้เวลานั้นก็เอามาให้ธนาคารขยะเขา
2: ใช่ๆ
1: วันนั้นหลานสาวไปเจอหนู
2: ได้โอกาสเลยเป็นบ้านถาวรเลยนะคะหนูเข้าไปทำรังอยู่เลย
1: เขาบอกเลิกเก็บเลยนะปู่ไม่ให้เก็บแล้วไม่เก็บ
2: แต่ไม่ได้เป็นมันเป็นโครงการของเทศบาลที่เราต้องบริการให้กับลูกบ้านนะคะ
1: มันไม่เคยเข้าบ้านไปเลยนะหนู
2: ทีนี้มันมีขยะมาเลยเข้ามา
1: เข้าไปนะครับอันตรายนี่ที่เมื่อเช้าสวัสดีใช่ไหมดูข่าวเรื่องอะไรนั่นน่ะเนาะไวรัสอีโบลา
2: ซ
1: ึ่งเกิดอยู่ระบาดอยู่ในสาม
2: ของ
1: สองประเทศของ
2: ของแอฟริกาของแอฟริกาไม่ได้อยู่บ้านเรา
1: ของโกอูกันดาและมาลีใช่ไหมฮะ
2: แต่ถามว่าอันตรายไหมอันตราย
1: ไม่มียารักษาไม่มีวัคซ
2: ี
1: นป้องกันและได้ข่าวว่ามี5 คนเดินทางมาจาก

0: เราต้องบอกว่าน่ากลัวเพราะว่าหนึ่งโรคของไออีโบลานี่มันเป็นของพวกแอฟริกาแต่ทำไมถึงมาติดบ้านเราได้เพราะอย่าลืมว่า
1: คนตัวนี้มันเคลื่อนไหวกันทั่วโลก
0: ม
1: ัน
0: ใช่ม
1: ัน
0: เดินทางก็เลยทำให้นำโรคนี้กลับเข้ามาในบ้านเราซึ่งถามว่าบ้านเราเนี่ยมันน่าจะเป็นไหมมันไม่น่าจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในแถบทางแอฟริกานะคะ
1: ไปขำไหมเนี่ยปลาหมอคางดำ
0: นะ
1: แล้วมาบอกว่ามีคนเอาเข้ามาแล้วมาก็มันไปในน้ำแค็มได้แหละเนาะ
0: ใช่มันอยู่ในน้ำแข็งได้ทุกโลกได้หมดเลยพอติดมันมาตัวหนึ่งเนี่ยเขาเห็นว่าไม่มีประโยชน์เขาก็โยนทิ้งพอโยนทิ้งอย่าลืมว่าตัวนี้มันทนมันจะลุกไว้ในปาก
1: มันอยู่ได้ทุกน้ำอ่ะน้ำเน่าน้ำคร่ำน้ำทะเล
0: ได้หมดเลยปลาหมอคางดำและอย่างเช่นในปลากระป๋องที่เราเจอแต่เขาม
1: ันไม่ใช่ปลา
0: เขาบอกว่าเป็นปลานิลนะคะเพราะไม่ใช่ปลาหมอคางดำแต่ถามว่าถ้าเราดูไม่เป็นนี่เราก็ต้องคิดว่าใช่เพราะเนื้อมันใกล้เคียงกันลักษณะรูปร่างคล้ายกัน
1: ความเป็นจริงนะเรื่องไอ้ปลากระป๋องเนี่ยผมว่าพี่ว่าเขาคงไม่ผิดนะน้องแต่ว่ามันผิดตรงที่ว่าสลากของคุณอ่ะคุณว่ายังเป็นปลาซาดีน
0: ใช่ยังใช่ซาดีนอยู
1: ่แต่ว่าข้างในมันไม่ใช่ไงตรงนี้ถ้าเราลวง
0: นะกลายว่าเป็นผิดกฎหมายเลยนะคะ
1: แล้วจะทำยังไงเอาเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยไอ้พืชน้ำอะไรนะผักตบชวาใช่ไหมนำเข้ามาเท่าไหร่ปัจจุบันนี้คุณทำยังไงร้องมันก็มา
0: แต่ตอนนี้เรานำผักตบชวามาเป็นอาหารได้ประโยชน์มาก
1: หมอคางดำนี่ก็กินได้นะน้องตัดหัวทิ้ง
0: ใช่แต่เขาบอกก้างมันเยอะ
1: ก้างมันแข็ง
0: ใช่แล้วก็ก้างมันเยอะเลยก็ดำมาแต่ตอนนี้ผักตบชวานี่ทุกคนกลับทำมาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์กับไก่ก็ที่ว่ามีประโยชน์ที่สุด
1: คนก็กินได้นะคนก็กินได้พี่เคยเห็นในยูทูบเอามาแกงมาทำมาแต่ได้ไ
0: ห
1: มก็ถ้าอย่างนั้นอ่ะมันก็ลดลงได้แต่มันไม่ลดนะน้องไปดูทางอยุธยา
0: ใช่ใช่มันลอยมาตามแม่น้ำมา
1: เป็นคลองต่าง
0: ๆแต่ตอนนี้ก็มีประโยชน์เพราะว่าผักตบนี่ตอนนี้เขามาทำเป็นอาหารสัตว์ได้หมดเลยตอนนี้โรงงานเนี่ยจากการที่เมื่อก่อนนะคะเราก็ใช้แบบพวกอาหารทะเลพวกกุ้งพวกเศษปลามาทำตอนนี้เขาใช้ผักตบชวารวบด้วยนะคะ
1: ก็ถึงว่าเมืองไทยเนี่ยไปรับเอาสิ่งแปลกๆกันมาทั้งนั้นไปบอกว่ามีผู้ประกอบการแนะนำปลาหมอคางดำเข้ามาแล้วก็อาจจะเผลอทิ้งน้ำอะไรแต่พอมันพูดได้ว่าไปเจอที่พัทยาคืออะไร
0: น้ำเค็มน้ำเค็ม
1: ถ้างั้นมันไอปลาหมอคางดำจริงๆมันอยู่ประเทศอะไรอ่ะทั้งแอฟริกาโน่นเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วมันก็มีทะเลเหมือนกันใช่ไหม
0: น
1: ั่
0: นเสียไม่รู้จะหลุดรอดมาบ้านเราได้ยังไง
1: มันเดินทางเที่ยวไปทั่วโลก
0: เก่งมากเลยนะคะ
1: น่ากลัวนะปลาหมอคางดำแล้วเที่ยวที่แล้วเนี่ยที่ว่าเขาปล่อยสัตว์ปลาล่าของเราขึ้นไปอย่างปลาที่ล่าสัตว์
0: กินไปแล้วล่ากินในตัวปลาหมอนี่นะคะ
1: คือปลากระพงใช่ไหมเอาไปไว้รวมด้วยกันแล้วก็ไปทำประมงต้นหลังกลายเป็นว่าปลาล่าเราหายหมดเลยเหลือแต่ปลาหมอ
0: มันกิน
1: ตรงโรงเรียนเลยพี่ว่าชะโดไหมชะโดนาดีนะ
0: ชะโดนี่น่ากลัวนะคะ
1: ชะโดกินหมดแต่เพราะกับคนมันก็กินไม่จะกินมันกัดตรงด้วยแล้วก็เวลามันมีนั่นนะฮะน้องจะมีอะไรที่จะคุยเรื่องเกี่ยวกับ
0: คือตอนนี้ที่ว่าสมเด็จเป็นห่วงที่สุดคือหนึ่งฝนมันตกใช่ไหมคะคุณผู้ฟังทีนี้ฝนตกแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือยุงชุมมากที่สุดทีนี้พอยุงมันเพาะพันธุ์ได้เร็วเพราะอย่าลืมว่า1ตัวเนี่ยมันแพร่พันธุ์ได้ประมาณ400ถึง600ฟองนะคะต่อ1ตัวและอายุการอยู่ของมันนี่ตั้ง45วันมันจะตาย
1: 45วันเลยเหรอ
0: ค่ะทีนี้ปรากฏว่าบ้านเราสังเกตไหมคะตอนนี้ยุงจะชุมมากที่สุดเอาสมเล็กก็เลยจะแล้วก็หนึ่งสำคัญที่สุดคือว่าตอนนี้เขาไม่ให้เผาขยะไม่ให้เผากิ่งไม้แต่ทีนี้ชาวสวนชาวไร่ชนาเนี่ยมันจำเป็นอ่ะเพราะว่าคอกสัตว์อย่างวัวควายเนี่ยถ้าไม่เผาฟางไม่ไหวยุงรุมกัดจนผิวหนังของสัตว์อย่างวัวควายที่เอาสมเล็กไปดูนะคะเปื่อยเป็นแผลหมด
1: ได้อย่างก็ต้องเสียอย่างเลย
0: ใช่เลยเขาก็แอบเผาแต่เขาก็เผาไม่มากนะคะโดยการที่เขาเผาเพื่อให้ฟันของมันเนี่ยไล่ยุงไปบ้างก็อสมเล็กก็ดีนะคะเพราะว่าหนึ่งเขาควบคุมดูแลตลอดเขาไม่ได้เหมือนกับไร่อ้อยที่เขาเผาเป็นทั้งไร่นะคะแต่ของเรานี่เราเผาเพียงเพื่อไล่ยุงนะคะอสมเล็กก็เลยไม่ตำหนิเขาเพราะว่าเราต้องเห็นใจเขาว่าไม่อย่างนั้นแล้ววัวควายเขาจะอยู่ยังไงนะคะเพราะอย่าลืมว่าไข้เลือดออกเป็นทุกสิ่งนะคะเวลามันกัดเนี่ยมันมีเชื้อทันทีนะคะซึ่งตรงจุดนี้เองเราก็ต้องระวังว่าช่วงนี้ฝนตกชุกโรคที่มาในช่วงหน้าฝนนะคะก็เราก็ต้องระวังก็หนึ่งโรคไข้หลอกนะคะ โรคไข้

0: หวัดใหญ่โรคไข้หวัดแล้วก็โรคมือเท้าปากโรคปากบวม
1: ถูกลงเลยนะ
0: นะคะ
1: มันมีพาหะยุงนี่นะเขาคายไว้กันว่าสัตว์อะไรเอ่ยที่ฆ่าคนตัวเล็กแล้วฆ่าคน
0: ตัวเล็กได้มากที่สุดด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยุงนะคะเราจะไม่ทราบเลยว่ายุงมันเป็นยุงชนิดไหนนะคะ
1: ยุงรำคาญก็มี
0: ใช่ยุงรำคาญก็โรคเท้าช้างนะคะยุงส่วนยุง
1: ยุงดำก็ค่ายกา
0: ใช
1: ่
0: การหลังแอนเห็นไหมคะ
1: สารพัดเลยนะ
0: เสียทีนี้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือหนึ่งเราใช้สเปรย์ฆ่ายุงอาทิตย์ละครั้งนะคะเพราะว่าถ้าว่าตอนช่วงหน้าฝนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขของเรานี่จะไม่ไปพ่นหมอกควันเพราะมันไปกับน้ำหมดเราก็เลยต้องช่วยตัวเองก่อนโดยการที่ว่าอาทิตย์นึงใช้สเปรย์พ่นตามบ้านเรือนของเราเพราะอย่าลืมว่าบ้านของเราชื้นยุงชอบอาศัยอยู่ตามที่ชื้นนะคะเราก็ใช้สเปรย์พ่นฆ่ามันสักอาทิตย์ละครั้งนะคะแต
1: ่ไอ้พ่นหมอกควันเนี่ยก็พ่นในท่อระบายน้ำ
0: พ่นด้วยค่ะแต่ต้องไม่มีฝนนะคะเพราะต้องมีฝนในชาไปหมดเลย
1: แต่ว่าทีนี้หมายถึงว่ายุงลายเนี่ยมันต้องไข่อยู่ในน้ำใสน้ำ
0: นิ่งใส
1: แล้วในท่อระบายน้ำจะน้ำใสได้ไงมันต้องเป็นน้ำเน่านะที่พ่นลงไปเท่ากับล่าง
0: คือมียุงรำคาญอยู่
1: เท่ากับยุงรำคาญ
0: ก็ได้ประโยชน์ค่าสองต่อนะคะ
1: ก็เรื่องนี้ก็มีไอ้สาวคนนั้นหัวคลิปเสียบแหลมตียุงไม่ไหวก็ตีเสร็จแล้วเอามาทำเป็นพวงกุญแจดังไปทั่วโลกน
0: ัก
1: ท่องเที่ยวมาถึงซื้อพวงกุญแจที่มียุง
0: โอ้โหขนาดหมายความว่ายุงบ้านเรานี่เยอะมากๆเลยนะคะแต่ก็ต้องยอมรับเพราะบ้านเรานี่ตอนนี้ก็คล้ายๆกับจังหวัดระนองคือฝนเนี่ยจะเป็น8แต่นะคะแดดแค่4ของเรานี่ฝนตกชุกตลอดปีนะคะแต่ก็ดีนะคะเพราะเกษตรกรนี่ต่างก็ยิ้มเพราะว่าไม่แน่พะวงเรื่องไม่มีน้ำนะคะเราก็ต้องยอมรับว่าฝนตกดีกว่านะคะเพราะว่ามันไม่เป็นปัญหากับเพื่อส่วนไร่นาของเรานะคะ
1: ฝนตกนั้นคงไม่ท่วมเลยนะ
0: ค่ะไม่ท่วมค่ะเพราะเรามีหนองใหญ่รองรับนะคะ
1: แต่ว่าอำเภออื่นก็ยังมีอยู่นะครับ
0: ค่ะนะที่น่าเป็นห่วงคือท่าแซะนะคะเพราะว่า
1: หลังสวน
0: หลังสวนนะคะเพราะว่าทางนี้เขาจะน้ำท่วมประจำนะคะแล้วของเราก็จะท่วมอยู่หน้าโรงเรียนเสียภัยหน้าโรงพยาบาลแล้วก
1: ็
0: ตรง
1: ว
0: ังไผ่นะคะ
1: น้ำฝนไม่ใช่ท่วมน้ำคลอง
0: ใช่เพราะเกิดจากการที่ว่าระบายไม่ทันนะคะคือแล้วก็เป็นที่รุ่มต่ำด้วยตรงจุดนั้นนะคะ
1: ครับ16:29 น.1 เพลงนะครับ
0: คร
1: บเพราะเชิญรับฟังครับ

0: น้องไม่ต้องพูดแล้วมั้งน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นน้องเล็กเจอประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรก็เชิญก่อนครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: คุณพ่อคะวันอาทิตย์นี้เป็นวันพระใหญ
0: ่วันอาทิตย์
1: วันค่ะวันอาทิตย์วันที่31นะคะขึ้น15ค่ําเดือน6เป็นวันวิสาขบูชานะคะ
0: แสดงว่าเป็นสายหมู่จะชวนชาวบ้านเข้าวัด
1: เข้าวัดอีกแล้วค่ะนะคะใครใกล้วัดไหนไปวัดนั้นนะคะเพราะว่าเป็นวันที่เป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราค่ะ
0: ไม่ให้นั่งในอาสนะเดียวกันน่ะ
1: เหมือนวัดพระตาโป่งกับวัดพระจิตกับวัดเจดีย์นะคะแต่ของอสมเร็จนี้จะไปวัดเหนือนะคะไปวัดชุมพรรังสรรค์นะคะแล้วก็เราจะได้ไปสวดมนต์กันที่วัดนะคะแต่ตอนเช้านี่ก็จะมีตักบาตรนะคะมีตักบาตรพระสงฆ์แล้วก็พอประมาณสัก11โมงก็จะไปที่วัดถวายปิ่นโตนะคะอสมเร็จก็จัดสังฆทานไปแล้วนะคะ5ชุด
0: คือวัดเหนือพระมีสักกี่รูปไม่ทราบ
1: ประมาณ25ค่ะ25มากมากค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นวัดที่หนึ่งใกล้บ้านเราด้วยแล้วก็เล็กเป็นเด็กที่โตกับวัดเหนือนะคะเพราะอยู่ใกล้บ้านนะคะ
0: แต่ว่าเจ้าคณะจังหวัดอยู่วัดเกาะแก้วนะ
1: ค่ะอ๋อไม่ค่ะตอนนี้เจ้าก็อ๋อใช่
0: วัดเกาะแก้วท่านพระครูอะไรแล้วท่านพระครู
1: เพราะตอนนี้เจ้าวัดของวัดชุมพรรังสรรค์ก็ท่านอาพาธไปอยู่ที่ขอนแก่นนะคะไปอยู่ขอนแก่นเพราะท่าน90กว่าแล้วจะ100แล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็รักษาการแทนอยู่ก็ท่านพระครูนะคะแล้วก
0: ็ที่พระครูอนุชัยอะไรเนาะตอนนี้นะคะ
1: แต่ถ้าถามว่าก็วัดก็ยังมีประเพณีเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าจะมีทางสำนักสงฆ์ของเรานี่เข้ามาดูแลนะคะ
0: แล้วก็วัด
1: สำนักพุทธมาดูแลตลอดนะคะ
0: เขามีสำนักงานตรงนั้นเลยนะ
1: ค่ะอยู่ตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ดีอย่างนะคะพี่นิพนธ์
0: เจ้าหน้าที่ทำนั่นเลยพิธีกร
1: ใช่เป็นพิธีกรหมดเลยซึ่งมันถูกต้องแล้วก็มันไม่
0: ครับไม่ครับเขามีตัวชี้วัดทราบข่าวนะว่าถ้าหากไม่มีการทำศพหรืองานพระทานเครื่องศพจะถูกพิจารณานะเพราะว่าไอ้ผลงานอันนี้เป็นตัวชี้วัดของการผลงานปฏิบัติงานของเขา
1: แต่เจ้าหน้าที่ของเขาก็เวลามีงานศพนะคะเขาก็บริการดีมากเลยนะคะไม่ว่าจัดสถานที่นะคะจะมาดูแลตลอดว่าเราจัดถูกต้องไหมเรียงลำดับพระอาวุโสอะไรเนี่ยเขาจะมาดูแลให้เรานะคะซึ่งตรงจุดนี้จากเมื่อก่อนเราก็จะให้กับชาวบ้านที่
0: เป็นมรรคทายก
1: นะคะแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของสำนักพุทธก็จะมาดูแลให
0: ้ดีมากนะฮะแต่ว่ามีเฉพาะวัดเดียวนะมั้งวัดอื่น
1: วัดโพก็มีค่ะนะคะก็อยู่ที่ว่าเจ้าภาพจะมาแจ้ง
0: และทางนี้
1: ใช
0: ่
1: แล้วเขาก็จะไปเพราะว่าส่วนมากเจ้าหน้าที่เขาจะไม่ก้าวไก่กันแต่ว่าแต่ถ้าของวัดชุมพรรังสรรค์นี่เจ้าหน้าที่เขาจะดูแลให้หมดเลยนะคะ
0: เพราะว่าเป็นที่ว่าวัดโพเขามีเจ้าหน้าที่เขาโดยเฉพาะแล้วนะที่ก็รู้จักนะอย่างคุณสำราญอะไรเงี้ยที่ไปทำอยู่ที่นั่นนะฮะก็ตัวนกพุทธก็คงจะอยู่ตรงนั้นแหละเมื่อสองวันนี้เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายมหานิกายเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ที่วัดนอกหลังสวนใช่ไหม
1: ค
0: ่ะท่านสมณะภาคไปเขาก็เอาพระที่อาวุโสเป็นพระครู
1: ขึ้นมาแทน
0: ครับแต่ต้องเป็นพระครูอะไรพระครูเกี่ยวกับต้องสูงนะพระครูอำเภอพระครูตำบลไม่ได้พระครูก็เลยวัดสามวัดเกาะแก้วอาวุโสที่สุดก็เลยได้เป็นตอนนี้รักษาการอยู่น
1: ะ
0: นี่ฝ่ายนิกายนะ
1: ฝ่ายมหานิกาย
0: ธรรมยุทธเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธวัดโพธิการาม
1: วัดโพ
0: มรณภาพนะท่านเทพมงคลกวีพระเทพมงคลกวีก็คนที่ได้เป็นก็คือวัดเขาดินเพราะว่าเป็นพระครูอะไรนะพระครูฝ่ายคืออำเภอน่ะคือสูงกว่าตำบลนะก็ได้เป็นตรงนี้ฝ่ายของธรรมยุทธ์อยู่ที่วัดเขาดินฝ่ายมหานิกายอยู่ที่วัดเกาะแก้ว
1: ที่วัดเกาะแก้วนะคะ
0: ครับมีอะไรต่อไหมน้องเชิญ
1: ก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังคะโรคที่สมเด็จให้เฝ้าระวังมากที่สุดคือ1โรคไข้เลือดออกนะคะเพราะว่าโรคไข้เลือดออกนี่มันเกิดจากจุงรายเป็นพาหะของโรคอาการก็มีไข้นะคะแล้วก็โรคไข้เลือดออกนี่ถ้าเป็นอันตรายถึงกับชีวิตได้นะคะเพราะว่าหากว่าเราปล่อยปละเลยบางคนไม่ทราบทานยาเองซื้อยาทานเองนะคะซึ่งตรงจุดนี้เองเป็นจุดบกพร่องของเราที่ว่า1เราไม่คิดว่าเราเป็นโรคไข้เลือดออกนะคะเราคิดว่าเราเป็นไข้ธรรมดาเป็นไข้ปกติเราก็ซื้อยาทานอย่างเช่นยาพารานะค
0: ะผู้ใหญ่2คนยังเสียจะไม่ดารานะ
1: ใช่โรคไข้เลือดออกนะคะไม่ได้อาจาร
0: ย์ผู้ชายเราก็นึกว่าเฮ้ยสภาพร่างกายของผู้ใหญ่
1: เนี่ยนะ
0: แต่กลับว่าเป็น ยกชายนิทรามาตั้งหลายปีจนถึงแล้วผู้หญิงอีกคนนึง

0: ของ
1: น้องของนักร้องอะไรนะคะที่กุ้งสิทธิราชนั่นก็เหมือนกันนะคะอันตรายถามว่าแล้วถ้าเด็กเล็กนะคะยิ่งแรงกว่าเราอีกเพราะเด็กเล็กเนี่ยเขามีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าเรานะคะเราเลยต้องระวังเวลาเด็กนอนเนี่ย บางคนชอบใช้พัดลมเป่าแต่หรือว่าพอพัดลมพัดผ่านไปแล้วพอนิ่งปั๊บยุงกัดทันทีอันนี้ไม่ด
0: ีนิดนานพวกน
1: ี้ใช่แล้วยุงมันตัวมันขาวมากนะคะถ้าหากจะให้เด็กนอนกลางวันควรมีมุ้งกางนะคะพัดลมนี่ไม่ได้เลยนะคะเมื่อก่อนโอ้ยไปตรงบ้านไหนก็เอาพัดลมแล้วบางบ้านกลัวยุงกัดจี้ตรงตัวเด็กอันนั้นก็ผิดนะคะคุณพ่อเพราะอย่าลืมว่าลมเย็นเนี่ยมันตรงตัวมากไปเด็กหายใจไม่ทัน
0: เ
1: ด็กเป็นหวัดแล้วก็อุณหภูมิในร่างกายนี่ปรับไม่ทันนะคะสมเด็จก็เลยไม่แนะนำหากเด็กนอนนะคะควรมีมุ้งกางครอบเอาไว้เลยนะคะไม่ใช่ว่าใช้พัดลมแต่ส่วนมากเกือบทุกบ้านจะใช้พัดลมนะคะซึ่งมันผิดนะคะแล้วก็โรคที่จะต้องระวังตามมาคือ1โรคตาแดงนะคะเพราะเวลาฝนตกเนี่ยอย่าลืมว่าในอากาศเนี่ยมันมีสารพัดฝุ่นนะคะมันก็เวลาฝนตกน้ำฝนเข้าตาก็เลยจะทำให้เราเป็นโรคตาแดง
0: ยุงนี่มีทั่วโลกไหม
1: เขาบอกว่าทางยุโรปไม่มีเพราะว่าเป็นชื้น
0: อากาศ
1: เย็นอากาศหนาวจะเป็นอยู่ที่แถบอากาศร้อนนะคะ
0: อากาศร้อนทางเอเชียเนี่ย
1: ถ้าทางเอเชียเรานี่จะมียุงชุมมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็โรคต่อมาคือโรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบทางเดินอาหารนี่ก็เกี่ยวกับที่เราทานอาหารเข้าไปอย่างช่วงนี้ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะมากที่สุด
0: ทุเรียนสิ
1: ทุเรียนนะคะอันนี้น่ากลัวนะคะเพราะว่าโรคระบบทางเดินอาหาร
0: แล้วมันจริงไหมเขาบอกว่าห้ามกินทุเรียนกับน้ำอัดลม
1: จริงแท้เลยนะคะเพราะว่าน้องปิ่นที่อยู่ร้านในทองอาหารตรงอยู่ตรงโอเชียนน้องเขาทานกาแฟก็ไปเสร็จแล้วเขาเหลือมเห็นทุเรียนนะคะชื่อน้องปิ่นเลยขอเอ่ยนามเลยเพราะน้องก็ปรากฏว่าเขาทานทุเรียนเข้าไปแป๊บเดียวเท่านั้นหายใจไม่ออกแน่นอกทันทีทีนี้แฟนเขาก็ตกใจก็เลยมาทุบหลังคิดว่าสำลักนะคะเขาบอกไม่ใช่เขาแน่นอกเลยทีนี้ก็เอายาหอมทานเข้าไปเขาก็บอกยังไม่หายอันนี้อันตรายที่สุดคือหนึ่งอย่าลืมว่าทุเรียนมันมีกรดกรรมฐานแล้วมันร้อนแล้วก็เจอน้ำอารมณ์ก็มีกรดอีก
0: มีกรดเหมือนกัน
1: ค่ะมันก็มันเลยดัน
0: ไปเจอกันข้างล่าง
1: มันดันกันนะคะแล้วก็โรคต่อมาคือโรคน้ำกัดเท้า
0: อ
1: ันนี้น่ากลัวนะคะเพราะว่าถ้าเท้าแฉะปุ๊บเรายังฝืนอยู่น้ำกัดเท้าแล้วก็ทรมานมากเวลากลางคืน
0: แล้วว่าเป็นเรื่องน่ากลัวเหมือนกันนะน้ำกัดเท้า
1: น้ำกัดเท้าเพราะเชื้อมันจะเข้าตรงแผลของผิวหนังที่เปื่อยยุ่นนะคะแล้วก็โรคฉีหนูก็อันตรายนะคะเพราะว่ามาจากปัสสาวะของหนูและอุจจาระที่มันได้ราดนะคะ
0: มันเป็นไวรัสอยู่เหมือนกัน
1: นะคะแล้วก็โรคระบบทางเดินหายใจก็คือโรคหวัดนะคะโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็ RSV นะคะแล้วก็อีกโรคคือโรคปอดบวม
0: ปวดนี่ต้องความชื้น
1: แ
0: หละ
1: นะคะเวลาปอดบวมนี่แหละจากสาเหตุคือ1เป็นไข้หวัดมาเป็นไข้หวัดใหญ่มาแล้วก็ปล่อยปละเลยรักษาไม่หายนะคะก็ทำให้เชื้อนี่ลงไปอยู่ที่ปอดทำให้ปอดชื้นแล้วก็เป็นหวัดได้แล้วก็โรคไข้มาลาเรียซึ่งก็มาจากยุง
0: มาลาเรียนี่ก็รักษาไม่หายเหมือนกันไหม
1: ไม่เลยเพราะเชื้อจะอยู่กับ
0: เราที่เคยมีลูกน้องคนหนึ่งนะใครก็กล่าวหาว่าเขาเป็นโรคร้ายอื่นไม่ใช่
1: มันเป็นไข้มาเรียเพราะมันจะเป็นอยู่ๆมันก็จะเป็นแล้วมันก็หายแล้วพออยู่ๆมันก็จะกลับมาเป็นอีก
0: ถ้าหนาวสั่นกลางคืนเนี่ยนะโดยที่ว่าไม่มีสาเหตุอะไรมาก่อนเนี่ยเขาบอกให้ระวังไว้เลยนะครับ
1: น่ากลัวมากที่สุดแล้วก็อีกโรคที่เราต้องระวังคือ1โรคไวรัสตับอักเสบ A นะคะซึ่งมาในช่วงหน้าฝน
0: มีเฉพาะวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B มั้ยที่ฉีดกัน
1: ตอนที่ฉีดไปนี่เราก็ B กับ C นะคะแต่ A นี่เราจะได้รับวัคซีนตั้งแต่แรกเกิด
0: อ๋อแรกเกิดรับได้
1: นะคะแล้วก็จะอยู่จนตลอดชีวิตนะคะแต
0: ่ถ้าปลูกฝีนะ
1: คะแต่ถ้าก็มารับตอนโตก็จะคุ้มไปได้ถึงอีก20ปีแต่ส่วนมากนี่จะตลอดชีวิตเราถ้าเราได้รับวัคซีนไปแล้วนะคะแล้วก็โรคที่แปลกและก็น่ากลัวเป็นของใหม่คือโรคไข้ดินนะคะซึ่งตรงจุดนี้สมัยก็ไม่ใช่เป็นโรคแปลกเพราะว่าเราเป็นกันแล้วแต่เราคิดว่าเราเป็นโรคไข้หวัด
0: หรือว่าไม่รู้นะ
1: แต่เราไม่รู้เราปล่อยปละละเลยแต่ที่จริงมันเป็นอีกหนึ่งโรคที่ว่าทางสาธารณสุขเขาตรวจพบว่ามันเป็นโรคของการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งมันอยู่ในดินนะคะช่วงนี้หน้าฝนต้องระวังกันนะคะโรคที่เราต้องเฝ้าระวังที่เราสมัยเป็นห่วงที่สุดนะคะก็หนึ่งโรคไข้ดินสองไข้เลือดออกแล้วก็โรคปอดบวมนะคะเพราะอากาศมันชื้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปฉีดวัคซีนเอาไว้ป้องกันกันไว้แต่เนิ่นๆนะคะ
0: 16:44 ก็อีกสักหนึ่งเพลงนะเพราะว่าเหลือเวลาอีกนิดเดียวแล้วครับเชิญรับฟังครับท่าน

0: ครับพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับในรายการอปมช.คุยข่าวทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานของจังหวัดชุมพรเขาสักหนึ่งงานนะครับซึ่งก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเขาจะสร้างรถไฟไประนองเขาสร้างตรงไหนเอ๊ะถ้าโดนบ้านผมถูกเวรคืนหรือเปล่าพอไปดูข่าวออกเขาไปทางหลังสวนเมืองไทยเราเนี่ยอย่างที่เขาจะสร้างรถไฟความเร็วสูงถ้าเราสร้างได้ป่านนี้เราก็สบายแล้วนะนะก็เที่ยวจะไปไหนก็ปึ๊บกลายเป็นว่าถูกตัดสินว่าไปสร้างลูกรังให้เสร็จเรียบร้อยก่อนมันขัดแย้งกันนักในตัวครับของจังหวัดชุมพรเราเมื่อวันที่22นี่เรากำลังประชุมกันอยู่เรื่องคุยไอ้นั่นด้านการ
1: ของสตอ
0: ของปปชนะครับปปชก็คงเรื่องที่เราไปตรวจงานกันมาต่างๆ
1: นะคะ
0: ที่หลังสวนที่วังใหม่ที่วังไผ่และก็ไม่ใช่ที่ขุนกระทิงแล้วก็ที่เทศบาลเมืองเรื่องของการเทศบาลเมืองเนี่ยใกล้ๆเนี่ยก็คือการสร้างโรงไฟฟ้า
1: ที่เขากล้วย
0: ที่เขากล้วยกำจัดขยะนะครับ
1: กำจัดขยะ
0: พี่ไปดูมาแล้วน้องเล็ก
1: ค
0: ่ะสูงเป็นภูเขาลาวกาเลย
1: ใช่ เพราะว่าถ้าถามว่าเขากำจัดหรือเปล่าตอนนี้รู้สึกว่าจะหยุด
0: มันกำจัดไม่ได้นะถ้าไม่มีเผาอย่างที่ว่าคือถ้าเผาเนี่ยเขาทำโรงไฟฟ้านี่เขาบอกว่าจะเผาได้วันละ200ตันทีนี้ขยะขนาดนี้เข้ามาในชุมพรเนี่ยประมาณ100กว่าตันถ้ามีโรงไฟฟ้าได้จริงเนี่ยเขาต้องเอาจากประจวบจากระนองมาช่วยเพื่อให้มันได้ครบวันละ200ตัน
1: ให้ครบวันละ200
0: แต่ตอนเนี้ยเป็นภูเขาสูงลิบเลยสูงมากข้าไปดูมาแล้วที่เขากล้วยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทราบว่า31ธันวาคม69จะเปิดใช้แต่นี่ได้ข่าวว่ารู้สึกจะชะงักไปนิดน
1: ึ
0: งนะฮะก
1: ็มันเหมือนกับว่าการก่อสร้างนี่มันจะแบ่งเป็นช่วง
0: แบ่งเป็นช่วงนะฮะก็ดูกันไปนะครับคือ22ก็ซ้อนกับเราเขาไปประชุมกันที่วังตะกอที่หลังสวนนะครับโดยมีท่านร้อยปีกิติศักดิ์รอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานนะครับมีการประชุมว่าเป็นการศึกษาออกแบบรายละเอียดของเส้นทางรถไฟมาตรฐานขนาด 1.435 เมตรจากฝั่งจังหวัดชุมพรถ้าสร้างเฉพาะรถไฟมันก็จะแลนบริดจ์ล่ะแลนบริดจ์มันต้องสร้างถนนสร้างรถไฟด้วยไหมทางรางด้วยมันต้องใช้ระยะทางเขาว่ากว้างเลยนะน้องไปสี่เลนกลับสี่เลน
1: แ
0: ล้วตรงช่วงมันจะต้องมีช่วงทางรางอีกด้วยต่างหากนะครับ
1: ตอนนี้เราก็เลยต้องติดตามข่าวกันว่ามันจะยังไง
0: จากฝั่งจังหวัดชุมพรเชื่อมไปยังท่าเรือแหลมริวฝั่งจังหวัดชุมพรก็ตรงนั้นแหลมริวนั่นแหละที่จะทำที่ว่าเขามีโครงการจะทำแลนบริดจ์นะฮะตรงนั้นนะครับแหลมริวก็คืออยู่หลังสวนนะฮะเชื่อมต่อไปท่าเรือแหลมอ่าวอ่างรวมทั้งส่วนเชื่อมโครงทางเรือข่ายทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเพิ่มศักยภาพและการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงระหว่างฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโอ้ถ้าสมมติว่าสร้างจากสถานีรถไฟเนาะสร้างเฉพาะไปกลับนะสร้างรถไฟตรงนี้แล้วก็วิ่งคู่ขนานไปกับทางรถยนต์เนี่ยเพื่อสวยงามเหมือนกันนะเพราะว่าบริเวณนั้นมันมีเขามีอะไรแต่เราไม่ต้องวิ่งผ่านเขาก็ต้องเจาะอีกแล้วนะวิ่งในที่อะไรเขาเรียกเหวนะแล้วคลึกลงไปนั่นแหละก็ทำสะพานสวยๆวิ่งแต่ไม่รู้นะมันแล้วแต่นั่นนะภายในการประชุมเรามีการนำเสนอข้อมูลสำคัญของโครงการทั้งรายละเอียดรูปแบบการก่อสร้างขอบเขตการศึกษาการพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมอันนี้ต้องขอบคุณนิดดาวใต้นะนี่ข่าวของคุณนิดเขาแต่ว่าเขาก็ไปทำข่าวของจังหวัดนะฮะเราก็ออกมาชาทั้งพันต่อตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความรอบด้านและครบถ้วนตรงนี้มีผู้เข้าประชุมจากหลายภาคส่วนอาทิผู้นำชุมชนแหมไม่ได้กับพวกเราได้ไม่ได้ไป
1: ไม่ได้ไปครับพอดีเราติดประชุมของ
0: ประชาชนในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคเอกชนองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและสื่อมวลชนเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดเราประชุมกัน เรื่องของสตรองปปช.น
1: ะ
0: เพื่อถอดบทเรียนที่เราไปประชุมกันมาหลายๆแห่งรวมทั้งการไปตรวจสอบการรับนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา2569นี้นะครับที่โรงเรียนสะอาดประเดิมวิทยาชื่อให้เต็มสะอาดสะอาดอะไรน
1: ะ
0: ต้องโรงเรียนสะอาดประเดิมวิทยาและโรงเรียน
1: และก็โรงเรียนศรีอภัย
0: ชุมพรนะครับก็ไปกันมาก็มองดูว่าขณะนี้ทุกคนตื่นตัวในการป้องกันการทุจริตประพฤติไม่ชอบในวงราชการมากพอสมควรนะ
1: ตอนนี้
0: แล้ววันนั้นที่เรา
1: สมัยก่อนไม่กล้าก้าวลงเข้าไปแต่ตอนนี้
0: ว
1: ัน
0: น
1: ั้
0: นที่ลงเล็กไปทำจดรายละเอียดเลยน
1: ะ
0: ตอนวันนั้นเขาก็เชิญนักเรียนนิสิตนักศึกษามาจากสจร.สจร.คือเลขาสถาบันพระคุณทหารราชกระบังที่ประทิวนะฮะแล้วก็
1: แม่โจ้
0: ที่ละแม่เข้ามาก็ทุกคนตื่นตัวมีโรงเรียนสวนศรีใช่ไหมมีนะจากหลังสวนมาม ีโรงเรียนศรีอภัยโรงเรียนสะอาดโรงเรียนเทศบาลครบ
1: ค่ะเข้ามา
0: 350คนวันนั้นสาม พ่
1: อ
0: ผม
1: เพื่อจะได้รู้แนวทางว่าจะช่วยกันป้องกันยังไงไม่ให้
0: เกิดการเราเพิ่มเครือข่ายใช่ไหมเพิ่มเครือข่ายให้กระจายไปว่าจะได้ช่วยกันป้องกันเพราะว่าเรามีคะแนนเรื่องของการป้องกันการทุจริตแค่33ขั้นนั้นเองเป็นลำดับที่ร้อยกว่า
1: แต่ตอนนี้เราให้ความรู้กับเด็กเด็กเพื่อจะได้เป็นตาสับรถให้กับพวกเราค่ะ
0: ครับ
1: นะคะ
0: พระเนี่ยเรื่องการรถไฟที่ว่าประชุมนี่นะฮะผมก็เห็นก็ดีนะก็คือว่าเราอย่าเขาสร้างความเจริญให้ประเทศนะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่าขัดแย้งอย่าขัดแย้งนะอย่าอะไรนะขัดงานใช่ทุกงานทุกเรื่องทุกงาน
1: เราก็สนับสนุนเพื่อความเจริญของ
0: เพื่อความเจริญของประเทศเอ้าแต่ต้องคิดถึงท่านนะครับว่าถ้าเราสร้างแลนด์บริดจ์เนี่ยเราต้องดูว่าเรือสินค้ามันมาจริงไหมมันจะไปสิงคโปร์เหมือนเดิมหรือเปล่าตรงนี้สร้างแล้วร้างขึ้นมาอีกแล้วตายเลยนะ
1: แต่ความคิดของเล็กนะคะคิดว่าเขาต้องมาเพราะหนึ่งมัน
0: ยวดระยะทางใช่ค่ะ
1: และหนึ่งค่าใช้จ่ายมันน้อยลง
0: เราสูญเสียทางนั้นไปเยอะนะครับ
1: ค่ะไม่ได้เราไปอ้อมสิงคโปร์นี่อย่าลืมว่าเราต้องผ่านตรงนั้นเราต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
0: สิงคโปร์ตอนนี้เข้มงวดมากนะเรือเมื่อก่อนเรือทั่วไปเนี่ยเข้าห้องน้ำห้องท่าเนี่ยนะปล่อยลงไปเลยนะครับ
1: ใช่นี่ไม่ได้นะคะ
0: เดี๋ยวนี้ก็ต้องเก็บกับเก็บตอนนั้นเขาแห้งข้าว
1: ขึ้นบกธนาคารแล้วก็จึงว่ากำจัดบนบก
0: ตอนนั้นเขาแห้งข้าวนะครับ16:56 เหลืออีกประมาณ4 นาทีน้องเล็กขอบคุณ
1: ต้องขอบคุณท่านหัวหน้าอาสาจุนทัพนะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณหัวหน้าผอ.สวทชุมพรคุณอุศนีเอกมนพนะคะที่ให้ความเมื่อเรื่องให้กับพวกเราแล้วก็ต้องขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยควบเสียงคือน้องประวิทย์ยังอมรนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่สวทชุมพรทุกท่านค่ะ
0: ครับเราสองคนก็ลาท่านผู้ฟังไป
1: ด้วยเพลงพ่อๆกันนะคะ
0: แต่เวลานี้นะครับ
1: ค่ะสวัสดี
0: ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการเจ้าหน้าที่ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายบนเกาะพะงันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันครั้งที่2สั่งการเจ้าหน้าที่ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายบนเกาะพะงัน
9: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.พร้อมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมบูรณาการเข้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายที่ดินโดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินีให้คนต่างชาติถือครองธุรกิจแทนซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้21รายและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกกลุ่มเป็นบริษัทที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเข้าข่ายครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายค้นและเจ้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวม32บริษัทพร้อมกันนี้รองผบ.ตร.ระบุว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานป้องกันการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายและสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมแม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของคนไทยอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รองผบ.ตร.ยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการ Monkey Ghost ทลายขบวนการจัดหาบัญชีม้าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
10: พันตำรวจเอกอนุชาศรีสำโรงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4พร้อมด้วยพันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเปิดปฏิบัติการมังกี้โกสต์นำหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดเข้าจับกลุ่มนางสาวดวงฤทัยอายุ37ปีภูมิลำเนาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในข้อกล่าวหาเป็นธุระจัดหาเพื่อให้มีการซื้อขายบัญชีเงินฝากเพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีประชาชนและเยาวชนมาเปิดบัญชีธนาคารให้จำนวนมากอ้างว่าจะนำบัญชีไปใช้ในการรับเงินที่มาจากการไลฟ์สดขายอาหารเสริมโดยให้ค่าตอบแทนบัญชีละ 3,000 บาทจึงวางแผนทำการจับกุมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลผู้ร่วมขบวนการนอกจากนี้ตำรวจไซเบอร์ขอเตือนประชาชนและเยาวชนถึงการยินยอมเปิดบัญชีม้าให้กับบุคคลอื่นว่ามีความผิดตามกฎหมายอาจทำให้ถูกดำเนินคดีในความผิดอาญาร้ายแรงได้ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: จังหวัดสตูลจัดงานประจำปีและงานกาชาดปี2569สตูลสมายเติมสุขที่สตูลจัดเต็ม10วันพร้อมคืนความสุขให้ประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
11: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลกำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาดปี2569สตูลสมายเติมสุขที่สตูลระหว่างวันที่23พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ณสนามบินกองทัพอากาศอำเภอเมืองสตูลเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลสำหรับช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆรวมทั้งช่วยเหลือผู้ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดารและกิจกรรมสาธารณกุศลอื่นๆรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายเช่นชมนิทรรศการจากส่วนราชการมหกรรมของดีวิถีสตูลส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดสตูลการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนชมการแสดงศิลปินชื่อดังในส่วนของร้านนาวากาชาดปีนี้ลุ้นโชคใหญ่ตักนาวากาชาดใบละ20บาทแจกจริงรถจักรยานยนต์2คันทุกค่ำคืนและรางวัลอื่นๆอีกกว่า 1,000 รางวัลจึงขอเชิญชวนชาวสตูลนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Run.
1: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
2: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
3: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะท่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ซะบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงนะ
2: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
3: ลดฝุ่นคุณช่วยแก้แค่เช็คสภาพรถ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: สวัสดีครับผมนายพิพากษาชูแวงวาปีอธิบดีอัยการภาค4สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560โดยปัจจุบันมีท่านอัยการสูงสุดท่านไพรัชพรสมบูรณ์สิริเป็นอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการภาค4เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานอัยการสูงสุดตามประกาศแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุดโดยมีอธิบดีอัยการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนคือให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเป็นภารกิจที่สำคัญและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมชิ้นหนึ่งก็คือการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทายาทผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องขอต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ในกรณีที่เจ้ามรดกตายและไม่สามารถจัดการมรดกได้โดยผู้จัดการมรดก

รดกมีสิทธิและหน้าที่ในการจัดการมรดกเพื่อแบ่งปันให้แก่ทายาทตามกฎหมายตามสิทธิกรณีที่จะต้องมีการจัดการมรดกนั้นจะต้องร้องขอให้ศาลมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะจัดการมรดกได้ซึ่งในกรณีจัดการมรดกนี้มีทนายความบางส่วนได้โต้แย้งการร้องขอจัดการมรดกของพนักงานอัยการอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่สำนักงานอัยการสูงสุดเล็งเห็นแล้วว่าการที่อัยการยื่นคำร้องขอจัดการมรดกแก่ประชาชนนั้นเป็นการดำเนินการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงจากอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจนั้นจะเห็นได้ว่าการร้องขอจัดการมรดกนั้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นยกเว้นเพียงค่าธรรมเนียมตามกฎหมายเท่านั้นซึ่งการร้องขอจัดการมรดกเป็นผลงานที่โดดเด่นเป็นรูปธรรมและสามารถช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้โดยแท้จริงโดยไม่เลือกปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นสำนักงานอัยการสูงสุดรู้สึกภาคภูมิใจในหน้าที่นี้เป็นอย่างยิ่งในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนจึงขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านที่ได้มาใช้บริการเพื่อให้สำนักงานอัยการสูงสุดรับใช้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความลำบากขอให้ท่านมีความสุขแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามอัยการเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งอัยการไทยหัวใจเพื่อแผ่นดินครับขอขอบคุณครับ

0: ารักน้ำหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรในการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้เป็นบริเวณต้นน้ำลำธารอนุรักษ์ปลูกฝังให้คนรักและหวงแหนป่าไม้ช่วยให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทำกินได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีอาชีพและยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่า
1: วันเกิดปีนี้คุณยายอายุเท่าไหร่ดีคะ35ดีไหม
2: 30ก็พอมั้งอายุจริงเท่าไหร่ไม่สำคัญจ้าเพราะอายุใจยังวัยรุ่นอยู่สุขใจวัยเกษียณเมื่อชีวิตยังมีแรงทำไมต้องปล่อยให้เหี่ยวเฉาวัยชราไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะจ้าอย่าหาว่ายายสอนเลยถ้าเตรียมตัวให้พร้อมทั้ง5ด้านคือเรื่องสุขภาพสังคมเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเริ่มต้นเตรียมตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในอนาคตต้นเปี่ยมทั้งคุณค่าศักดิ์ศรีและความสุขนะจ๊ะ

ากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับกับผมยุทธพรบานเย็นเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.นะครับพบกันหลังเคารพธงชาตินะครับแล้วก็ก่อนข่าวพักค่ำโดยประมาณนะครับทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับรวมถึงวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะครับทั่วประเทศที่รับสัญญานะครับคุณผู้ฟังครับในปัจจุบันเนี้ยมีการหลอกลวงหลากหลายรูปแบบเหลือเกินโดยเฉพาะเรื่องของการหลอกลวงในออนไลน์นะครับคุณผู้ฟังก็จะได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเนี่ยก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็โลกอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นใช่ไหมครับก็อาจจะทำให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์ในหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าด้วยวัยของเด็กเองนะครับที่ยังอาจจะขาดในเรื่องของการใช้ความระมัดระวังจึงอาจจะตกเป็นเป้าหมายนี่แหละนะครับที่หลอกล่อได้ง่ายนะครับในขณะที่ผู้ปกครองบางส่วนก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับทำให้เนี่ยไม่สามารถที่จะให้ความรู้นะครับหรือว่าคำแนะนำแก่เด็กและเยาวชนนะครับเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแล้วก็อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับก็วันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบของอาชญากรรมออนไลน์ที่มักจะเกิดขึ้นได้บ่อยในปัจจุบันต่อเด็กและเยาวชนนะครับอย่างแรกก็คือการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีลักษณะเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นการพนันละมกอนาจารนะครับหรือว่าการใช้ความรุนแรงในลักษณะต่างๆเป็นต้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเด็กเยาวชนอาจยังขาดวุฒิภาวะนะครับในการแยกแยะข้อมูลที่ได้รับว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำจึงอาจเกิดการรับรู้หรือเรียนรู้ในเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวก่อนวัยอันควรแล้วก็มีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเลียนแบบกลายเป็นคนชอบใช้ความรุนแรงเสพติดการพนันหรือว่าการเกิดการเลียนแบบก็ทำให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนเป็นต้นได้นะครับรูปแบบต่อมาก็คือการถูกหลอกเอาภาพที่ไม่เหมาะสมของเด็กนะครับแล้วก็นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศเด็กได้เนื่องด้วยเด็กอาจจะขาดความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์กับบุคคลอื่นนะครับก็ทำให้อาจจะทำให้เด็กถูกหลอกลวงจากคนร้ายที่แฝงตัวมาเป็นเพื่อนในโลกออนไลน์ได้ง่ายนะครับซึ่งอาชญากรรมส่วนใหญ่ที่เด็กตกเป็นเหยื่อในการหลอกลวงทางออนไลน์เนี่ยก็คือการที่คนร้ายหลอกให้เด็กส่งภาพหรือวิดีโอคอลกับคนร้ายนะครับในลักษณะที่เด็กไม่ได้สวมเสื้อผ้าหรือว่าให้ถ่ายภาพในลักษณะลามกส่งให้คนร้ายจากนั้นคนร้ายก็จะติดต่อหาผู้ปกครองเพื่อข่มขู่เอาเงินหรือว่านำภาพของเด็กที่ได้นะครับไปขายตามเว็บไซต์ต่างๆนอกจากนี้นะครับอาจมีการหลอกลวงให้เด็กไปพบหรือมีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กรูปแบบที่3การถูกหลอกลวงนะครับในการซื้อสินค้าบริการหรือไอเทมเกมนะครับก็จะเกิดขึ้นกับเด็กที่ผู้ปกครองเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ให้กับเด็กหรือว่ามีการผูกบัตรเครดิตกับโทรศัพท์ที่เด็กใช้งานนะครับเนื่องจากว่าด้วยการซื้อสินค้าและบริการหรือว่าไอเทมเกมเหล่านี้เนี่ยในปัจจุบันมีขั้นตอนในการชำระเงินที่ง่ายมากนะครับดังนั้นเนี่ยหากผู้ปกครองไม่ระมัดระวังนะครับก็อาจจะไม่ได้มีการกำหนดมาตรการในการชำระเงินที่อาจจะรัดกุมสักเท่าไหร่ก็อาจจะทำให้เด็กเนี่ยถูกล่อลวงได้ง่ายนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือการล่วงละเมิดบุคคลอื่นทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการกลั่นแกล้งระรานในโลกออนไลน์หรือที่เราเรียกกันว่าไซเบอร์บูลลี่อิงนี่แหละนะครับการทะเลาะหรือล้อเลียนกลั่นแกล้งดังกล่าวนี้ก็ระหว่างเพื่อนของเด็กหรือคนรู้จักมักเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับแล้วก็ข้อมูลที่กลั่นแกล้งก็อาจจะกระจายเป็นวงกว้างไปก็อาจทำให้บุคคลที่ถูกกลั่นแกล้งได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจนะครับก็อาจจะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าจนอาจนำไปสู่เหตุการณ์ร้ายแรงอย่างอื่นได้นะครับและแม้ผู้ก่อเหตุจะเป็นเด็กก็อาจจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องขอความร่วมมือนะครับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะครับตลอดจนครูอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญนะครับในการกำกับดูแลแล้วก็การเข้าถึง สื่อออนไลน์ของเด็กๆเหล่านี้นะครับให้ช่วยกันแล้วก็ให้ความรู้และเฝ้าระวังนะครับระมัดระวังสอดส่องดูแลการใช้เทคโนโลยีแล้วก็อินเทอร์เน็ตของเด็กให้เป็นไปตามวัยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อตัวเด็กแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผู้ให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆก็มีฟังก์ชันที่สามารถช่วยให้ผู้ปกครองสามารถที่จะติดตามนะครับแล้วก็ควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบุตรหลานของท่านได้นะครับก็ตลอดจนควบคุมไม่ให้เข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสมกับวัยของเด็กให้ผู้ปกครองได้เลือกใช้นะครับเป็นจำนวนมากหากเป็นกรณีการซื้อของนะครับในร้านค้าออนไลน์ผู้ปกครองควรร่วมกับบุตรหลานนะครับในการตรวจสอบข้อมูลร้านค้าเพื่อไม่ให้ถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะครับแล้วก็หากทำได้ดังที่กล่าวไปเนี้ยก็เชื่อว่าก็จะช่วยให้เด็กและเยาวชนเนี่ยสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมในโลกออนไลน์นะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับหากพบเห็นเว็บไซต์ใดที่มีการนำเสนอข้อมูลที่ผิดกฎหมายและอาจเป็นภัยกับเด็กและเยาวชนก็สามารถแจ้งเบาะแสไปยังตำรวจได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับหลังจากที่บ้านเราเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่อาจจะเกิดมลพิษทางอากาศเกิดขึ้นได้นั่นก็คือเจ้าฝุ่นขนาดเล็กนะครับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เนี่ยเมื่อเราหายใจเข้าไปแล้วเนี่ยในร่างกายของเราก็จะส่งผลให้มีการทำงานของปอดในลดลงการแลกเปลี่ยนอากาศน้อยลงนะครับก็ทำให้หายใจสั้นหัวใจทำงานหนักมากขึ้นกว่าปกติแล้วก็เกิดการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจนะครับสาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองเนี่ยมีหลากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังอาทิอย่างเช่นควันจากรถที่ใช้น้ำมันดีเซลการเผาขยะเศษใบไม้กิ่งไม้ในที่โล่งแจ้งนะครับรวมถึงควันจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะครับผลกระทบนะครับจากฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับได้แก่การเกิดอาการไอจามนะครับมีน้ำมูกไซนัสอักเสบนะครับเจ็บคอมีไข้เหนื่อยง่ายเท้าบวมหัวใจเต้นเร็วนะครับคันตามร่างกายมีผื่นแดงตามร่างกายมีอาการแสบหรือคันตามองเห็นไม่ชัดเจนนะครับตาแดงน้ำตาไหลแล้วก็โรคมะเร็งนะครับกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับได้แก่เด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงเหล่านี้นะครับควรงดออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งจำกัดเวลาการออกกำลังกายแล้วก็กิจกรรมที่ออกแรงนะครับรวมถึงสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายและจัดเตรียมยาหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมเสมอนะครับสำหรับคำแนะนำในการดูแลบ้านเรือนและชุมชนของเรานะครับให้ปลอดภัยจากฝุ่นละอองก็สามารถทำได้โดยการจัดห้องของเรานะครับภายในบ้านของเราให้สะอาดปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดอยู่เสมอนะครับไม่ให้ฝุ่นละอองเข้ามาภายในบ้านของเรานะครับทำความสะอาดบ้านนะครับโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะครับทำความสะอาดไม่ทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นหรือควันนะครับอย่างเช่นจุดธูปจุดเทียนนะครับเป็นต้นไม่เผาขยะนะครับเศษใบไม้กิ่งไม้และยาทุกชนิดนะครับหรือว่าสิ่งใดที่อาจทำให้เกิดควันหรือหมอกควันมากขึ้นนะครับถ้าใช้เครื่องปรับอากาศที่ต้องนำอากาศนะครับจากภายนอกเข้ามาเนี่ยควรปิดช่องอากาศเพื่อป้องกันฝุ่นจากภายนอกด้วยนะครับและหมั่นตรวจสอบทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและไม่ใช้ไม้กวาดในการทำความสะอาดเนื่องจากจะเป็นการกระตุ้นให้ฝุ่นเนี่ยฟุ้งกระจายนะครับแล้วก็เรื่องของการดับเครื่องยนต์และยานพาหนะทุกชนิดนะครับทุกครั้งที่จอดรถนะครับและหลีกเลี่ยงการใช้ยานพาหนะที่เป็นเครื่องยนต์หรือใช้ในกรณีจำเป็นเพื่อเป็นการเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลพิษทางอากาศด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับมลพิษทางอากาศเนี่ยเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีอันตรายมากนะครับนอกจากต้องงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองแล้วนะครับอย่างเช่นงดการสูบบุหรี่นะครับงดการเผาในที่โล่งแจ้งนะครับแล้วเนี่ยยังจำเป็นที่จะต้องจำกัดเวลาในการทำกิจกรรมนอกบ้านด้วยนะครับหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านหรืออาคารนะครับต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับ N95 ทุกครั้งหากจำเป็นต้องออกไปภายนอกอาคารนะครับรวมถึงติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ที่ตนเองอยู่เสมอๆด้วยนะครับแล้วก็หากร่างกายเกิดความผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับคุณฟังครับในช่วงนี้นะครับเราทิ้งท้ายกันในเรื่องของการเชิญชวนการบริจาคอวัยวะนะครับ การบริจาคอวัยวะนี่นะครับคือการบริจาคอวัยวะที่ยังมีสภาพสมบูรณ์เพื่อใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยวิธีอื่นนะครับหรือว่าเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายอาจได้จากอวัยวะของผู้ที่มีจิตศรัทธาซึ่งแสดงเจตนารมณ์ในการบริจาคอวัยวะเอาไว้หรือว่าได้จากญาติที่มีความประสงค์จะบริจาคนะครับปัญหาการขาดแคลนอวัยวะนี่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศของเรานะครับโดยในปี2562เขามีผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเพียงร้อยละ 10.7 นะครับของผู้ป่วยที่รออวัยวะทั้งหมดจึงมีผู้ป่วยที่รออวัยวะที่ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยเป็นจำนวนมากรวมทั้งบางส่วนก็เสียชีวิตก่อนได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะนะครับก็วิธีการทางการแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้ก็คือการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่นะครับด้วยอวัยวะของผู้มีจิตศรัทธาซึ่งได้แสดงเจตนารมณ์ในการบริจาคอวัยวะหรือได้จากญาติที่มีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะของบุคคลนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมาปลูกถ่ายนะครับจึงจะช่วยให้ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายมีชีวิตอยู่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวแล้วก็สังคมต่อไปนะครับอวัยวะใหม่ที่สามารถนำมาปลูกถ่ายได้เนี่ยได้แก่หัวใจนะครับตับไตปอดนะครับตับอ่อนนะครับกระดูกนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับซึ่งได้มาจากการนำอวัยวะใหม่เปลี่ยนแทนอวัยวะเดิมที่เสื่อมสภาพนะครับจนไม่สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้แล้วก็การผ่าตัดนั้นเนี่ยจะเป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วยในระยะสุดท้ายนะครับเพื่อให้อวัยวะใหม่นั้นทำงานแทนอวัยวะเดิมครับส่วนคุณสมบัติของผู้บริจาคอวัยวะนะครับผู้บริจาคอวัยวะต้องมีอายุไม่เกิน60ปีนะครับเสียชีวิตจากสภาวะสมองตายด้วยสาเหตุต่างๆปราศจากโรคติดเชื้อและโรคมะเร็งนะครับไม่เป็นโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานหัวใจโรคไตนะครับความดันโลหิตสูงโรคตับและไม่ติดสุรานะครับอวัยวะที่จะนำไปปลูกถ่ายต้องทำงานได้ดีนะครับปราศจากเชื้อที่ถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายอวัยวะอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบชนิด B ไวรัสเอดเป็นต้นนะครับแล้วก็ต้องแจ้งเรื่องการบริจาคอวัยวะแก่บุคคลในครอบครัวหรือญาติให้รับทราบด้วยนะครับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยได้มีการจัดทำแอปพลิเคชันบริจาคอวัยวะนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะก็สามารถบริจาคอวัยวะออนไลน์ได้นะครับเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอวัยวะบริจาคจากผู้เสียชีวิตที่จะนำมาปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่อวัยวะสำคัญนะครับอย่างเช่นหัวใจปอดตับไตล้มเหลวนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งนะครับผู้สนใจก็ที่จะบริจาคอวัยวะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีนะครับได้ที่App Store นะครับ Play Store นะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์1666หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์022564045-6หรือที่เว็บไซต์นะครับ www.organdonate.in.th นะครับ www.organdonate.in.th organdonate.in.th นะครับการบริจาคอวัยวะเนี่ยถือเป็นการสร้างประโยชน์แล้วก็ความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าเป็นการให้ชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยได้กลับคืนสู่สังคมด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีได้ดูแลครอบครัวและคนที่รักนะครับรวมทั้งยังมีโอกาสได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าบริจาคอวัยวะเนี่ยสร้างกุศลให้ทางผู้ให้แล้วก็มีการสร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้รับนะครับหนึ่งผู้ให้ช่วยได้8ชีวิตนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับกันมาต่อช่วงหน้านะครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
2: หาถุงผ้าอยู่หรอ
3: ใช่พกถุงผ้าสะดวกใช้ซ้ำเลิกก็ซักไม่ขาดง่าย
2: แหมเข้ากับกระแสร่วมสมัยรักสิ่งแวดล้อมเลยนะ
3: ตอนนี้ใครๆก็ลดการใช้ถุงพลาสติก
2: ยิ่งถ้ายึดหลัก reduce reuse recycle ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นับว่าเราก็มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว
3: ลดพลาสติกลดขยะลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
4: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
5: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะท่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ซะบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงนะ
4: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
5: ลดฝุ่นคุณช่วยแค่เช็คสภาพรถ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
6: สารคดีเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยตอนการวางแผนปรับตัวก่อนการเป็นผู้สูงวัยในทุกมิติท่านผู้ฟังครับสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยจะมีประชากรกลุ่มคนสูงวัยมากกว่ากลุ่มคนในวัยอื่นแน่นอนว่าพอขาดคนรุ่นใหม่ๆก็มาแทนที่ผู้สูงวัยหลายคนก็จะขาดลูกหลานคอยดูแลดังนั้นกลุ่มคนที่กำลังจะเข้าสู่ในวัยนี้หรือกลุ่มคนที่กำลังจะเกษียณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้ด้านสุขภาพอนามัยควรออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจำรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอหากิจกรรมที่สร้างเสริมคุณค่าทำแต่ต้องคำนึงว่าจะต้องไม่หนักจนเกินไปและควรหมั่นตรวจสุขภาพร่างกายอยู่เสมออย่างน้อยปีละ1ครั้งมีการฝึกสมองฝึกจิตและสมาธิมองโลกในแง่ดีหรือพัฒนาอารมณ์ให้มีความสุขด้านการปรับตัวทางสังคมและจิตใจควรหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆและหาได้คำแนะนำลูกหลานตามความเหมาะสมด้านการออมต้องเริ่มปรับพฤติกรรมการออมเงินเพื่อสำรองเงินไว้ใช้จ่ายให้เพียงพอหลังเกษียณและต้องรีบทำเสียแต่เนิ่นๆด้านที่อยู่อาศัยเตรียมตัววางแผนจัดบ้านและสภาพแวดล้อมให้สะดวกปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุเมื่อสูงอายุจัดบ้านให้โล่งและอากาศถ่ายเทได้สะดวกอย่างไรก็ตามการวางแผนปรับตัวในทุกมิติดังที่ได้กล่าวมาแล้วไม่จำเป็นจะต้องเริ่มทำก่อนที่วันเกษียณจะมาถึงเพียงไม่กี่วันแต่คุณเริ่มปรับตัวและวางแผนเสียแต่วันนี้เพราะถ้ารอถึงวันนั้นอาจจะเหลือเวลาไม่เพียงพอหรือปรับตัวไม่ทันก็ได้นะครับ

รูปแบบของการหลอกลวงของมิจฉาชีพโดยผ่านช่องทางการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นกลยุทธ์การหลอกที่ใช้วิธีทางจิตวิทยาเข้าร่วมด้วยนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมาในรูปแบบของการส่งข้อความหรือ SMS อีเมลเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆนะคะที่จะทำให้การหลอกลวงผู้ใช้งานกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อลวงเอาข้อมูลต่างๆที่สำคัญค่ะตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันค่ะในช่วงที่ผ่านมาจากการร้องเรียนของประชาชนที่มีเพิ่มมากขึ้นนั้นยังพบว่ามีมิจฉาชีพสร้างข่าวปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อในลักษณะการส่ง SMS ปลอมเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินและกดรับสิทธิ์จากลิงก์เพื่อขอสินเชื่อต่างๆรวมถึงมิจฉาชีพหลอกลงทุนโดยการอ้างจัดแคมเปญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นต้นซึ่งการกระทำลักษณะดังกล่าวนอกจากจะเป็นการซ้ำเติมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วยังเข้าข่ายความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งในฐานความผิดดังกล่าวเป็นความผิดต่อส่วนตัวผู้เสียหายจะต้องเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนในท้องที่เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดรวมถึงเตรียมหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นหลักฐานการโอนเงินบันทึกการสนทนารายการเดินบัญชีธนาคารค่ะตำรวจเตือนภัยจึงขอแนะแนวทางการป้องกันการถูกหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันออนไลน์ SMS LINE Facebook ดังนี้นะคะเมื่อพบ SMSหรือลิงก์ผ่านไลน์ Facebook ที่น่าสงสัยหรือหลอกลวงอย่าเพิ่งกดลิงก์เข้า

ายชั้นเปลี่ยนรหัสผ่านให้มีความซับซ้อนเพื่อให้เข้าถึงบัญชีได้ยากขึ้นและติดตามการอัปเดตข่าวสารกลโกงอยู่เสมอนะคะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อค่ะทั้งนี้สามารถแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วนหรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเบอร์โทรและ SMS มิจฉาชีพกสทช.กดดอกจัน137 AIS สายด่วน1185 True 9777หรือ Dtac 1678และสายด่วนตำรวจไซเบอร์หมายเลข1441หรือหมายเลขโทรศัพท์0818663000ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

0: เย็นนี้ที่ 92.5
1: ที่รักจ๋า
2: เดี๋ยวพี่แขนนี่รอยอะไร
1: อ๋อเข้าไปเล่นกับน้องส้มเช้งแล้วก็น้องคุกกี้มาโดนขวนเอาอะ
2: ส้มเช้งไหนคุกกี้ไหนอีก
1: หมาแมวข้างบ้านเราไงตัวเองที่เอาข้าวไปเทให้มันกินประจำไง
3: โรคพิษสุนัขบ้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆเมื่อถูกงับเป็นรอยช้ำแม้ไม่มีเลือดออกถูกข่วนที่ผิวหนังไม่มีเลือดออกหรือเลือดออกซิบๆถูกเกลียน้ำลายถูกผิวหนังที่มีแผลต้องล้างและรักษาบาดแผลพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนโดยด่วนด่วนด่วน
4: วันก่อนดูข่าวเห็นพ่อค้าแม่ค้าหลายรายพร้อมใจงดใช้โฟมและถุงพลาสติกนับว่าช่วงนี้ใครรักโลกรักสิ่งแวดล้อมอินเทรนด์จริง
5: ๆแหมที่ผ่านมาไม่ว่าจะพลาสติกในท้องปลาพยูนหรือว่าในท้องกวางก็เป็นกระแสที่ใครก็รับไม่ได้กับความมักง่ายที่ขาดจิตสำนึกขาดความรับผิดชอบนะ
4: ถูกต้องนะครับจิตสำนึกสำคัญที่สุด
5: รักโลกร่วมสร้างชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: เย็นนี้ที่ 92.5
6: ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการเย็นดีที่ 92.5 ในช่วงนี้กันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับหัวใจของเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายนะครับมีหน้าที่ในการสูบเฉียดเลือดนะครับเพื่อไปเลี้ยงร่างกายประมาณ5ลิตรต่อนาทีแบ่งออกเป็น4ห้องนะครับมี2ห้องบนแล้วก็2ห้องล่างหัวใจห้องบนเนี่ยมีจุดกำเนิดไฟฟ้าหัวใจที่เรียกว่า SA node ซึ่งก็จะทำให้เกิดอาการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าขึ้นในหัวใจห้องบนแล้วก็ส่งกระแสไฟฟ้าเคลื่อนไปยัง AV node นะครับโดยผ่านเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจชนิดพิเศษนะครับแล้วก็แผ่ขยายกระแสไฟฟ้าไปทั่วหัวใจห้องล่างทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างสมบูรณ์ในขณะพักนะครับคนปกติจะมีอัตราการเต้นของหัวใจหรือที่เรียกว่าชีพจรนะครับประมาณ60ถึง100ครั้งต่อนาทีโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของไทยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าปัจจัยหลายประการทั้งปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับอย่างเช่นกรรมพันธุ์อายุเพศแล้วก็ปัจจัยที่ควบคุมได้อย่างเช่นการออกกำลังกายน้ำหนักเกินนะครับรวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารดังนั้นนะครับผู้ป่วยโรคหัวใจเนี่ยควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของการบริโภคอาหารนะครับแล้วก็การดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคอื่นๆแทรกซ้อนได้นะครับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับได้แก่การสูบบุหรี่มีความดันโลหิตสูงมีไขมันในเลือดสูงเป็นโรคเบาหวานมีภาวะโรคอ้วนหรือน้ำหนักตัวเกินปกติมีความเครียดไม่ออกกำลังกายสตรีหลังหมดประจำเดือนสตรีที่ทานยาคุมกำเนิดและก็การรับประทานอาหารเค็มจัดนะครับสัญญาณเตือนของโรคหัวใจนี้ได้แก่การที่มีอาการบาดเจ็บแน่นหน้าอกนะครับอย่างเช่นบีบเค้นหน้าอกเหมือนมีของหนักกดทับเจ็บหน้าอกร้าวไปกรามขากรรไกรข้อแขนไหล่หลังนะครับเจ็บหน้าอกร่วมกับเหงื่อออกตัวเย็นสั่นนะครับตัวเย็นใจสั่นเจ็บหน้าอกนานกว่า20นาทีเป็นต้นนะครับเหนื่อยง่ายความสามารถในการออกกำลังกายลดลงเจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอกมีภาวะหัวใจล้มเหลวใจสั่นหัวใจเต้นผิดปกตินะครับผิดจังหวะแล้วก็เป็นลมหมดสตินะครับสำหรับการปรับพฤติกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับก็สามารถควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับโดยไม่ควรเกินร้อยละ30ของพลังงานทั้งหมดนะครับหรือว่าไม่เกินวันละ3ถึง4ช้อนโต๊ะนะครับของน้ำมันพืชที่ใช้ปรุงอาหารรวมถึงกะทิแล้วก็เนยด้วยนะครับแล้วก็ควบคุมค่าความดันโลหิตแล้วก็น้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติการรักษาระดับน้ำหนักตัวให้เหมาะสมออกกำลังกายในระดับความหนักปานกลางจนถึงหนักนะครับทดสอบโดยการร้องเพลงได้แบบไม่ติดต่อกันแต่ยังสามารถพูดได้ปกติอย่างน้อย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละ 40-50 นาทีต่อครั้งนะครับหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สุดท้ายนะครับงดสูบบุหรี่ด้วยนะครับคุณฟังครับมาต่อกันอีกเรื่องนึงนะครับยังคงพูดถึงเรื่องของผู้ติดยาเสพติดเราเรียกว่าผู้ติดยาเสพติดเนี่ยเป็นผู้ป่วยนะครับทำไมผู้ติดยาเสพติดถึงเป็นผู้ป่วยนะครับเพราะว่าผู้ติดยาเสพติดเนี่ยจะมีภาวะสมองติดยานะครับคุณผู้ฟังเกิดแรงกระตุ้นจนนำพาไปสู่ความอยากยานะครับมีความจำเป็นต้องหายาเสพติดเพื่อนำมาเสพนะครับเมื่อเสพ ไปแล้วก็จะมีความสุขมีภาวะสมองติดยาแล้วก็มีระยะเวลาในการป่วยของแต่ละบุคคลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเสพติดแต่ละตัวด้วยนะครับแล้วก็ปริมาณการใช้รวมถึงปัจจัยแทรกซ้อนเนี่ยมากมายนะครับภาวะการติดยาเสพติดสามารถรักษาหายได้นะครับแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาครับคุณผู้ฟังแล้วก็ความเข้าใจของครอบครัวด้วยนะครับชุมชนด้วยนะครับปัญหาการกลับไปเสพติดซ้ำเนี่ยอาจจะเกิดจากผลกระทบทางด้านจิตใจนะครับครอบครัวขาดความอบอุ่นร่างกายและจิตใจไม่เข้มแข็งพอครับส่วนนโยบายผู้เสพคือผู้ป่วยรัฐเขาถือว่าผู้เสพทุกคนนะครับคุณผู้ฟังเป็นผู้ป่วยแล้วก็จะให้โอกาสในการที่จะบำบัดรักษานะครับรวมถึงดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะครับการเสพยาเสพติดเนี่ยรัฐบาลได้มีการให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดทุกคนเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษานะครับในระบบสมัครใจนะครับโดยไม่ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายแล้วก็หากท่านพบผู้ใกล้ชิดนะครับใช้ยาเสพติดก็ขอให้ทำความเข้าใจแล้วก็แนะนำให้เข้ารับการรักษานะครับบำบัดรักษาได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งนะครับตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าร.พ.ส.ต.โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์รวมถึงโรงพยาบาลเฉพาะทางนะครับได้แก่โรงพยาบาลธัญรักษ์ทั้ง7แห่งนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตทั้ง16แห่งนะครับรูปแบบของการบำบัดรักษานะครับเขาจะเน้นนโยบายผู้เสพคือผู้ป่วยนะครับก็โน้มน้าวชักจูงจูงใจให้ผู้เสพเนี่ยเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจโดยสถานพยาบาลในพื้นที่นะครับดำเนินการคัดกรองโดยใช้แบบคัดกรองผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อจำแนกผู้ป่วยนะครับยาเสพติดเป็นกลุ่มผู้ใช้ผู้เสพและผู้ติดนะครับแล้วก็ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูแล้วก็ส่งต่อตามสภาพการเสพติดนะครับภายใต้มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะครับผู้เสพยาเสพติดแล้วก็ญาติที่สนใจนะครับจะส่งบุตรหลานเข้ารับการรักษาก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วน1165ตลอด24ชั่วโมงนะครับถึงกรณีพบผู้เสพที่มีอาการคลุ้มคลั่งอาละวาดก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1669ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็กรณีพบเบาะแสยาเสพติดก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1386ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังครับทิ้งท้ายรายการด้วยเรื่องของการเชิญชวนคุณผู้ฟังลดการบริโภคน้ำตาลนะครับภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นในการที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับการดูแลร่างกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้มีแรงต้านต่อโรคนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนควรเริ่มหันมาดูแลใส่ใจนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าการกินอาหารครบ5หมู่นั้นนะครับเพียงพอแล้วแต่ว่ารสชาติของอาหารเนี่ยที่เรารับประทานเข้าไปนั้นส่วนใหญ่ก็มีรสหวานนะครับหากพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะครับการรับประทานน้ำตาลในปริมาณที่มากในระยะยาวเนี่ยก็ผลที่จะเกิดกับร่างกายนั่นก็คือเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนนะครับเพราะว่าหลังจากการทานน้ำตาลเนี่ยเป็นจำนวนมากเนี่ยกลไกของร่างกายก็จะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันได้นะครับน้ำตาลที่มากเกินนะครับซึ่งอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้มีการสะสมของน้ำตาลมากนะครับแล้วก็กลายเป็นไขมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหัวใจโรคเบาหวานได้นะครับเกิดอาการอ่อนเพลียนะครับเนื่องจากว่าการทานน้ำตาลเป็นปริมาณมากส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดและฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นก็ส่งผลให้เวลาที่รับประทานของหวานเข้าไปในช่วงแรกเนี่ยก็จะรู้สึกเรากระปี้กระเป๋าขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าความรู้สึกนี้จะสั้นมากเลยนะครับเพราะว่าหลังจากระดับน้ำตาลลดลงแล้วนะครับก็ทำให้พลังงานในร่างกายนี่ผันผวนครับก็ส่งผลให้เรารู้สึกอ่อนเพลียได้นะครับต่อมาคือมีการเกิดสิวขึ้นนะครับก็เป็นเพราะว่าการทานน้ำตาลในปริมาณสูงส่งผลให้หลั่งอินซูลินได้นะครับจากนั้นเนี่ยจะทำให้ฮอร์โมนเอนโดรเจนในถูกหลั่งออกมามากเกินไปนะครับทำให้ต่อมไขมันบนใบหน้าในทำงานมากขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดสิวนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือหน้าเหี่ยวด้วยนะครับน้ำตาลกับคอลลาเจนนี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกกันนะครับคุณผู้ฟังสาเหตุเนี่ยเพราะว่าเมื่อเร เรารับประทานน้ำตาลมากเกินไปหลังจากที่มีน้ำตาลในเลือดสูงโมเลกุลของน้ำตาลจะเข้าไปจับกับคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในผิวของเรานะครับก็ส่งผลให้คอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินแข็งตัวทำให้ผิวของเราเนี่ยมีริ้วรอยได้นะครับเม็ดเลือดนะครับคุณฟังเม็ดเลือดขาวในร่างกายมีหน้าที่ในการทำลายเชื้อแบคทีเรียป้องกันร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเรารับน้ำตาลเข้าไปถึง100กรัมเนี่ยร่างกายต้องใช้เวลาถึง4ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับ5ชั่วโมงเลยในการย่อยสลายน้ำตาลนะครับพอภูมิต้านทานในร่างกายต่ำก็ส่งผลให้เมื่อได้รับการติดเชื้อก็จะทำให้ป่วยง่ายนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายเมื่อภูมิต้านทานต่ำเมื่อภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำก็มีการทำลายเชื้อแบคทีเรียในร่างกายลดลงนะครับส่งผลให้ป่วยง่ายขึ้นเมื่อได้รับเชื้อนะครับโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเมื่อภูมิต้านทานต่ำอย่างเช่นไข้หวัดท้องเสียโรคผิวหนังนะครับอย่างเช่นกลากเกลื่อนนะครับเป็นต้นยิ่งบวกกับชีวิตประจำวันของเรานะครับในการใช้ชีวิตที่หนักการพักผ่อนน้อยเนี่ยก็มีความเครียดสะสมยิ่งส่งผลให้ภูมิต้านทานเนี่ยยิ่งถดถอยนะครับส่วนผักที่มีคุณสมบัติในการลดน้ำตาลนะครับคุณผู้ฟังอย่างตำลึงผักชีมะเขือพวงมะระจีนมะระขี้นกมะรุมหอมใหญ่ใบหญ้านางผักบุ้งไทยสะระแหน่โหระพากระเพราชะพลูส่วนสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการลดน้ำตาลก็คือกระเทียมขมิ้นเจียวกู้หลานเตยหอมบอระเพ็ดขิงตะไคร้ผักและสมุนไพรที่ยกตัวอย่างมานี้นะครับมีคุณสมบัติสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับแต่ว่าสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะนำไปประกอบอาหารในมื้อหลักด้วยนะครับหรือว่าอาจจะใช้น้ำสกัดเย็นนะครับจากน้ำผักผลไม้ต่างก็มีวิตามินสูงได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับคุณผู้ฟังเราควรที่จะหันมาใส่ใจในการลดการบริโภคน้ำตาลนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงโรคอ้วนนะครับตัดวงจรการเกิดโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงโดยปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมต่อวันของแต่ละช่วงอายุเนี่ยจากคำแนะนำของกองโภชนาการกรมอนามัยก็คือในเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปควรบริโภคน้ำตาลไม่เกินนะครับ16กรัมต่อวันหรือว่าเทียบได้กับน้ำตาล4ช้อนชาวัยรุ่นหญิงชายนะครับอายุ14ถึง25ปีควรบริโภคน้ำตาลไม่เกิน24กรัมต่อวันนะครับหรือว่าเทียบได้กับน้ำตาล6ช้อนชาส่วนหญิงชายที่ใช้พลังงานมากควรบริโภคน้ำตาลไม่เกิน32กรัมต่อวันหรือเทียบได้กับน้ำตาลเนี่ยไม่ควรเกิน8ช้อนชานะครับหรือว่าอีกทางหนึ่งนะครับอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถนำมาใช้ควบคุมการบริโภคน้ำตาลก็คือการเปลี่ยนมาอาจจะใช้น้ำตาลซองนะครับในการชงชากาแฟนะครับอาจจะลดลงนะครับอาจใช้ขนาดบรรจุเล็กๆนะครับอย่างเช่น1ซองเนี่ยก็ใช้ในปริมาณ4กรัมเป็นต้นก็จะสามารถลดหรือว่าควบคุมในการที่เราจะบริโภคน้ำตาลจากการที่เราดื่มเครื่องดื่มอย่างชาแล้วก็กาแฟด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ในวันนี้นะครับที่เรานำสาระดีๆมาฝากกันนะครับหมดเวลาลงแล้วสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะครับก็พบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณทีมงานห้องส่ง 92.5 ด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: เย็นนี้ที่ 92.5

โรคเกาต์โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบที่เกิดจากภาวะที่ร่างกายมีกรดยูริกสูงมากในเลือดสะสมมาเป็นระยะเวลานานจนกรดยูริกนั้นตกตะกอนอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายอาจใช้เวลานานถึง10ปีกว่าจะแสดงอาการข้ออักเสบปวดแดงร้อนที่ข้อถ้ากรดยูริกสะสมตามผิวหนังจะทำให้ปุ่มนูนขึ้นตามผิวหนังแต่ถ้ากรดยูริกไปตกตะกอนที่ไตจะทำให้เกิดนิ่วในไตและไตเสื่อมได้ในที่สุดกรดยูริกเกิดจากร่างกายสร้างขึ้นเองประมาณ 80% และอีก 20% ที่เหลือเกิดจากการที่เรารับประทานอาหารที่มีสารพิวรีนสูงมากจนเกินไปซึ่งสารพิวรีนจะพบในสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์พืชผักบางชนิดและอาหารทะเลบางอย่างโดยปกติร่างกายสามารถขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะได้แต่บางคนร่างกายไม่สามารถขับกรดยูริกออกได้หมดทำให้มีกรดยูริกสะสมอยู่ตามร่างกายโดยเฉพาะบริเวณข้อและกระดูกผนังหลอดเลือดและไตซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการเกิดโรคเกาต์อาการของโรคเกาต์ในระยะแรกจะมีอาการปวดแดงร้อนเฉียบพลัน24ชั่วโมงแรกจะปวดมากที่สุดจะไม่มีอาการเตือนล่วงหน้าอยู่ดีๆก็ปวดขึ้นมาเลยโดยเฉพาะที่นิ้วโป้งเท้าและตรงข้อเท้าเข่าหลังจาก24ชั่วโมงผ่านไปอาการจะเริ่มดีขึ้นและจะหายสนิทภายใน 5-7 วันในระยะแรกจะมีอาการอักเสบแค่บริเวณเดียวหากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องจะทำให้โรคค่อยๆลามไปจุดอื่นๆมีอาการจะปวดบวมนานขึ้นและรุนแรงขึ้นปัจจัยที่ทำให้เป็นโรคเกาต์ผู้ที่มีกรดยูริกสูงเป็นระยะเวลานานโดยไม่รู้ตัวหรือมีกรรมพันธุ์เป็นโรคนี้บวกกับมีพฤติกรรมชอบกินอาหารที่มีสารพิวรีนสูงเป็นประจำซึ่งสารพิวรีนเป็นสารตั้งต้นที่ก่อให้เกิดกรดยูริกโดยเฉพาะแอลกอฮอล์เป็นตัวสำคัญที่ทำให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงขึ้นคนที่เป็นโรคอ้วนน้ำหนักเกินมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้การรักษาโรคเกาต์ในระยะแรกที่มีอาการเฉียบพลันคือปวดบวมแดงร้อนจะใช้ยาแก้ปวดเพื่อลดอาการดูแลตัวเองและป้องกันไม่ให้เกิดอาการซ้ำอีกโดยการงดเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทานอาหารที่มีพิวรีนให้น้อยลงการดื่มน้ำเยอะๆสามารถช่วยขับกรดยูริกออกมาทางปัสสาวะได้หรือการดื่มนมสดก็ช่วยลดกรดยูริกได้เหมือนกันแต่ถ้ากินยาแก้ปวดและดูแลตัวเองแล้วยังมีอาการกำเริบบ่อยกว่า 2-3 ครั้งต่อปีจะต้องใช้ยาลดกรดยูริกการรักษาโรคเกาต์แบบไม่ใช้ยาโดยการควบคุมอาหารสามารถช่วยลดอาการปวดได้แต่การควบคุมอาหารเพียงเดียวไม่เพียงพอสำหรับการรักษาโรคเกาต์ให้หายขาดได้ถ้ามีอาการปวดห้ามบีบนวดเด็ดขาดเพราะการบีบนวดจะทำให้กรดยูริกวิ่งเข้ามาในข้อเยอะมากขึ้นทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นแต่ควรจะพักการใช้งานของข้อให้นอนพักและประคบเย็นเท่านั้นก็เพียงพอโดยใช้น้ำแข็งประคบเมื่อมีอาการปวดตามข้อเพื่อลดอาการปวดและถ้าปวดที่เท้าให้ยกเท้าสูงเพื่อช่วยลดอาการบวมโรคเกาต์สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการกินยาเพื่อควบคุมระดับกรดยูริกไม่ให้สูงแต่ผู้ป่วยต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 5-10 ปีเป็นอย่างน้อยและปรับพฤติกรรมการกินแต่ถ้าหายขาดแล้วแต่ยังมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารเหมือนเดิมก็จะกลับไปเป็นอีกได้ช่วงที่ข้ออักเสบปวดบวมไม่ควรออกกำลังกายควรพักผ่อนให้เพียงพอรักษาให้ดีขึ้นก่อนแล้วค่อยเริ่มออกกำลังกายทีละนิดออกกำลังกายทั่วไปที่ไม่เน้นหนักไปที่ข้อมากจนเกินไปเพราะข้อที่อักเสบบ่อยๆจะทำให้ข้อเสื่อมได้ช่วงปกติให้ออกกำลังกายธรรมดาตามวัยโรคเกาต์สามารถพบได้ตั้งแต่เด็กแต่ส่วนใหญ่จะพบในเพศชายอายุ 30-40 ปีขึ้นไปเพราะโรคเกาต์จะต้องใช้เวลาในการสะสมกรดยูริกนานเป็น10ปีกว่าจะแสดงอาการและสาเหตุที่ผู้ชายเป็นโรคเกาต์มากกว่าผู้หญิงถึง10เท่าเพราะผู้ชายดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผู้หญิงผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่เป็นโรคเกาต์จนกว่าประจำเดือนจะหมดสำหรับผู้หญิงจะต่างกับผู้ชายผู้หญิงจะเป็นโรคเกาต์ในวัยหมดประจำเดือนไปแล้วเพราะช่วงที่มีประจำเดือนอยู่นั้นจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งจะช่วยขับกรดยูริกออกจากร่างกายดังนั้นผู้หญิงก่อนวัยหมดประจำเดือนจะไม่เป็นโรคเกาต์แต่พอหลังประจำเดือนหมด
ไปประมาณ 5-10 ปีก็จะเริ่มมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้ได้ควรรีบปรึกษาแพทย์และใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่ดีงดเว้นแอลกอฮอล์ไปก่อนตรวจสุขภาพทุกปีเพื่อดูค่ายูริกว่าสามารถควบคุมได้หรือไม่เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรคเกาต์อันตรายของโรคเกาต์ไม่ถึงกับเป็นอัมพาตแต่เปรียบเสมือนเป็นอัมพาตเพราะปวดข้อมากตลอดเวลาต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเดินไม่ได้เดินไม่ไหวในบางรายอาจจะเป็นอาการไตวายด้วยเพราะมีการสะสมของกรดยูริกที่ไตหรือการที่ผู้ป่วยปวดข้อมากๆแล้วซื้อยาแก้ปวดมาทานเองการทานยาแก้ปวดนานๆในการรักษาการปวดข้อโดยไม่ขจัดต้นตอของโรคก็จะทำให้ไตวายได้เนื่องจากกรดยูริกจะได้จากการเผาผลาญสารพิวรีนดังนั้นการรักษาโรคเกาต์จึงต้องควบคุมสารพิวรีนในอาหารอาหารที่มีปริมาณพิวรีนสูงควรหลีกเลี่ยงได้แก่เครื่องในสัตว์ทุกชนิดเนื้อสัตว์ปีกไข่ปลากระดูกปลาไส้ตันปลาซาดีนปลาแมคเคอเรลปลาอินทรีกุ้งหอยถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองผักยอดอ่อนบางประเภทเช่นกระถิ่นกระเอมสะเดายอดมะพร้าวอ่อนน้ำต้มกระดูกน้ำสกัดเนื้อสุกรเห็ดกะปิเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำผลไม้ที่มีรสหวานอาหารที่มีปริมาณพิวรีนปานกลางรับประทานได้บ้างเช่นข้าวโอ๊ตเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อวัวปลากระพงแดงปลาหมึกปูถั่วลิสงถั่วลันเตาหน่อไม้ใบขี้เหล็กสตอผักโขมดอกกระหล่ำปลาน้ำจืดยกเว้นกระดูกอาหารที่มีพิวรีนน้อยหรือไม่มีเลยรับประทานได้ได้แก่นมผลิตภัณฑ์จากนมไข่ธัญพืชต่างๆผักต่างๆผลไม้ต่างๆไขมันผลไม้เปลือกแข็งทุกชนิดวุ้นขาวขนมปังไม่เกิน2แผ่นต่อมื้ออาหารเนยเหลวเนยแข็ง

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ170ปีรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเริ่มภารกิจการเดินทางเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ170ปีนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือกับนางกาตรินเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสและสานต่อสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า340ปีนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนสังคมและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฝ่ายไทยได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกของฝรั่งเศสเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับในไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังได้พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ระยะยาวและช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับรัฐมนตรีสิงคโปร์ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกโดยเสนอแนวคิดความมั่นคงทางอาหารเพื่อผลักดันข้าวและเนื้อสัตว์ไทยขยายตลาดในสิงคโปร์
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้พบกับนางสาวเกรซฟูไหเหียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์การค้าโลกที่มีความผันผวนจากเหตุปัจจัยต่างๆและเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้ยกระดับความร่วมมือจากการซื้อขายทั่วไปสู่แนวคิดความมั่นคงทางอาหารในช่วงวิกฤตที่มีความเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องปริมาณสินค้าและเสถียรภาพด้านราคาโดยผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นสำคัญและพร้อมขยายความร่วมมือไปยังสินค้าบริโภคอื่นอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์และสินค้าเกษตรสำคัญพร้อมกันนี้ไทยยังได้ผลักดันที่จะให้มีการประชุมเพื่อหารือประเด็นด้านการค้าไทยและสิงคโปร์ภายในปีนี้จากเดิมที่มีการกำหนดประชุมในปีหน้าเพื่อติดตามและเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกันให้ได้ทันต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโอกาสนี้สิงคโปร์ได้ชวนไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือพหุภาคี Future of Investment and Trade Partnership ที่มีสมาชิกแล้ว16ประเทศเพื่อเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าดิจิทัลและนวัตกรรมพร้อมเชิญชวนให้ไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมนี้ที่นิวซีแลนด์โดยไทยได้ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อความร่วมมือดังกล่าวและอยู่ระหว่างกระบวนการภายในประเทศก่อนตัดสินใจเข้าร่วมอย่างเป็นทางการปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จำนวน30ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40 ซึ่งภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมระยะเวลา4เดือนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิโครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เพื่อใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
3: ไทยช่วยไทย plus เราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น60 40ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์แล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
1: ขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40โดยจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยที่จังหวัดขอนแก่นช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 500,000 บาทและยังเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นและที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นพบว่าผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50พร้อมนำสินค้าชุมชนสินค้า SME และผลไม้มาวางจำหน่ายอาทิทุเรียนจากจังหวัดระยองและจันทบุรีมะม่วงมหาชนกและฝรั่งกิมจูเพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรทั้งนี้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านที่ว่าการอำเภอทั้ง26แห่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งดำเนินการไปแล้ว3ครั้งมียอดซื้อขายรวมประมาณ2ล้าน3แสน10,000บาทและช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า521,000บาทโดยมียอดจำหน่ายสินค้าชุมชนและ SME กว่า1ล้าน60,000บาทขณะที่การจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงปัจจุบันมีรถที่เข้าร่วมโครงการกว่า 3,800 คันครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายตามเงื่อนไขจะเข้ารับคูปองน้ำมันสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์การรถไฟแห่งประเทศไทยนำร่องสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นต้นแบบประหยัดพลังงานพร้อมมอบสิทธิ์จอดรถฟรีสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศซึ่งเปิดบริการจอดรถฟรีที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่22มิถุนายนนี้ทั้งนี้ยังกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรองรับสถานการณ์พลังงานโลกและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางโดยผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้ณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1 4 10 13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานและบรรเทาปัญหามลภาวะได้กรมการขนส่งทางรางแจ้งความเอาผิดผู้ใช้รถใช้ถนนที่หยุดรถคร่อมรางรถไฟขณะเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนายรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางหลังพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นต่อระบบขนส่งและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมสำหรับจำนวนความผิดหรือข้อหาที่เข้าข่ายตามกฎหมายยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนในขณะนี้เนื่องจากต้องพิจารณาเป็นรายกรณีคล้ายกับกฎหมายจราจรทางบกโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาความผิดกับรถโดยสารประจำทางนั้นก็จะต้องดูองค์ประกอบตามกฎหมายอาญาซึ่งต้องพิจารณาตามข้อกฎหมายต่อไปนอกจากนี้กรณีที่อาจมีรถบางคันไม่ได้มีเจตนาฝ่าฝืนแต่เกิดการจอดคร่อมรางโดยไม่ตั้งใจนายรักษิตระบุว่าต้องพิจารณาตามพฤติการเป็นรายกรณีว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรและผู้ขับขี่สามารถหลีกเลี่ยงหรือเคลื่อนย้ายรถออกจากรางได้หรือไม่ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาความผิดด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดบริเวณจุดเสี่ยงและจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยในการจราจรบรรยากาศการเดินทางสัญจรบริเวณถนนอโศกดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถประจำทางและรถยนต์หลายคันทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะจุดที่มีการตีเส้นเตือนและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นเพื่อป้องกันรถบางคันไม่ให้ฝ่าฝืนขับข้ามทางรถไฟในจังหวะที่ไม้กั้นกำลังลดระดับลงทั้งนี้จุดเกิดเหตุถนนตัดทางรถไฟแยกมักกะสันพบว่ามีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนรถยนต์มักติดสะสมจนท้ายแถวขยับไม่ได้ทำให้มีรถบางคันจอดคร่อมทับบนรางรถไฟซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทาสีเส้นเตือนให้เห็นชัดเจนขึ้นรวมทั้งการซ่อมแซมฟุตบาทพื้นที่ที่ยกระดับขนาบข้างถนนที่ได้รับความเสียหายกรมธุรกิจพลังงานยืนยันเอาผิดโรงกลั่นน้ำมันที่แจ้งข้อมูลในใบขนส่งน้ำมันเท็จพร้อมเสนอ DSI ขยายผลเอาผิดการกักตุนน้ำมัน
5: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงกรณีการตรวจสอบโรงกลั่นน้ำมันโดยยืนยันว่ากรมธุรกิจพลังงานดำเนินการขั้นตอนเด็ดขาดกรณีพบใบกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ถูกต้องเพื่อป้องกันการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงสืบเนื่องจากมีการตรวจพบความผิดปกติในคลังน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน6แห่งโดยพบการระบุข้อมูลในใบกำกับการขนส่งไม่ครบถ้วนรวม166ฉบับซึ่งถือเป็นการทำผิดตามพรบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543กรมธุรกิจพลังงานจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ค้าทั้ง6แห่งทันที อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานย้ำว่าข้อมูลที่บิดเบือนในใบกำกับการขนส่งถือเป็นหลักฐานสำคัญซึ่งอาจเชื่อมโยงไปถึงขบวนการกักตุนน้ำมันโดยขณะนี้ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับไปสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมกำชับผู้ค้าน้ำมันทุกรายให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันครั้งที่2ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเตรียมขยายผลปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมบูรณาการการเข้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายที่ดินโดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินีให้คนต่างชาติถือครองธุรกิจแทนซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้21รายและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกกลุ่มเป็นบริษัทที่มีคนต่างชาถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเข้าขายครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายค้นและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวม32บริษัทรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานป้องกันการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายและสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมแม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของไทยอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครจัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและยุติธรรม
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50เขตเข้าร่วมการอบรมระยะเวลา2วันวันนี้และวันพรุ่งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยการอบรมจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมถึงการร่วมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใสในการเลือกตั้ง
8: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตั้งก็ได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับในบทเรียนตรงนั้นเราก็ได้มีการทบทวนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เกิดประสิทธิภาพและเที่ยงตรงที่สุด
7: ด้านนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตดินแดงนอกจากนี้ได้กำชับในเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ำให้ติดตั้งด้วยความเป็นธรรมและตามกฎหมายรวมถึงให้ปลดออกหลังการเลือกตั้งในระยะเวลา2วันเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนกรณีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ลดลงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกประชาชนในการมาใช้สิทธิ์รวมถึงให้มีการเตรียมการรองรับหากมีกรณีฝนตกในวันเลือกตั้งส่วนเรื่องของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปีนี้จะลดขั้นตอนในการจับฉลากโดยจะเป็นการจับฉลากพร้อมกันในวันเดียว ทางนี้ได้กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ชนัญชิดาสันทองรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: จากเขตรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉินสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 19:22 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองโกลกาตารัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียแล้วในวันนี้เพื่อเริ่มต้นการเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการ

ที่ผันผวนระหว่างจีนและสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการจีนที่ระบุว่าเกิดเหตุแก๊สระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเขตฉินหยวนมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนเมื่อเวลา 19:29 นของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า340นายยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาคนงานเหมืองประมาณ9รายที่ยังคงสูญหายส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบเหมืองถ่านหินแห่งนี้แล้วด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไปเป็นรายงานอากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เมตรและเวลา 11:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตร
น้ำลงเต็มที่เวลา 8:33 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง

0: ่าง58เซนติเมตรและเวลา 18:33 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาในอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้พบกับผมณธนนท์ชูเมืองนะครับก็วันนี้วันเสาร์นะที่23พฤษภาคม2569นะครับผมณธนนท์ชูเมืองคุณบุญประกอบอุปกลิ่นแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคุณากรสิมิทักษ์และอัครเดชคำพิรานนะครับเมื่อวานนี้ทางวิทยุก็โอเคปกตินะครับแต่ว่าทางเพจขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็วันนี้กลับมาพบกันเช่นเดิมนะครับมาทักทายกันได้นะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของกีฬาที่มาเลเซียไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันและตะกร้อนะครับนะฮะก็สนุกครับนะสนุกกำลังแข่งขันกันอยู่นะแล้วก็เรื่องของตะกร้อไทยชิงกับมาเลเซียประเภททีมชุดนะครับกำลังมันเดี๋ยวจะได้เล่าเรื่องของรายละเอียดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทางเพจแล้วก็ทาง FM 92.5 MHz นะครับขอบคุณคุณฟังด้วยนะที่เข้ามาทักทายกันเดี๋ยวไปติดตามเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะครับมาเลเซียนะฮะที่มาเลเซียก็ปรากฏว่าการแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026นะครับเพอร์โดลาเพอร์เดลัวมาเลเซียมาสเตอร์2026นะครับทัวร์นาเมนต์วอลทัวร์ซูเปอร์500เงินรางวัลกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า 16,250,000 บาทที่อุนิพีอารีนากรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับวันนี้นักกีฬาของเราเข้ารอบ3ประเภทและเข้าชิงเฉลิศหมดเลยนะครับชนะหมดเลยนะครับเป็นเมรัชนกอินทนนท์นะครับมือวางอันดับที่2ของรายการมือ7ของโลกนะครับเจอกับลีแนลฮอยมาร์คเคสเฟลนะมือวางอันดับที่8ของรายการมือ23ของโลกจากเดนมาร์กเมเล่นได้ดียอดเยี่ยมนะฮะชนะไป2เกมรวด21-12และ21-12นะครับเมเนี่ยนะครับผ่านเข้าไปชิงเฉลิศกับเฉินยูเฟยนะนะแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์1สมัยส่วนเมนี่เขาเคยเป็นแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์2สมัยนะปี2018และ2019นะครับแล้วก็เฉินยูเฟยเนี่ยเป็นแชมป์ปี2020มือ4ของโลกนะครับจากจีนวันที่24พฤษภาคมนะซึ่งเฉินยูเฟยชนะฮีนะอาเคชิบา2-0เกมนะครับ21-14และ21-11นะครับของเราอีกคนหนึ่งอีคิวพานิชพลธีรรัตน์สกุลในประเภทชายเดี่ยวมือ28ของโลกนะครับเจอศึกหนักเจอกับคริสโตโปป๊อปมือ3ของรายการมือ4ของโลกจากฝรั่งเศสแต่ว่าอีคิวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป21-13และ21-13นะครับก็ทางด้านของพานิชพลธีรรัตน์สกุลผ่านเข้าไปชิงเฉลิศกับหลีชิเฟงนะครับมือ7ของโลกจากจีนนะครับซึ่งเป็นการเข้าชิงแบดมินตันระดับซุปเปอร์500รายการที่2ของ EQ แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเคยได้รองแชมป์รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลีชิเฟงเอาชนะฮูชิอานนะครับ2-0เกมเพื่อร่วมชาติจากจีนนะครับ21-17และ21-16นะครับคู่ผสมโอโม่พักพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยคู่มือ20ของโลกนะครับเจอกับคู่ของเกาซินวาและก็เฉินฟางฮุยนะครับก็ปรากฏว่าทางด้านของคู่ของไทยนะโอโม่กับปอป้อชนะไปนะ2-1เกม15-21 21-15และ21-17ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ นะครับจะชิงกับใครไม่แน่ใจจบไปหรือยังนะคู่ของเดนมาร์กก็คือเมทิสคริสเตนเซนกับอเล็กซานเดอร์โบเจที่เจอกับกาวฟังเจียหรือว่าหัวยาซินเนี่ยนะครับก็รอลุ้นกันว่าจะเชิญชิงกับใครนะครับส่วนเซปัตตะกร้อนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับในประเภททีมชุดนะฮะไทยกับมาเลเซียตอนนี้ในเซตที่1เกมที่1ครับไทยเจอกับมาเลเซียนะครับแล้วก็มาเลเซียก็ขึ้นแท่นไปก่อนนะฮะ14-7นะในทีม A ของเราในทีม A เนี่ยมีตัวชงมัครินพันมกรนะครับเสิร์ฟก็คือพรเทพถิ่นบางบนแล้วก็ตัวธรรมจีรศักดิ์ผักกีรศักดิ์ฟักบัวเงินนะครับตัวทำนะตัวฟาดนะครับตอนนี้เขานำอยู่14ต่อเท่าไหร่คุณผู้ฟังโอ้โหต่อ7เหรอโอ้โหค่อนข้างเยอะนะนะฮะเขาเป็นเซตพอยต์14-8นะเขาเซตพอยต์นะครับครั้งที่2นะนะครับนะเขาจะได้เสิร์ฟนะครับก็แข่งกัน3ทีมนะทีม A ทีม B ทีม C ตอนนี้ทีม A ในเซตที่1มาเลเซียได้เสิร์ฟนะชุดสีน้ำเงินไทยมาเลเซียชุดดำนะไทยชุดสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมาเลเซียจะได้เสิร์ฟโอ้เขาเซตพอยต์ถึง7เซตพอยต์อ่ะไทยเปิดได้มครินชงให้กับจิรศักดิ์ขึ้นฟ้าลูกนี้มาเลเซียยังไม่ปิดครับปิดเซตยังไม่ได้ไทยรับลูกเสิร์ฟแล้วฟ้าลงไปครับไล่มา9-14ห่างเดี๋ยวรายงานเซตนี้ก่อนนะนะครับส่วนฟุตบอลวันนี้ที่ปัตตานีBLD เซียว 5ลีก2นะครับหาทีมหนึ่งขึ้นไทยลีกนะครับปัตตานีกับหนองบัวนัดแรกหนองบัวเล่นในบ้านชนะปัตตานี 2-1 นะตอนนี้เนี่ยแข่งในครึ่งหลังปัตตานียังเสมอกับหนองบัวพิชยา FC อยู่1ประตูต่อ1ยิงนำไปก่อนด้วยนะครับจากมาลอนนะมาลอนยิงให้ปัตตานีนำมาลอนซินวานะครับแต่ปรากฏว่าทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกนะ45+5นะครับทางด้านของหนองบัวพิชยา FC ตีเสมอได้นะโอ้โหปัตตานียันไม่อยู่ถ้านำ 1-0 ในครึ่งแรกอ่ะครึ่งหลังก็สบายหน่อยแต่ปรากฏว่าทางด้านของหนองบัวตีเสมอในครึ่งแรกนะครับก่อนหมดเวลานะโอ้โห 1-1 แล้วครับตอนนี้ลุ้นต่อในครึ่งหลังนะครับลุ้นต่อในครึ่งหลังเป็นอย่างไรกันบ้างนะที่เรนโบว์สเตเดียมเต็มสนามครับปัตตานีในชุดสีเหลืองส่วนหนองบัวพิชยาในชุดสีชมพูนะครับก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะสกอร์ยัง1ประตูต่อ1ต้องปัตตานีต้องชนะก่อนนะนะครับแล้วก็ไปดูสกอร์กันอะไรกันนะเขาว่ากันต่อแต่ว่าตอนนี้ยังเสมอกันอยู่นะครับใครเป็นแฟนปัตตานีลุ้นกันยาวๆลุ้นกันยาวๆนะครับปัตตานีนะฮะก็ตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะนะครับกองเชียร์เต็มสนามนะครับกองเชียร์เต็มสนามที่ปัตตานีนะครับส่วนตะกร้อในเซตที่1นะฮะเป็นการขอเวลานอกกันอยู่นะมาเลเซียขึ้นนํา14-9นะครับนะ14-9เกมแค่15นะคุณผู้ฟังนะครับเซตละ15แต้มนะกติกาการเสิร์ฟเรื่องของชาเลนจ์อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ตะกร้อดูสนุกขึ้นนะครับมีเรื่องของกติกามากมายนะครับก็ไปทำความเข้าใจกันนะครับมีการชาลงชาเลนจ์กันนะครับรูปไม่ว่าจะชาเลนจ์โอเวอร์ชาเลนจ์เน็ตชาเลนจ์เสิร์ฟนะมีครบหมดเลยนะครับก็ร่วมเชียร์กันถามว่าคู่ของไทยกับมาเลเซียถ่ายทอดสดทางไหนนะครับชมได้ทางสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดหรือว่าทาง YouTube ของสมาคมกีฬาตะกร้อนะครับเอาล่ะไปดูเซตนี้กันนะครับทางด้านของไทยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับพรเทพจะเป็นเสิร์ฟแล้วมาเลเซียเขาจะรับมาเลเซียเขาเก่งลูกซันแบ็กด้วยนะเสิร์ฟนะพรเทพเสิร์ฟลูกนี้ปันยอดลูกนี้แม่ไม่เข้าครับโอ้ไม่ข้ามโอ้โหจะปันยอดนะแม่แล้วไม่ข้ามครับมาเลเซียได้แต้มไปและชนะไปก่อนในเซตที่1ในทีมกอ15-9ครับ15-9นะเดี๋ยวลุ้นกันต่อเอาเซตนี้ขึ้นมาก่อนนะนะฮะเอาเซตนี้ขึ้นมาก่อนนะทางด้านของปัตตานีอ่ะไม่นั้นแย่เลยอ่ะนะไม่นั้นแย่เลยนะครับก็นี่คือเรื่องของฟุตบอลนะนะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันจากฟุตบอลนะตะกร้อฟุตบอลปัตตานีตะกร้อชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็แบดมินตันที่มาเลเซียนะครับแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์นะฮะเราไปกลับมาที่จังหวัดพิจิตรนะฮะกับการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่3นะครับแข่งขันกัน22-23พฤษภาคมที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขมึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนางสาวธนิยาในพินิจนะครับร่วมกับพลเอกเดชาเหงประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียสหพันธ์ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและโกน่ารวยราชการจังหวัดร่วมในพิธีแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาดันฝนตกหนักด้วยนะตั้งแต่20 นาฬิกาถึง22 นาฬิกานะตึกตกหนักก็ทำให้ช่วงเช้านะก็ไปต้องไปทางทีมงานนะทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะครับร่วมกันนะครับในการที่โอ้โหเต็นท์เกือบ20 หลังล้มระเนระนาดนะก็ก่อนที่จะแข่งขันกันก็ระดมเจ้าหน้าที่มาเคลียร์พื้นที่จนสามารถจัดการแข่งขันได้ในวันนี้นะครับเมื่อวันฝนตกหนักช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็วันนี้ก็แข่งขันได้ตามในเวลา9 นาฬิกานะครับซึ่งการแข่งจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่3นะที่สนามสราญจิตมงคลสุขนะครับวันนี้ในช่วงเช้าก็ได้รับเกียรติจากคุณธนิตภูมิถาวร นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็ทางด้านของท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรแล้วก็นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพประทับช้างร่วมชมการแข่งขันและร่วมมอบรางวัลให้กับนักกีฬานะฮะผลการแข่งขันนี่ต้องบอกว่านอนมาเลยนะทางด้านของเอฮะโกเมศประเสริฐขออภัยนะโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20นะฮะชูฟอร์มสมราคา2 เหรียญทอง4เกมครั้งที่33นะจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับที่2เป็นโอมนะครับพุทธภูมินาคแป้นนะนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมเจ้าของเหรียญเงินกีฬา4เกมที่ผ่านมาด้วยนะครับจากทีม CSK ทูลิ่งปทุมธานีนะครับแล้วก็นพพลคล้ายมณีหารจากด้านของคลายเมนิการ ทางด้านของเคแมนีหานทีมนะครับได้อันดับที่3แล้วก็พุทธภูมินาคแป้นก็ยังได้รางวัลแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีด้วยนะครับประชาชนหญิงเนี่ยแชมป์ที่1เนี่ยเป็นของฟ้าครับทางด้านของชุติการกิจวานิษเถียรนักปั่นทีมชาติไทยจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็ที่2เป็นหฤทัยใจสว่างนะครับจากทีมชาติไทยเหมือนกันนะจากฟิชแมนเฟนพระราม3ก็ชุดเอเชียนเกมนะครับแล้วก็หฤทัยใจสว่างก็ยังได้รางวัลรุ่นอายุไม่เกิน23ปีด้วยนะครับแล้วก็มียังมีการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถ่ชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยชิงถ้วยพระราชทานนะครับประจำปี2569สนามที่1ด้วยนะครับในวันที่24พฤษภาคมพรุ่งนี้ที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขบึงสีไฟนะฮะไปร่วมกันร่วมเชียร์นะครับนะสำหรับการแข่งขันจักรยานขาไถ่นะครับแล้วก็ผลการแข่งทั้งหมดนะครับไปที่เว็บของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยไทยไซคลิง.co.th นะครับติดตามผลการแข่งขันได้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ไปกำลังใจกับน้องๆนะครับในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยนะพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าเลยไปดูน้องๆหนูๆนะฮะอนาคตทีมชาติไทยนะครับแม่นะครับใช้จักรยานเนี่ยนะขาไทยปั่นกันยังไงวิ่งกันยังไงนะไปพร้อมกับจักรยานและเข้าเส้นชัยได้นะรอดูกันนะครับพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดทางเพจของ Thailand Cycling Association นะครับทาง Thailand Cycling Association แล้วก็ YouTube ไทยYouTube TCA Channel นะฮะตลอดการแข่งขันนะครับส่วนรายการต่อไปของสมาคมกีฬาจักรยานนะครับก็เป็นจักรยานลูกชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสุริกิจนะครับสนามที่3ที่เวโรโดมหัวหมาก 29-31 พฤษภาคมนะฮะก็สนใจเข้าแข่งขันก็ติดต่อได้ทางเว็บไซต์ของ thaicycling.or.th นะครับจากประเทศไทยย้อนไปนู่นนะไปที่การแข่งขันมิกมาเชนอาร์ตชิงแชมป์เอเชีย2026ครับที่ทัชเช่นประเทศอุซเบกิสถานนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานักกีฬาของเราก็แพ้เกือบทั้งหมดเลยนะจะบอกว่าเกือบทั้งหมดหรือน่าจะแพ้ทั้งหมดเลยนะฮะกฤษดาคงศรีชายเนี่ยแพ้ไซอารีจากทาจิกิสถานในรุ่น60กิโลนะแล้วก็ในรุ่น8คนสุดท้ายในรอบ8คนสุดท้ายนะครับแล้วก็71กิโลนะครับศักดิ์สิทธิ์จันหอมชนะอินโดนีเซียรอบแรกนะรอบ8ก็ไปแพ้นะแพ้นาซาชีนะครับอุบัติเหตุนะครับเจ็บต้องถอนตัวหยุดการแข่งในรอบ8นะครับรุ่น85กิโลกรัมชายนะครับเคนเนตนาธันทองสงเนี่ยแพ้แชมป์เก่าจากคาซัคซาคิรีเนฟนะครับก็ทำให้เราตกรอบหมดเลยในการแข่งขันมิกเมชั่นอาร์ตนะครับก็เป็นสนามสุดท้ายนะครับที่ลุ้นโควต้าเอเชียนเกมนะครับก็ทำให้ถึงแม้ว่าไทยจะส่งชุดใหญ่มาร่วมแข่งขันนะฮะแต่ก็นักกีฬาของเรานี่โชคในการจับสลากนะฮะเจอของแข็งในรอบ2ทั้งนั้นเลยนะก็เป็นการแก้ไขปรับปรุงกันใหม่สำหรับนักกีฬาไทยนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งก็จะเป็นการแข่งขันเทควันโดวันสุดท้ายเป็นอย่างไรกันบ้างผมไม่แน่ใจไปดูผลเรื่องของเทควันโดหน่อยนะสำหรับของเราเนี่ยได้เหรียญเพิ่มเติมไหมนะครับในการแข่งขันเทควันโดนะครับที่ส่งนักกีฬาไปแข่งขันทั้งพุ่มเซ่แล้วก็เทควันโดเทควันโดประเภทต่อสู้นะครับเหลือใครเนี่ยที่เข้าไปถึงรอบสุดท้ายในวันนี้นะมีอยู่ทับทิงขออภัยนะอยู่ทับทิมแดงใช่ไหมนะอยู่จะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้ด้วยนะฮะอยู่บัลลังก์ทับทิมแดงจะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้จะได้หรือเปล่าต้องรอเชียร์กันนะครับแล้วก็มีทางด้านของนัทกมลวาสนานะ57กิโลสัสิการทองจันทร์62กิโลนะอยู่บัลลังก์ทับทิมแดงแล้วก็ธนภูมิเฟื่องน้อย68กิโลกรัมชายนะครับแล้วก็ธนทรแซ่โจนะครับรุ่น80กิโลกรัมนะครับซึ่งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาของเรานี่ก็ชวดเหรียญชวดรางวัลแล้วก็ลุ้นนะเรื่องของเอเชียนเกมด้วยนะครับอย่างในเมื่อวานนี้รุ่น87กิโลกรัมชายแจ็คกี้วูดี้เมเซอร์นะลูกครึ่งไทยอังกฤษก็ชนะทางด้านของซาอุดิอาระเบียในรอบแรกนะครับพอรอบ2ไปเจอกับทางด้านของรอบชิงเหรียญทองแดงนะไปเจอกับเฉินเฉียงซีจากไต้หวันก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับนะแพ้ไปอย่างน่าเสียดายโดนเตะหัวด้วยที่ผมดูอยู่นะครับนะก็ไม่ได้เหรียญ นะครับตกรอบไปแล้วก็รุ่น53กิโลกรัมนะครับหญิงเนี่ยปานบัวโมรมัดนะรอบแรกก็เจอกับเนปาล นะครับก็เอาชนะนะครับแล้วก็พอรอบ2ก็ไปเจอเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกจากอิหร่านนะครับแพ้0-2ยกเลยนะทางด้านของทางด้านของปานบัวมรมัดในแพ้ให้กับเหรียญทองแดงโอลิมปิกอย่างโมมิด้านะครับ0-2ยกนะจากอิหร่าน49กิโลรุ่นนี้นะครับแล้วก็67กิโลเนี่ยปิยะฉัตรฤทัย ชาลิวันนะฮะรอบแรกก็ไปเจอกับอิหร่านนะฮะก็แพ้2ยกเลยนะแพ้โมราดีเชล่าซาก้าจากอิหร่านนะครับแล้วก็รุ่น63กิโลกรัมเนี่ยสตางครับธินกรลำเภารอบแรกได้เจ้าของเหรียญทองชิงแชมป์โลกจากจีนนะครับก็แพ้2ยกตกรอบแรกเหมือนกันนะครับคือแข่ง3วันเนี่ยของเราแข่งไปแล้ว10คนได้1เหรียญเงินจากภัทรกันต์พูนเกิด46กิโลกรัมนะครับแล้วก็ได้2โควต้าเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับก็คำคนนี้บอกไปแล้วนะครับเหลือ5คนจาก4รุ่นนะจะได้ใครนะในการลุ้นได้เหรียญรางวัลแล้วก็ได้ไปโควต้าเอเชียนเกมนะครับนี่คือเรื่องของเทควันโดนะครับเรื่องของฟุตบอลนะฮะโค้กคัพนะโค้กคัพเป็นอย่างไรเนี่ยนะโค้กคัพวันนี้รอบรองชนะเลิศนะครับมี2คู่โค้กคัพอายุ17ปีโซนภาคตะวันออกที่ชลบุรีนะครับก็คู่แรกเนี่ยเป็นการแข่งขันระหว่างพัทยายูไนเต็ดเจอกับระยอง FC นะครับก็ปรากฏว่าระยอง FC เอาชนะพัทยายูไนเต็ดไป4ประตูต่อ2นะครับที่ดูอยู่ช่วงแรกๆเสมอกันอยู่2-2นะแล้วก็หลังจากนั้นระยอง FC ก็มาได้ประตูช่วงท้ายเกมนะครับชนะไปนะครับ4ประตูต่อ2ไปชิงกับชลบุรี FC ครับชลบุรี FC เนี่ยโอ้โหเอาชนะบุรพายูไนเต็ด5ประตูต่อ0นะครับโอ้โหก็ทำให้โปรแกรมฟุตบอลโค้กคัพ U17 ปีรอบชิงชนะเลิศนะก็จะเป็นการแข่งขันกันระหว่างระยอง FC กับชลบุรี FC นะที่เทศบาลหนองปลือ17นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับทั้งระยอง FC แล้วก็ชลบุรี FC ก็จะเป็นตัวแทนของภูมิภาคนี้นะครับนะภูมิภาคตอนออกนะครับจะเป็นเข้าไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปนะครับรอลุ้นรอติดตามกันนะครับสำหรับฟุตบอลรายการนี้นะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของฟุตบอลแล้วนะครับก็ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่จะอุ่นเครื่องนะกับคูเวตในวันที่5มิถุนายนนะสัปดาห์หน้านู้นแล้วนะครับบัตรเข้าชมนะมีจำหน่ายแล้วนะครับ5มิถุนายน 19:30 นสนามปทุมธานีสเตเดียมนะสนามธรรมศาสตร์รังสิตนั่นแหละครับก็ 19:30 นซื้อบัตรเข้าชมได้นะครับไทยกับคูเวตไปดูนักเตะของเรานะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเนี่ยเจเนอเรชั่นใหม่ผสมกับตัวเก่านี่นะนะครับก็ไปร่วมชมร่วมเชียร์กันส่วนอีกนัดนึงก็เจอกับจีนนะครับนะวันที่9มิถุนายนที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับนะก็ได้ร่วมเชียร์นักกีฬาไทยกันนะครับใน2นัดนะครับที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันนะครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลวิงชัยวีเมนลีก1ฤดูกาล2026นะครับฟุตบอลลีกของไทยนะหรือว่าสมรภูมิดอกไม้เหล็กงดงามบนพื้นหญ้าแกล้งกว่าที่ตาเห็นแมตช์ที่10ครับแหมชื่อลีกสาวไทยนี่แหมชื่อยาวๆสวยๆเพราะๆแต่ว่าน้องแต่ละคนแข่งหนักเหลือเกินนะแข่งหนักๆในการเตะฟุตบอลนะครับโอ้โหยิงแต่ละทีเนี่ยโอ้โหหนักจริงๆ BGC บดิตเอเชียนะครับชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 2-1 นะครับโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชชนะนครสวรรค์ FC 1-0 นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้24พฤษภาคมเนี่ยก็จะเป็นการแข่งระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต FC เจอกับ BRUบุรีราชอะคาเดมี่นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งกรุงเทพมหานครเจอกับฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีนะครับห้ามพลาดนะครับศึกสมรภูมิดอกไม้เหล็กนะครับสดทาง AIS Play นะครับในเซตที่2นะของคู่ทีมชุด A นะครับทางด้านของมาเลเซียนำไทยอยู่ 4-3 มีการขอเวลานอกกันยาวเลยนะครับนะก็มาเริ่มเสิร์ฟกันเล่นกันต่อนะฮะฝั่งมาเลเซียจะได้เสิร์ฟนะครับนะนำอยู่4-3คือไทยแพ้ไม่ได้ในคู่ A เนี่ยนะครับถ้าแพ้ก็มาเลเซียก็จะนำ 1-0 เอาชนะในเซตนี้ได้ก่อนนะครับขณะเดียวกันนะครับปัตตานีกับหนองบัวยังเสมอกันอยู่ 1-0 นะปัตตานีกับหนองบัวยังเสมอกัน1-1 นะขออภัยแม่ 1-0 ไม่ใช่สินะผมก็ว่าไปนู่นเลยนะก็ในการแข่งขันนะเพลย์ออฟนะใครจะได้ขึ้นชั้นสู่ไทยลีกนะครับปัตตานีนะครับหรือว่าหนองบัวนะครับตอนนี้1ประตูต่อ1อยู่นะมีสกอร์เพิ่มเติมหรือยังลุ้นให้ปัตตานีขึ้นนำนะฮะยังไม่นำสักทีนะครับก็ดูไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับโอ้ปัตตานีนะก็ลุ้นอยู่นะปัตตานีลุ้นอยู่นะฮะสำหรับการแข่งฟุตบอลคู่นี้นะฮะปัตตานีกับหนองบัวพิชญ์ FC นะครับส่วนแต้มตอนนี้เป็นไงนะคือฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ได้แชมป์หมดแล้วอ่ะนะหลังจากที่ประกาศรายชื่อมานะฮะไทยได้เสิร์ฟแล้วลูกนี้โอ้โหพรเทพเสิร์ฟอัดใส่ตัวเสิร์ฟของมาเลย์ฮะแต้มเราไล่มา4-5นะก็เป็นเกมฟุตบอลที่เหมือนกับปิดเรียบร้อยแล้วอ่ะฝั่งเยอรมันก็ได้แชมป์ไปแล้วนะแต่ค่ำคืนนี้ฟุตบอลต่างประเทศก็ยังมีทางด้านของฟ ุตบอลถ้วยของเยอรมันนะฮะบาเยิร์นจะเจอใครเนี่ยฟุตบอลเดฟเบโพคานนะบาเยิร์นเจอกับสตุตการ์ดนะฮะนะบาเยิร์นมิวนิคเจอกับสตุตการ์ดทีมอันดับที่4ในศึกเดฟเบโพคานรอบชิงชนะเลิศนะครับก็ตีหนึ่งค่ำคืนนี้นะบาเยิร์นก็เพิ่งคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันก็หวังปลดล็อกคว้าแชมป์รายการนี้6ปียังไม่ได้แชมป์นะถ้าได้แชมป์ก็จะมากที่สุดของทีของลีกนะก็คือสมัยที่21ส่วนมาร์คขาวสตุตการ์ดนะครับก็ลุ้นแชมป์สมัยที่5แล้วก็ลุ้นป้องกันแชมป์2ปีต่อกันด้วยนะได้หรือไม่นะค่ำคืนนี้นะส่วนฟุตบอลลาลิก้าสเปนก็จะเป็นบาเลนเซียเจอกับบาร์ซ่านะครับบาเลนเซียก็หวังถ้วยพื้นที่ยุโรปอยู่ในประเภทยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์นะส่วนบาร์ซ่าก็แชมป์ไปแล้วนะครับนะค่ำคืนนี้นะฮะแล้วก็จะมีเกาโชซีอาบูลญญาเจออินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานก็คว้าแชมป์ไปแล้วนะครับลาซิโอเจอปีซ่านะครับแล้วก็มีเรอัลมาดริดเจออาตเลติกบิลบาในลาลิก้าสเปนเซตาบิโกเจอเซบีย่าเรอัลเบติสเจอเลมันเต้นะครับนอกจากนั้นนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาบอกว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าประกาศลาอำลาทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเหลือสัญญาอีก1ปีนะครับแล้วก็ปิดฉากนะคว้าแชมป์มากมายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะประสบความสำเร็จสูงสุดในบริษัทฟุตบอลยุคใหม่นะครับหลายแชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เตรียมประกาศนะตั้งชื่ออัศจรรย์แห่งใหม่นะอัศจรรย์เดิมนะครับแต่ฝั่งหลังประตูด้านทิศเหนือของสนามเอติฮัดสเตเดียมนะครับตั้งชื่อว่าเดอะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าสแตนนะครับเพื่อยกย่องผลงานของกุนซือชาวสเปนนะหลังจากอันดาฤดูกาลนี้กับผลงานที่คว้าแชมป์ไปมากมายนะครับอำลาตำแหน่งแล้วนะครับไปที่ไหนยังไม่รู้นะนะฮะแล้วก็นัดสุดท้ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คุมในการเจอกับแอสตันวิลล่านะครับในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งการตั้งชื่ออัศจรรย์ใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจากเป็นชื่อของเดอะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าสแตนเนี่ยก็เป็นแนวคิดของชีคมานซูเจ้าของสโมสรทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็ต้องการเชิดชูเรื่องของกุนซือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าวัย55ปีนะที่ประสบความสำเร็จตลอด10ปีกลายเป็นผู้จัดการทีมที่คว้าแชมป์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ยังมีวางแผนในการสร้างรูปปั้นของกวาร์ดิโอล่าบริเวณทางเข้าอัศจรรย์ฝั่งดังกล่าวด้วยนะครับเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งยุคสมัยที่ประสบความสำเร็จในช่วงหนึ่งของสโมสรนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็เจอกับแอสตันวิลล่าส่วนแมนยูบุกไปเยือนไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนจะฉลองในการเซ็นสัญญาไมเคิลควาริกนะฮะในการเป็นผู้จัดการทีมถาวรนะฮะในการบุกไปเยือนไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนนัดสุดท้ายนะครับอาร์เซนอลฉลองแชมป์ไปแล้วนะครับแต่บุกไปเยือนคริสตันพาเลซนะครับนะคริสตันพาเลซก็จะมีนักกีฬาทั้งหมดนะครับไปยืนเรียงแถวนะทั้งสองฝั่งปรบมือต้อนรับแชมป์พรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลนะครับลิเวอร์พูลได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเรียบร้อยนะเจอในบ้านเล่นในบ้านเจอกับเบนฟอร์ดนะนัดนี้ก็จะเป็นการอำลาของโมซาลาจะได้ลงสนามอำลาทีมหรือไม่นะอยู่กับทีม9ปีคว้าแชมป์เป็นตัวแบกเกมรุกของลิเวอร์พูลนะฮะรวมถึงแอนดี้โรบินสันด้วยที่จะอำลาทีมนะก็รอดูว่ามีปรากฏการณ์อะไรบ้างนะฮะในสนามของแอนฟิลด์ที่ลิเวอร์พูลเจอกับเบนฟอร์ดนะครับเชลซีเจอซันเดอร์แลนด์นะครับก็ในค่ำคืนนี้ส่วนสเปอร์นะครับเล่นในบ้านเจอกับเอเวอร์ตันก็ต้องการแต้มอย่างน้อยๆ1แต้มเพื่อจะอยู่รอดส่วนเวสต์แฮมเจอกับลีดต้องได้รับชัยชนะที่จะอยู่รอดนะครับไม่งั้นก็นะตกชั้นนะในส่วนของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับแล้วก็ฟุตบอลนัดเพลย์ออฟเลื่อนชั้นรอบชิงชนะเลิศของฝั่งอังกฤษนะครับจากเดอะแชมเปี้ยนชิพขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกก็มีคู่หนึ่งครับฮัลล์ซิตี้ต้อนรับการเยือนของไม่ใช่สิเจอกับมิดเดิลสโปรนะครับทีมอันดับที่6แล้วก็ทีมอันดับที่5เจอกันนะครับฮัลล์ซิตี้กับมิดเดิลสโปรนะครับเรื่องของความเร็วโมโตโฟยูโรเปียนครับนะฮะชิงชัยเชียร์น้องอุ้มนพรุตพงษ์บุญประเวศนักบิดจาก Honda Racing Thailand นะครับภายใต้สังกัด Honda Asia Dream Racing Junior นะฮะหลังจากที่รอบฝึกซ้อมทำความได้ดีนะฮะที่สนามเซอร์กิตเดบาร์เซโลนานะครับค่ำคืนนี้จะแข่งขันนะครับในรอบวันเสาร์รอบคัดเลือกแล้วก็รอบชิงในวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษบางกอก Business Challenge 2026ณสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางการสหรัฐระบุการที่สหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์และพนิชพลธีระรัศกุลผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันแผนธุรกิจภาพภาษาอังกฤษบางกอก Business Challenge 2026ณอาคารสสปาฐศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
2: นายอัญชิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ประสานงานในส่วนภูมิภาคจึงได้แจ้งไปยังจังหวัดถึงอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยหน่วยงานต่างๆสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมที่เหมาะสมได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่31ธันวาคม2569สำหรับในห้วงเดือนมิถุนายน2569ซึ่งเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคตลอดทั้งเดือนระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569โดยจะมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยสทผ้าระบายสีขาวและการประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานตามอาคารสถานที่ของจังหวัดในส่วนของพิธีการจะจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจากนั้นเวลา 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:29 พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้แต่ละจังหวัดจะมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ระหว่างวันที่1ถึง15มิถุนายน2569รวมทั้งจัดตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางระบบออนไลน์ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพจ Facebook HRH Princess สิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่านายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา เมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569โดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568และ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569เครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์มีความหมายว่ากองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์คือเกียรติยศและปิตุภูมิถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตเมื่อวันที่19พฤษภาคมคริสตศักราช1802เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความกล้าหาญของทหารและพลเรือนโดยมีความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการมอบให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นแก่ประเทศฝรั่งเศสในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นพลเรือนทหารและปัจเจกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศสและมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงรวมทั้งภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศเช่นการทหารวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและมนุษยธรรมและเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องต่อผู้ที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชาติพร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดีและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติอาทิเช่นงานด้านการอนุรักษ์และวัฒนธรรมลักษณะของเครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์เป็นตราแฉก5แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อไบโอ๊คและลอเรลไขว้กันด้านหลังเหรียญมีคำขวัญเกียรติยศและปิตุภูมิและวันที่สถาปนาลำดับชั้นและเครื่องยศอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์แบ่งเป็น5ชั้นดังต่อไปนี้1เชวาลิเยชั้นอัศวินประดับดวงตราโดยไม่มีแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้าย2ออฟิซิเยชั้นเจ้าพนักงานประดับดวงตราพร้อมแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้าย3กอมองเดอร์ชั้นนายกองประดับดวงตราบนกันฐาภรณ์หรือแถบห้อยคอ 4. กรองตอฟิซิเยชั้นนายทัพประดับดวงตราพร้อมแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้ายและประดับดาราเหนืออกขวา 5. กรองครัวชั้นมหากางเขนเป็นชั้นสูงสุดประดับดวงตราและสายสะพายพาดเฉียงจากบ่าขวาและประดับดาราเหนืออกซ้ายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองครัวเมื่อปีพุทธศักราช2406พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองครัวเมื่อปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภัคคินีทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองตอฟีซิเยเมื่อปีพุทธศักราช2550สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองตอฟีซิเยประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ต
3: ลอดทั้งวันที่ผ่านมานะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องนางอุเพ็ญสุรเดชอายุ71ปีกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันแรกเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อช่วยฟื้นฟูงานหัตถศิลป์และผ้าไหมไทยทำให้ประชาชนมีรายได้พร้อมทั้งเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จที่ยังรู้สึกประทับใจอยู่เสมอ
4: เคยเข้าไปรับเสด็จที่ในวังบ่อยก็รู้สึกปลาปลื้มรู้สึกว่าพระองค์เป็นพระองค์ที่น่ารักมีพระเมตตาช่วยเหลือประชาชนทุกหย่อมย่าทุกที่ที่ท่านไปก็เจริญขึ้นเยอะนะคะผ้าไทยด้วยแล้วก็เครื่องจักสานต่างๆที่ท่านมีแถวอยู่ที่ปังชัยอ่ะเนาะแล้วก็เสด็จพระดำเนินดูแลประชาชนต่างๆที่ท่านผ่านไปตรงไหนเราก็จะไปรับเสด็จที่นั่น
3: ขณะที่นางกุสุมาแย้มยงอายุ67ปีกล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างอาชีพให้ประชาชนในต่างจังหวัดพร้อมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปรวมทั้งยังบอกเล่าถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยมีโอกาสรับเสด็จ
5: ตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเคยเห็นเคยเจอก็ดีใจทุกครั้งค่ะตอนทำงานก็เจอได้มอบช่อดอกไม้เวลาท่านเสด็จก็ไปรับเสด็จสวยมากเรารู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่เด็กแล้วค่ะชอบหมดอ่ะชอบพี่ไม้สุดพี่ผ้าไหมทำให้คนต่างจังหวัดมีอาชีพแล้วก็มันไม่สูญหายไป
3: พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2568ถึงวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมามีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้ว 787,889 คนปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: ส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่จัดงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อชมความงดงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์กว่า 3,000 ต้นตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้
6: นายมนชัยศรีเจริญศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์เปิดเผยว่าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดกิจกรรมสุดพิเศษแห่งปีตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569ร่วมสัมผัสช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของธรรมชาติท่ามกลางหมู่มวลดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์และฝูงผีเสื้อแสนงดงามในบรรยากาศกลางหุบเขาเที่ยววันเดียวครบทั้งความสุขความสดชื่นและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างแท้จริงในงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อ The 60 Day Botanical Bloom Orchids and Butterfliesทั้งนี้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมตื่นตากับความงดงามของพันกล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์มากกว่า 3,000 ต้นทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใสจะแสดงอย่างสวยงามทั่วพื้นที่ภายในโรงเรือนกล้วยไม้และเฟิร์นรวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้นท่ามกลางสายหมอกและน้ำตกสูงกว่า30เมตรที่พร้อมสร้างประสบการเสมือนอยู่กลางป่าฝนเขตร้อนพร้อมเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อหลากสีหลายชนิดที่จะบอยบินอย่างอิสระรอบตัวนักท่องเที่ยวภายในโรงเรือนพันไม้น้ำที่กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากในช่วงเวลานี้เท่านั้นพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีชาปนกิจน้องรถชาวอุบลราชธานีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์พร้อมเน้นย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
7: ที่วัดสวนสวรรค์ตำบลพิบูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจนางสาววิภารัตน์เผ่าภูรีหรือน้องโรสชาวจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งน้องโรสเป็นผู้หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ที่ผ่านมา ภายในงานครอบครัวน้องโรสได้รับมอบเงินสินไหมทดแทนจากภาคส่วนต่างๆเช่นบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัททิพยประกันภัยรวมทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโดยมีญาติๆและเพื่อนๆของน้องโรสส่วนราชการประชาชนตัวแทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจำนวนมากเข้าร่วมพิธีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมกได้ดูแลทั้งกรณีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่อย่างกรณีน้องโรสที่เสียชีวิตครอบครัวได้รับเงินสินไหมกว่า 2.9 ล้านบาทจะเหลืออีกประมาณ 300,000 บาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะนำส่งให้ในภายหลังส่วนผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์นี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกดังนั้นทุกภาคส่วนต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆเจ้าที่พนักงานต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดที่สำคัญทุกคนต้องเคารพในกฎระเบียบจราจรเพราะการป้องกันและลดอุบัติเหตุต้องใช้ความร่วมมือของทุกฝ่ายกรกฎภูมิสวท.บุรีรัมย์ธานีรายงาน
1: ด้านกรมการขนส่งทางรางแจ้งความเอาผิดรถเมย์จอดคร่อมรางรถไฟที่ย่านมักกะสันระบุผิดพ.ร.บ.ขนส่งทางรางและกฎหมายอาญาพร้อมสั่งตรวจปัสสาวะพนักงานที่เกี่ยวข้อง
8: นายรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความกรณีรถเมล์จอดคร่อมรางรถไฟที่ย่านมักกะสันในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568และอาจเข้าข่ายความผิดอาญาอื่นซึ่งต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้งการกระทำความเสียหายและผู้กระทำผิดรวมถึงอาจกระทบต่อการคุ้มครองของบริษัทประกันภัยเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งและประชาชนแต่จำนวนข้อหายังไม่สามารถระบุได้ต้องรอพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณารายละเอียดเป็นรายกรณีโดยเฉพาะกรณีนำสิ่งกีดขวางมาวางบนรางจนกระทบการเดินรถไฟซึ่งกฎหมายกำหนดความผิดไว้ชัดเจนแม้บางกรณีอาจไม่มีเจตนาก็ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงนอกจากนี้นายรักษิตเปิดเผยเพิ่มเติมว่าหลังเกิดเหตุยังมีคำสั่งตรวจสารเสพติดพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมย้ำว่าการใช้สารเสพติดไม่อาจยอมรับได้ไม่ว่าจะอยู่ในระบบการขนส่งรูปแบบใดก็ตามดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา19นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการขายอาวุธเหล่านี้ต้องใช้เวลาหลายปีในการดำเนินการและไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านพร้อมยืนยันว่ากองทัพสหรัฐยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์มากพอที่จะสนับสนุนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายฮังเคารักษาการเลขานุการกองทัพเรือสหรัฐเปิดเผยระหว่างการไต่สวนของสภาคองเกรสสหรัฐโดยอ้างว่าการที่รัฐบาลสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเพื่อให้กองทัพสหรัฐมียุทธปกรณ์ที่เพียงพอสำหรับปฏิบัติการในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเลโอนิดปาเซสนิชผู้ว่าการแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองกำลังยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองสตาโรบิลส์ของแคว้นลูฮันส์เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย10รายบาดเจ็บอีก48รายและยังคงสูญหายอีก11รายด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐต่างประเทศรัสเซียประนามเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดของกองกำลังยูเครนโดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยูเครนเป็นฝ่ายที่ต้องการขัดขวางความพยายามทางการเมืองและการทูตในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่กองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวของรัฐบาลรัสเซียพร้อมเน้นย้ำว่ายูเครนได้ปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดสารคดีต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวโบลิเวียจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงลาปาสเมืองหลวงของโบลิเวียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโรดริโกปาสแห่งโบลิเวียลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยมีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปในอาคารของรัฐบาลในกรุงลาปาสแต่ยังคงไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บทางนี้ประธานาธิบดีโรดริโกปาสเริ่มดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโบลิเวียเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศที่เลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงและภาวะเงินเฟ้อที่ไม่สามารถควบคุมได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ซุปเปอร์500ประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์เคสเฟรดมือวางอันดับ8ของรายการตักเดนมาร์กไป2ต่อ0เกม 21-12 และ 21-12 ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะคริสโตโปป๊อปมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสไป2เกมรวด 21-13 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลี่ชื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนประเภทคู่ผสมโอโม่พักพลธีระรัศกุลกับป่อป้อทรัพย์สิรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ20ของโลกสู้เต็มที่ตบเอาชนะเกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีนไป2ต่อ1เกม 15-21 21-15 และ 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ TMISTAF World Cup เซปักตะกร้อ2026ที่สนามติติวังซาสเตเดียมกรุง

0: 15-10 และ15-9ส่งผลให้ทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้2-0ทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเจ้าภาพมาเลเซียการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่3ที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกพร้อมคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าเส้นชัยเป็นคนที่2และนพดลคล้ายมณีหารตามมาเป็นลำดับที่3ส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวานิสเถียรนักปั่นสาวจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จที่2เป็นของหทัยเพชรใจสว่างและเขมิกาศรีโสภาตามมาเป็นลำดับที่3พลตรีสมสกุลวิจิตภาพเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกในฐานะประธานชมรมมวยไทยสมัครเล่นมวยสากลสมัครเล่นกองทัพบกได้เดินทางมาเยี่ยมพร้อมให้โอวาสร้างขวัญกำลังใจพร้อมมอบอุปกรณ์การฝึกซ้อมแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่กำลังพลสังกัดกองทัพบกก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นกีฬากองทัพไทยครั้งที่56ประจำปี2569ที่สโมสรทหารบกพันตรีคุณาพันธ์ชมสุขผู้ควบคุมทีมเปิดเผยว่าความพร้อมทัพนักชกทีมกองทัพบกได้เฟ้นหาตัวแทนจากดีกรีแชมป์กีฬากองทัพบกปีนี้ซึ่งแข่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและหลายคนมีดีกรีเป็นทีมชาติก่อนมาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันนานนับเดือนภายใต้การติวเข้มจากผู้ฝึกสอนฝีมือดีอดีตนักชกทีมชาติไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อทำผลงานให้เต็มที่และหวังรักษาแชมป์ถ้วยรวมกีฬามวยไทยสมัครเล่นประเภททีมชายสมัยที่2ติดต่อกันให้ได้หลังจากปีที่แล้วเข้าชิงมากถึง8รุ่นจาก10รุ่นน้ำหนักพร้อมคว้าแชมป์มาได้มากที่สุด6เหรียญทอง
1: เราได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาช่วงระยะเวลาเป็นเดือนเราก็หวังสูงสุดนะครับแต่ไม่อยากจะพูดว่าต้องทุกรุ่นเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราประมาทหรือว่าดูถูกทีมอื่นเราก็มีความพร้อมที่จะสู้กับทุกคนทุกทีมนะครับ
0: สำหรับการแข่งขันกีฬากองทัพไทยเป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีระดับประเทศที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีหน่วยงานหลัก5ฝ่ายเข้าร่วมได้แก่กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกีฬามวยไทยสมัครเล่นกำหนดแข่งขันมวยชาย10รุ่นและหญิง5รุ่นชิงชัยวันที่25ถึง27พฤษภาคมนี้ที่สนามมวยลุมพินีภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: สรัตธรรมเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกสองชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
6: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาควังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรๆมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอ

0: ไม่งั้นจะได้เที่ยวทิพย์แบบนี้แหละ
1: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจัดมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอาสุดยอดแห่งนิยายอิทธิปาฏิหาริย์มีการกล่าวถึงที่มาของเทวดาจิตองค์สำคัญรวมทั้งบุคคลสำคัญในเรื่องที่บอกว่ามีตัวตนจริงอยู่ในประวัติศาสตร์ที่ชื่อเรื่องว่าห้องศิลป์มาให้ผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเรื่องราวที่อยู่ในห้องศิลป์นี้จะเห็นได้ว่าไม่ค่อยคุ้นกับความเข้าใจของคนไทยเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเวลาได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเราก็จะเข้าใจเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏอยู่ในงานศิลปกรรมจีนที่อยู่ในบ้านเราหลายต่อหลายเรื่องโดยเฉพาะยิ่งพอเวลาเข้าไปในศาสนสถานหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้เห็นนั้นเราไม่เข้าใจแต่พอได้ฟังห้องศิลป์แล้วพอจะจับต้นชนปลายว่าภาพเหล่านั้นรูปปั้นเหล่านั้นคืออะไรตอนไหนอย่างไรนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อขอเวลาตอนต้นรายการนิดเดียวในการที่จะบอกท่านผู้ฟังบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะในมิติใดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ก็เข้าไปค้นเรื่องแล้วสำหรับห้องศิลป์เนี่ยถ้าอยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อบอกกล่าวกันมาได้หรือว่าในระหว่างนี้อยากจะให้หาเรื่องอะไรมาเสริมหรือว่าตัวท่านผู้ฟังเองนี่แหละนะครับมีความรู้และอยากจะแบ่งปันไปยังท่านผู้ฟังท่านอื่นๆก็บอกกล่าวกันมาได้เลยมี2 ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยและก็แนะนำรายการกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันด้วยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจักแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีก1 ช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมล address อยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็ตัดย่อมาจากบุญจับนะครับเป็น B boy J Japanติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WAWTANA ส่วนกับแอสซานนั้นก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเกียงจูแย่พอรู้ข่าวว่าข้าศึกเนี่ยจับโลเฉียไปได้ก็เป็นทุกข์มากทีเดียวแล้วก็คิดว่าดูถ้าจะมีผู้วิเศษมาช่วยเต่งจิ๋วกงอีกแล้วพอถึงเวลาเช้าทหารก็มาบอกเกียงจูแย่บอกว่าโทเหงสุนที่จับโลเฉียไปนั้นยกมาอีกแล้วอึ้งเทียนหัวพอได้ยินดังนั้นก็บอกกับเกียงจูแย่บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะขอออกไปรบกับโทเหงสุนแก้แค้นในการที่จะจับโลเฉียไปเกียงจูแย่อนุญาตแต่ก็บอกว่าให้ท่านเนี่ยออกรบครั้งนี้จงระวังตัวอย่าประมาทอึ่งเทียนหัวก็ใส่เกราะขึ้นขี่กิเลนถือกระบองคุมทหารออกไปแล้วก็ร้องว่ากับโทเหงสุนบอกว่าไอ้เจ้าสัตว์ที่ไม่มีศีรษะบังอาจจับเอาเพื่อนกูไปว่าแล้วก็ขับกิเลนลำกระบองเข้ารบกับโทเหงสุนได้สัก10 เพลงโทเหงสุนก็เอาเชือกทิ้งไปมัดอึ่งเทียนหัวตกลงมาจากหลังกิเลนแล้วก็ให้คุมตัวเอาไปกลับค่ายโลเฉเห็นโทเหงสุนมัดอึ่งเทียนหัวมาก็เสียใจนักอึ่งเทียนหัวเป็นคนโทโสมากเห็นโลเฉต้องทรมานอยู่ก็แค้นขึ้นไปอีกโดดขึ้นมาแล้วก็ร้องบอกว่าพวกเราหาควรจะเป็นเช่นนี้ไหมโลเฉก็บอกว่าอย่าวุ่นวายให้ลำบากตัวไปเลยชีวิตของเราเนี่ยจวนจะสิ้นอยู่แล้วเกียงจูแย่แจ้งว่าโทเหงสุนจับอึ่งเทียนหัวไปได้โอ้โหยิ่งทุกข์ร้อนขึ้นมาอีกคนหนึ่งทั้งฝ่ายเต็งจิวกง คันเห็นโทเหงสุนได้ชัยชนะมาก็แต่งโต๊ะเชิญโทเหงสุนกับทหารทั้งปวงมาเสพสุราโทเหงสุนเมาสุรานักก็คิดกำเริบขึ้นที่บอกว่าถ้าเราได้เป็นแม่ทัพหน้ามาแต่แรกบ้านนี้ก็ได้ตัวเจียงจูแยกับบูอ๋องมาแล้วเต็งจูกงกับทหารทั้งปวงก็สรรเสริญโทเหงสุนเป็นอันมากทหารทั้งปวงพอเสพสุราแล้วต่างคนต่างก็คำนับเต็งจูกงจะไปที่อยู่เต็งจูกงก็เลยบอกว่าท่านทั้งปวงกำลังน้อยเสพสุราขับเคี่ยวไปกับเราไม่ได้ทหารทั้งปวงก็ลาไปแต่โทเหงสุนก็ยังเสพสุราอยู่กับเต็งจูกงเต็งจูกงจึงว่ากับโทเหงสุนบอกว่าถ้าท่านตีได้เมืองไซกีแล้วนางเต็งตันหยกบุตรเรานี้เราจะยกให้เป็นภรรยาท่านโอ้โหโทเหงสุนพอได้ฟังนั้นก็มีความยินดีนักลุกขึ้นคำนับเต็งจิวกงแล้วบอกว่าข้าพเจ้าจะอาสาท่านจนกว่าจะสิ้นชีวิตเลยทีเดียวครั้นเวลาเช้าเต็งจิวกงจึงว่ากับโทเหงสุนบอกว่าเรามาตั้งประชิดเมืองไซกีอยู่ช้านานทหารทั้งปวงก็ได้รับความลำบากนักเจ้าจงรีบตีเอาเมืองไซกีเสียโดยเร็วจะได้ยกกลับไปเป็นขุนนางเมืองหลวงตามที่มีความชอบโทเหงสุนก็เลยประจัดแยงทหารแล้วก็ยกออกจากค่ายเข้าไปถึงหน้าเมืองไซกีให้ทหารร้องท้าทายเกียงจูแยต่างๆนานาทหารซึ่งรักษาหน้าที่เห็นนั้นก็เข้าไปบอกเกียงจูแยให้ทราบทุกประการทั้งฝ่ายเกียงจูแย่ก็ใส่กรอกขี่สู่ปุดเสียงถือกระบองยกทหารออกมาจากเมืองโทเหงสุนจะบอกว่ากับเกียงจูแย่ว่าจงมาคำนับเราแต่โดยดีอย่าต้องให้ผูกมัดไปเลยเกียงจูแย่ก็ย้อนบอกว่าท่านมีความรู้ประการใดจึงบังอาจมารบกับเราโทเหงสุนก็ไม่ได้โต้ตอบประการใดแกว่งกระบองเข้ารบกับเกียงจูแย่ได้สัก5เพลงโทเหงสุนก็เอาเชือกวิเศษโยนไปมัดเกียงจูแย่ตกลงมาจากสู่ปุดเสียงทหารโทเหงสุนก็ตรูกันเข้าไปจะจับเกียงจูแย่ทหารเมืองไซกีก็เข้ารบป้องกันพาเกียงจูแย่รีบเข้าไปในเมืองได้แล้วต่างคนต่างก็แก้มัดจนกระทั่งเอากระบี่ตัดเชือกแล้วก็เชือกไม่ขาดไม่ใช่แค่ไม่ขาดยิ่งรัดหนักเข้าไปอีกเกียงจูแย่ได้ความเวทนานักแล้วคิดว่าเชือกเนี้ยเขาทำด้วยอิทธิฤทธิ์จะเชือดตัดที่ไหนจะขาดได้เกียงจูแย่ก็สั่งทหารทั้งปวงบอกว่าโอ้อย่าวุ่นวายไปเลยแล้วตัวเองก็นิ่งหลับตาระลึกถึงง่วนสีเทียนจุนซึ่งเป็นอาจารย์ฝ่ายบูอ๋องแจ้งว่าเกียงจูแย่เสียทีฆ่าศึกมาก็ลงมาเยี่ยมเห็นเกียงจูแย่ต้องมัดก็ตกใจเข้าแก้เชือกมัดเกียงจูแย่เกียงจูแย่จึงบอกว่าท่านอย่าได้แก้ให้ลำบากเลยเชือกนี้หาเหมือนเชือกทั้งปวงไม่บูอ๋องได้ฟังดังนั้นก็ร้องไห้รักเกียงจูแย่ไปอันมากแล้วบอกว่าท่านกระทำศึกมาหลายครั้งแล้วหาได้ความเวทนาเหมือนครั้งนี้ไม่พอในประตูมาบอกว่ามีผู้มาหาเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็ให้พาตัวเข้ามาแปะเหาะท่องจือเข้าไปเห็นเกียงจูแย่ถูกเชือกมัดอยู่ก็บอกว่าหวนสีเทียนจุนนั้นให้ข้าพเจ้ามาแก้ท่านว่าแล้วก็เอาตรายันวางลงที่เชือกแล้วก็ไร่มนเอามือชี้เข้าตรงหัวเงื่อนพอว่ามนเสร็จเชือกก็หลุดออกจากคอเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็ลุกขึ้นคุกเข่าลงกับนับไปข้างเขาคุณหลุนซัวแล้วก็คำนับปูอ๋องแปะเหาะท่องจือก็ลากลับไปเกียงจูแย่จึงว่ากับปู่อ๋องบอกว่าเชือกนี้มีแต่ของอาจารย์ลีกิวสุนซึ่งจะให้มาทำแก่ข้าพเจ้าก็ผิดนักทันเวลารุ่งเช้าโทเหงสุนก็ยกทหารมาถึงหน้าเมืองแล้วก็ให้ตีม้าล่อแล้วก็กลองศึกอื้ออึงอยู่เอียวเจี้ยนจึงว่ากับเกียงจูแย่บอกว่าข้าพเจ้าจะขอออกไปรบกับโทเหงสุนแก้แค้นให้จงได้แล้วเอี่ยวเจียนก็ขึ้นมาถือทวนคุมทหารยกออกไปโทเหงสุนจึงถามมาว่าท่านชื่ออะไรล่ะเอี่ยวเจียนก็บอกว่าเราในชื่อว่าเอี่ยวเจียน วันแล้วก็ขับม้ารำทวนคารบกับโทเฮงสุนได้สัก7เพลงโทเฮงสุนก็เอาเชือกทิ้งไปมัดเอี่ยวเจี้ยนตกลงมาจากม้าผ่านโทเฮงสุนก็เข้ากลุ่มๆจับตัวเอี่ยวเจี้ยนได้โทเฮงสุนก็พาทหารกลับมาที่ค่ายพอถึงค่ายได้ยินเสียงดังฟ้าร้องเอี่ยวเจี้ยนก็พลัดจากมือทหารหายตัวไปทหารทั้งปวงแลดูเห็นแต่ก้อนศิลากลิ้งอยู่ที่ประตูค่ายโทเฮงสุนก็สงสัยยืนตะลึงอยู่พอเอี่ยวเจี้ยนร้องมาบอกว่ากูจะเอาชีวิตไอ้เตี้ยว่าแล้วก็ขับม้าเข้าไปเอาทวนแทงโทเฮงสุนโทเฮงสุนก็รำกระบองเคารพเอี่ยวเจี้ยนเป็นสามารถเอี่ยวเจี้ยนก็ปล่อยสุนัขที่มีฤทธิ์ออกไปหมายจะให้กัดโทเฮงสุนโทเฮงสุนดำดินหนีไปเอี่ยวเจี้ยนก็ไล่มนหายตัวเข้าไปในค่ายแล้วพาอึ้งเทียนหัวกับโลเฉียนหนีออกมาจากค่ายเอี่ยวเจี้ยนก็ควบม้าพานายทหารทั้งสองกลับมาที่เมืองไซกีเล่าความซึ่งรบกับโทเฮงสุนจนกระทั่งโทเฮงสุนนั้นดำดินหนีไปให้กับเกียงจูแย่ฟังทุกประการแล้วก็บอกว่าถ้าโทเฮงสุนดำดินมาผุดขึ้นในเมืองถ้ามาโผล่ในเวลากลางคืนท่านจะคิดแก้แค้นประการใดเกียงจูแย่ทอดใจใหญ่แล้วก็บอกว่าโทเฮงสุนก็มีวิชายิ่งยวดนักและเชือกสึงมัดเราวันนั้นก็เห็นจะเป็นเชือกของอาจารย์กีหลิวสุนเอี่ยวเจิ้งก็บอกว่าถ้าท่านสงสัยดังนั้นข้าพเจ้าจะพาท่านไปที่เขาเทียบเหลิงสัวสืบเอาความให้จงได้ซึ่งเกียงจูแย่ก็เห็นชอบด้วยทั้งฝ่ายโทเฮงสุนคันเห็นเอียวเจียนกลับไปแล้วก็ผุดขึ้นมาจากแผ่นดินภายในค่ายเต็งอยู่กงก็ถามบอกว่าท่านไปรบวันนี้เป็นประการใดบ้างล่ะโทเฮงสุนก็เล่าความให้เต็งอยู่กงฟังทุกประการแล้วโทเฮงสุนก็บอกว่าเวลาค่ำวันนี้แต่ข้าพเจ้าผู้เดียวจะเข้าไปตัดศีรษะเกียงจูแย่กับบูอ๋องให้ท่านเต็งอยู่กงได้ฟังดังนั้นก็คิดสงสัยนักก็ถามโทเฮงสุนบอกว่าท่านจะทำประการใดจึงจะเข้าไปในเมืองไซกีได้โทเฮงสุนจะบอกว่าข้าพเจ้านะรู้วิชาดำลงไปเดินใต้ดินได้วันละพันลี้คิดข้างไทยก็คงจะเป็นทางสัก 12,500 เซนข้าพเจ้าจะดำดินไปผุดขึ้นภายในเมืองไซกีในเวลากลางคืนถึงเกียงจูแย่จะมีสติปัญญาประการใดก็เห็นจะรักษาศีรษะเอาไว้ไม่ได้เต็งจิวกงได้ฟังดังนี้ก็มีความยินดีนักจึงบอกว่าถ้าท่านทำได้ดังนั้นแผ่นดินของพระเจ้าติวอ๋องก็จะสิ้นเสียนน้ำกันสักทีหนึ่งฝ่ายเกียงจูแย่ตั้งแต่รู้ว่าโทเฮงสุนดำดินได้โอ้โหมีความวิตกน่าดูเลยพอบังเกิดพายุพัดเสาธงที่ปักอยู่หน้าบ้านหักพับลงเกียงจูแย่เห็นเป็นประหลาดก็เสี่ยงทายดูตามที่เคยสังเกตขันแล้วพอรู้ความก็ตกใจจึงปรึกษากับเอี่ยวเจี้ยนบอกว่าเพลาคำวันนี้โทเฮงสนดูจะดำดิ่งเข้ามาทำอันตรายบูอองกับเราท่านจะคิดป้องกันประการใดเอี่ยวเจี้ยนก็เลยบอกว่าข้าพเจ้ามีอุบายอยู่อย่างหนึ่งเห็นจะจับโทเฮงสนได้เกียงจูแย่ก็ถามมาว่าอุบายของท่านเป็นอย่างไรล่ะเอี่ยวเจิ้งก็บอกว่าข้าพเจ้าผู้เดียวนี่แหละจะนิมิตให้เป็น4คน5คนได้เพลาค่ำวันนี้ท่านจงเชิญปูอ๋องมาไว้ณตึกของท่านข้าพเจ้าจะนิมิตให้เหมือนปูอ๋องและตัวข้าพเจ้าจะนิมิตเหมือนเป็นสตรีอยู่ที่เตียงของปูอ๋องนอนถ้าโทเฮงสุนเข้าไปทำร้ายรูปนิมิตข้าพเจ้าจะจับตัวโทเฮงสุนให้ได้เกียงจูแย่ได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงสั่งทหารนั้นให้เอากระจกขึ้นไปแขวนเอาไว้ที่ประตูบ้าน3อันในตึกที่อยู่ก็แขวนกระจกเอาไว้5อันแล้วก็สั่งให้ทหารนั้นใส่กรอกถืออาวุธเตรียมไว้พร้อมทหารเก่าทันก็ให้ขึ้นสายพาดลูกไว้แล้วก็ให้ไปเชิญปูอ๋องมาที่ตึกปูอ๋องก็ถามบอกว่าท่านมีธุระสิ่งไรเกียงจูแย่ก็เลยคิดอยู่ในใจว่าถ้าเราจะบอกความจริงว่า โทเฮงสุนจะลอบเข้ามาทำร้ายดูท่าทางบูอองจะตกใจนะก็เลยบอกว่าเวลาค่ำวันนี้ข้าพเจ้าจะซักซ้อมหัดทหารให้สันทัดการรบกลางคืนเอาไว้บ้างก็เลยเชิญท่านมาเสพสุราแล้วก็จะได้ดูฝีมือทหารนั้นรำเพลงอาวุธเล่นให้สบายใจปู่อองไม่ได้รู้เหตุผลประการใดก็มีความยินดีจึงบอกว่าซึ่งท่านคิดให้ทหารหัดซ้อมกลางคืนนี้นะดูเป็นความคิดที่แยบคายนักเกียงจิ๋วใหญ่ก็เลยเชิญปู่อองมาแต่งโต๊ะแล้วก็รินสุราคำนับให้ปู่อองขณะเมื่อปู่อองกับเกียงจิ๋วใหญ่เสพสุราอย่างนั้นทหารทั้งปวงก็ถืออาวุธถอดฝักยืนรักษาอยู่ทั้งสี่ด้านทหารเก่าทันและทหารเลวก็ยืนเป็นชั้นๆออกมาตามที่เกียงจูแยจัดไว้ทั้งฝ่ายโทเหงสุนครั้นเวลายามเศษก็แต่งตัวถือกระบี่สั้นเข้าไปคำนับลาเต็งจิวกงแล้วก็เดินออกไปจากค่ายเต็งจิวกงและทหารทั้งปวงก็ตามมาดูโทเหงสุนดับดินโทเหงสุนพอถึงนอกค่ายก็อ่านมนต์ดำดินลงไปแล้วหามีปากช่องอยู่ไหมเรียกว่าดำไปแล้วก็ปิดปากถ้ำเลยปากปล่องไปเลยว่างั้นเถอะนะครับผ่านทั้งพวงเห็นประจักษ์ดังนั้นต่างคนต่างก็สรรเสริญโทเหงสุนบอกว่าโอ้โหมีฤทธิ์เหมือนเทพยดาเลยทีเดียวแต่ว่าเต็งจิวโกงนั้นมีความยินดีมากเป็นพิเศษตบขาลงแล้วก็แงหน้าขึ้นหัวเราะบอกว่าบุญของพระเจ้าติวอ๋องยังมากอยู่เทพพยาดาจึงดลใจให้โทเฮงสุนมาเป็นทหารของเราแล้วเต็งจิวกงก็พาทหารกลับเข้าไปค่ายแล้วก็สั่งทหารทั้งปวงให้ใส่เกราะผูกม้าเตรียมไว้แล้วก็บอกว่าถ้าโทเฮงสุนทำการในเมืองสำเร็จเราจะได้ซ้ำเติมได้ทันท่วงทีทั้งฝ่ายโทเฮงสุนก็ดำดินไปผุดขึ้นในกำแพงเมืองไสกีแล้วก็เดินเที่ยวดูไปเพื่อที่จะหาบ้านของเกียงจูแย่พอเห็นบ้านแห่งหนึ่งจุดโคมไฟสว่างแล้วก็ได้ยินเสียงคนอื้ออึงโทเฮงสุนก็แวะเข้าไปดูเห็นทหารใส่เกราะถืออาวุธยืนรายรอบบ้านโทเฮงสุนก็คิดว่าบ้านเนี้ยท่าทางจะเป็นบ้านของเกียงจูแย่แน่แล้วก็เลยแอบซุ้มประตูคอยทีที่จะทำร้ายเกียงจูแย่ฝ่ายเอียวเจียนครั้นเห็นเงาในกระจกก็รู้ว่าตอนนี้โทเหงสุนเข้ามาในเมืองแล้วก็เข้าไปกระซิบบอกเกียงจูแย่แล้วก็รีบกลับมาจัดแจงซึ่งจะจับโทเหงสุนให้ได้พอเอียวเจียนกลับไปแล้วเกียงจูแย่ก็เชิญบูอองเข้าไปในตึกที่เป็นที่ลับทั้งฝ่ายโทเหงสุนคอยทีที่จะทำร้ายเกียงจูแย่อยู่ช้านานเห็นไม่ได้ทีแล้วก็คิดว่าทหารเกียงจูแย่พรักพร้อมกันจำจะไปฆ่าบูอองเสียก่อนจึงจะค่อยกลับมาฆ่าเกียงจูแย่ในภายหลังคิดขนาดแล้วโทเหงสุนก็รีบไปที่อยู่ของบูอองครั้นเข้าไปในกำแพงแก้วพอได้ยินเสียงมโหรีทำอยู่บนที่นั่งเย็นโทเหงสุนก็แงนหน้าขึ้นไปดูเห็นชายคนหนึ่งใส่เสื้อเหลืองลายทองกับสตรีสี่คนนั่งอยู่โทเฮงสุนไม่รู้จักบูอองก็ยังสงสัยพอชายนั้นพูดกับสตรีบอกว่าบ้านเมืองเรานั้นข้าศึกมาตั้งประชิดอยู่ซึ่งมันจะนั่งเล่นโมโหรีอยู่อย่างนี้มันไม่ควรราษฎรทั้งปวงจะครหานินทาเอาได้แล้วก็ชวนสตรีเหล่านั้นลงจากที่นั่งเย็นเดินเข้าไปในตึกที่นอนโทเฮงสุนได้ยินดังนั้นก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวของบูอองก็เลยสะกดตามมาแอบอยู่ที่ประตูตึกอยู่คอยอยู่ว่าบูอองหลับจะลอบเข้าไปทำร้ายโทเฮงสุนยืนคอยสักครู่หนึ่งพอได้ยินเสียงกรนก็เข้าใจว่าบูอองคงหลับแล้วโทเฮงสุนก็ถอดกระบี่เดินเข้าไปในม่านแล้วก็เปิดมุ้งขึ้นเห็นบูอองกับสตรีนอนอยู่ก็มีความยินดีนักโดดขึ้นไปบนเตียงเอากระบี่ฟันบูอองคอขาดศีรษะกระเด็นไปเลยทีเดียวแล้วก็ผลักร่างศพของบูอองลงจากเตียงโทเฮงสุนยืนพินิจดูสตรีนั้นรูปงามก็มีใจรักก็เลยปลุกนางขึ้นแล้วก็บอกว่าบูอองนั้นน่ะเราฆ่าเสียแล้วตัวเจ้าจะตายตามบูออง โรสยังรักที่จะมีชีวิตอยู่สตรีที่ถูกปลุกขึ้นมาก็ทำเป็นว่าตกใจแล้วก็บอกว่าข้าศึกก็ควรจะผูกใจเจ็บแค้นข้าวฟันกันแต่ผู้ซึ่งเป็นทหารซึ่งจะฆ่าข้าพเจ้านั้นเป็นผู้หญิงซะนี่อาวุธท่านจะเปื้อนโลหิตซะเปล่าๆถ้าท่านเห็นรูปร่างข้าพเจ้าไม่ควรจะรินสุราคำนับท่านก็เอาให้พัดน้ำชาเถอะแล้วก็ทำชายตาศบตาโทเฮงสุนนะแบบเรียกว่ายั่วยวนเลยทีเดียวแหละโทเฮงสุนนั้นแต่เกิดมาอยู่แต่กับอาจารย์ที่เขาเหยียบเล็งสัวยังไม่ได้เคยพบหรือว่าการที่มาเกี่ยวพันกับผู้หญิงอย่างไรเลยครั้นได้ฟังนางว่าดังนี้ก็ยิ่งมีความรักนะเรียกว่าคลั่งเลยทีเดียววางกระบี่แล้วก็ทุดนั่งลงกอดสตรีนั้นสตรีนั้นก็กอดโทเฮงสุนเข้าไว้แน่นโทเฮงสุนก็บอกว่านางรูปงามเจ้าคลายมือออกบ้างเถอะนางนั้นจึงบอกว่าไอ้เตี้ยมึงรู้จักว่าใครแล้วก็ร้องเรียกทหารซึ่งซุ่มอยู่ว่าได้ตัวไอ้คนร้ายแล้วทหารทั้งปวงพอได้ยินอย่างนั้นก็ตรูกันเข้ามาจับโทเฮงสุนนางผู้นั้นก็กลายร่างเป็นเอี่ยวเจียนจับโทเฮงสุนหนีบรักแร้พาเข้ามาที่บ้านของเกียงจูแยทหารทั้งปวงก็มีความยินดีนักตีกลองและม้าลอดล้อมเอี่ยวเจียนเข้ามาโทเฮงสุนนั้นไม่ได้มีเสื้อกางเกงก็ละอายนักหลับตานิ่งเสียหาดิ้นรนไม่เกียงจูแยที่อยู่ในตึกได้ยินเสียงม้าลอดและกลองอื้ออึงขึ้นก็ถามทหารทั้งปวงว่าผู้ใดตีกลองอื้ออึงขนาดนั้นล่ะทหารทั้งปวงไม่ได้รู้เหตุการณ์ต่างคนต่างก็นิ่งอยู่เกียงจูแยให้เกิดความสงสัยยิ่งนักก็เลยถอดกระบี่ออกมาที่ประตูตึกพอเห็นเอียวเจียนได้ตัวของโทเฮงสุนดีบรักแร้เข้ามาเกียงจูแยก็มีความยินดีนักจึงบอกว่าเป็นไรไม่ให้ทหารมัดเข้ามาเล่าท่านต้องหิ้วมันอยู่ให้มันลำบากตัวเองทำไมล่ะเอียวเจียนก็บอกว่าโทเฮงสุนนี้ถ้าเท้าถึงดินมันจะดำดินหนีไปเกียงจูแยก็บอกว่าถ้าดังนั้นท่านเอามันไปตัดศีรษะเถอะเอียวเจียนก็เอาตัวเฮงสุนั้นออกมานอกบ้านแล้วเอียวเจียนนั้นก็ถือกระบี่มือซ้ายหนีบโทเฮงสุนข้างขวาพอถึงนอกบ้านเอียวเจียนก็ผลัดมือพอเท้าโทเฮงสุนถึงดินโทเฮงสุนก็ดิ้นหลุดจากมือของเอียวเจียนแล้วก็ดำดินหนีไปเอียวเจียนทิ้งกระบี่ลงแล้วก็ทอดใจด้วยเสียใจนักแล้วก็กลับมาแจ้งกับเกียงจูแยให้ทราบทุกประการเกียงจูแยพอได้ฟังดังนั้นก็ตะลึงไปแต่ก็ไม่ได้ว่าประการใดทั้งฝ่ายโทเฮงสุนพอกลับมาถึงค่ายได้ก็ลอบเข้าไปที่อยู่ของตัวเอาเสื้อกางเกงใส่พอรุ่งขึ้นก็เข้าไปหาเต็งจูกงแล้วก็บอกว่าเกียงจูแยกับบูอ๋องรักษาตัวสามารถนักหาได้ทีที่จะทำร้ายไม่เต็งจูกงก็เลยบอกว่าอานาบูอ๋องกับเกียงจูแย่เนี่ยคงจะประบายเขาสักวันนึงนะท่านเด็ดเดินมามากแล้วจงไปหลับไปนอนให้สบายใจเถอะโทเฮงสุนก็เลยลากลับมาที่พักจะเกิดอะไรต่อจากนี้คงต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับก็คงจะขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องศิลป์ใหม่ได้ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี
2: ้พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตเว วันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดให้พื้นที่8จังหวัดภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และวิกฤตน้ำแบบครบวงจร
9: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำที่มั่นคงห้องลดฝุ่นแรงดันบวกและนวัตกรรมแฟลชบอยให้แก่ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือมุ่งสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่ากระทรวงอวให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยนักวิจัยภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อพัฒนาแนวทางที่ตอบโจทย์บริบทของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงนอกจากนี้กระทรวงอวยังมุ่งผลักดันการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบติดตามคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ระบบวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นควันตลอดจนการสนับสนุนนวัตกรรมห้องลดฝุ่นระดับชุมชนและระบบแฟลชบอยสำหรับเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยพิบัติช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขหารือองค์การอนามัยโลกขยายความร่วมมือด้านสุขภาพดิจิทัลพร้อมผลักดันบทบาทประเทศไทยในเวทีโลก
10: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักสุขภาพดิจิทัลและกองการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขประชุมร่วมกับองค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นการหารือต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การอนามัยโลกฝ่ายไทยได้นำเสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันโดยเฉพาะการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลการกำกับดูแลข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประเทศไทย ให้ความสำคัญการทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองหรือ PHR โดยได้หารือเกี่ยวกับข้อเสนอการผลักดันวาระ PHR ในระดับนานาชาติเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งการรักษาพยาบาลการติดตามสุขภาพและการเชื่อมโยงบริการสุขภาพข้ามระบบซึ่งองค์การอนามัยโลกพร้อมสนับสนุนประเทศไทยในการประสานงานกับประเทศต่างๆและสนับสนุนด้านเทคนิคในการจัดทำร่างข้อเสนอที่เกี่ยวข้องที่ประชุมยังได้หารือถึงโอกาสความร่วมมือในอนาคตเช่นการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนเชิงรุกด้านสุขภาพดิจิทัลในระดับโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
11: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดมหกรรมอำนาจเจริญมูฟรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนอย่างทั่วถึง
12: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดมหกรรมอำนาจเจริญมูฟรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งณหอประชุมจังหวัดอำนาจเจริญสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญและเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนจัดงานดังกล่าวเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่พร้อมขับเคลื่อนนโยบายวันรีเกียนวันพอวินวันฮอสปิตอลเชื่อมโรงพยาบาลทุกระดับให้ทำงานร่วมกันลดความแออัดลดเวลารอคอยและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาภายในงานมีการจัดนิทรรศการและหน่วยงานบริการสุขภาพภายใต้แนวคิดเข้าถึงง่ายเชื่อมต่อได้ดูแลต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
11: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

นดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ต้องขอแสดงความเสียใจจากการจากไปของนะครับพี่เด่นกล้วยน้ำว้าฉายาของพี่เด่นนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการวงของน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญนะครับที่ได้จากไปโดยกระทันหันเมื่อช่วงที่ผ่านมาในวันที่19พฤษภาคมนี้นะครับก็มีการชาปนกิจไปในวันนี้แล้วครับก็ขอแสดงความเสียใจกับทางญาติของพี่เด่นนะฮะนายเด่นพัชรมนตรีที่วัดหนองไม้ไผ่อำเภอหนองบุญนาคเนี่ยนะครับก็ได้มีการชาปนกิจไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาซึ่งจะมีงานนะครับที่จะได้เป็นคอนเสิร์ตเพื่อนถึงเพื่อนนะฮะที่เดอะโมเมนต์เขาใหญ่เป็นฟรีคอนเสิร์ตนะครับรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรของนะครับพี่เด่นนะฮะเราเรียกผมเรียกพี่เด่นนะฮะแต่เขาเรียกกันน้าเด่นนะฮะน้าเด่นกล้วยน้ำว้านะครับในวันที่30พฤษภาคมตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปนะครับที่เดอะโมเมนต์เขาใหญ่เดอะโมเมนต์เขาใหญ่ก็ไปฟรีคอนเสิร์ตนะครับก็เตรียมโต๊ะเก้าอี้แคมป์มาด้วยนะฮะจะมีศิลปินนะครับหลายท่านเลยนะฮะที่จะได้นำทีมทั้งน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญนะครับแล้วก็อีกศิลปินมากมายนะฮะที่จะได้ไปร่วมงานในวันที่30ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งนะฮะก็ทักทายคุณผู้ฟังกันสวัสดีกันในคืนวันเสาร์กับผมพิญญ์รุ่งสมัยแล้วก็เพลงหลงทางที่เป็นเพลงที่พี่เด่นได้ร้องเอาไว้นะครับก็เราได้เลือกนำมาฝากกันผมไม่ได้เปิดเพลงพี่เด่นเลยไม่ทราบเลยนะครับว่าจะมีเพลงเป็นอัลบั้มอยู่ด้วยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยจะมีฮะศิลปินมากมายนะครับน้ำหมูไม่ได้มานะครับต้องขออภัยเขาส่งมาให้ล่าสุดน้ำหมูไม่ได้มานะครับนะฮะก็มีศิลปินพี่ฟุตบาทนะครับพี่ฟุตบาทคณะขุนดงวงระเงียวข้าวเปลือกลิ้นเมยานีเทียบเทียมนะครับโมดไม้งามอาจารย์ประพาสบูเมาเทนคันทรีออดบ้านช้างตุ๋ยเดนเวอร์วงดินเหนียวปีชาเดอะเวสเซนแบนแล้วก็สมยศทองหลางก็คงจะเป็นใครต่อใครที่ได้เคยมีความสนิทเชื้อนะครับกับพี่เด่นก็มาร่วมงานกันได้นะครับไว้อะไรในการจากไปจากเพื่อนถึงเพื่อนนะครับคอนเสิร์ตเพื่อนถึงเพื่อนฟรีคอนเสิร์ตติดต่อสอบถามรายละเอียดที่086-386-4932นะครับคุณปู่ไวโอลิน086-386-4932นะครับก็ไปร่วมงานกันได้เพื่อที่จะได้นำค่าใช้จ่ายนะครับช่วยเหลือทุนการศึกษาให้กับบุตรของพี่เด่นกล้วยน้ำว้านะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิญญ์รุ่งสมัยและคือวันนี้คุณบุญประกอบอกกลิ่นควบคุมเสียงก็เลือกเพลงลงทางของพี่เด่นกล้วยน้ำว้ามาฝากกันเราเคยเจอกันเมื่อช่วงที่ทำงานมหกรรมดนตรีเพื่อธรรมชาติและชีวิตที่เขาใหญ่นะครับก็นานแล้วนะฮะหลายปีแล้วก็ไปร้านบ้านกล้วยน้ำว้านะฮะที่พี่เด่นได้ก่อร่างสร้างขึ้นนะครับก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีนะฮะแล้วก็มีมิตรภาพมิตรบิดจิตใจนะครับที่ดีต่อกันแล้วกันนะครับก็คิดถึงนะฮะแต่มาไม่ได้เจอกันนี่แหละครับก็ถ้าเราห่างหายกันไปนะครับไม่ค่อยได้เจอกันวันหนึ่งก็อาจจะไม่ได้เจอกันเลยนะครับเหมือนกับหลายๆคนนะฮะที่ในขณะนี้ก็มีความเป็นเพื่อนกันแล้วถ้าได้มีโอกาสเจอกันอย่างเช่นมาในทนดนตรีนะครับทุกเดือนเราก็ได้เจอกันเหมือนกับเดือนที่แล้วเราไม่ได้เจอกันไปเดือนหนึ่งก็มีความรู้สึกคิดถึงนะครับฉะนั้นเดือนนี้นะครับในวันที่29พฤษภาคมนี่นะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนี่นะฮะก็จะมีคนที่เคยเป็นเพื่อนกันก็คือนัทสิเผือกคนดันเกวียนกับพี่เขียวคาราบาวก็จะมาเจอกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงพอเพื่อนนักดนตรีทั้ง2วงนะครับทั้งวงคนดันเกวียนแล้วก็บางส่วนจากของพี่เขียวคาราบาวนะครับเสียดายที่แหมถ้าไปถึงเดือนกรกฎาคมนี้ได้ก็จะได้เจอเพื่อนเต็มวงกันเลยนะฮะถ้าอยู่ไปถึงคือมาเจอกันในวันที่13กรกฎาคมนะครับที่ให้คิวมาแล้วสำหรับคาราบาวนะครับก็เดี๋ยวเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวกันได้แต่ตอนนี้ที่ลงทะเบียนไว้สำหรับ
ทนดนตรีไลฟ์ในวันที่29พฤษภาคมก็มายืนยันการเข้าชมได้นะครับตอนนี้บัตรที่คุณจ็อกวสันต์วงสว่างได้ออกแบบนะครับทั้งโปสเตอร์แบนเนอร์นะฮะแล้วก็บัตรนะครับบัตรทั้งสตาฟแล้วก็บัตรที่คนเข้าที่นั่งนะฮะเขาแล้วก็เรามายืนยันที่ด้านหน้านะครับเมื่อลงทะเบียนแล้วนะครับก็จะได้รับบัตรที่นั่งนะครับแล้วก็เก็บบัตรนั้นไว้เป็นที่ระลึกซึ่งออกแบบมาอย่างงดงามทีเดียวนะครับเป็นประจำทุกๆครั้งที่เราได้มีบัตรไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับก็เก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับเวลาที่คิดถึงกันจากความรู้สึกของความเป็นเพื่อนในครั้งนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางกันสุดท้ายของทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ซึ่งเป็นปีสุดท้ายเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form นะแอดมินช้างน้อยนักเดินทางได้ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคนฟันเฟือนนะครับ0816346452และทาง Google Form ที่ขอเพลงมานะครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชั่วโมงแรกของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับ3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891และ 1467 GHz นะครับก็มีแต่ข่าวเศร้าๆนะพูดถึง 1467 แล้วผมเห็นในเฟซของคุณพนาวันจิตสมุทรที่สูญเสียครับบุคคลไปที่รักไปนะฮะก็คือสามีใช่ไหมครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็เป็นมุสลิมซึ่งไม่ได้ไปร่วมงานเลยนะฮะต้องฝังในวันนั้นนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับครับเพลงที่มอบให้นะฮะแล้วก็ทาง0816346452ระหว่างขับรถกลับไปที่บ้านนะฮะจากออกเวรแล้วเนี่ยก็อาจจะรับบ้านไม่รับบ้านต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวพอถึงที่หมายนะฮะที่บ้านที่หนองแขมซอยเพชรเกษม79แล้วติดตั้งเครื่องเรียบร้อยก็จะรับสายอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับอย่างทันทีทันใดนะครับระหว่างขับรถนี่ก็ไม่อยากจะขับรับสายอะไรนั่นนะฮะก็ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถนั้นไม่ได้นะครับผิดกฎหมายตอนนี้พยายามต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ดีๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอเราละเลยหรือว่าเราฝ่าฝืนกฎเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นอุบัติเหตุใหญ่ที่ทำให้หลายชีวิตต้องจบสิ้นลงไปหรือว่าไม่ได้ไปกลับไปหาคนที่เป็นที่รักน่าเสียดายบุคลากรที่สำคัญโดยเฉพาะน้องเยาวชนที่เขาร่ำเรียนแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็คนเก่งๆหลายคนที่ต้องเสียชีวิตไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับครับเพลงที่ตอนนี้ก็เลยเป็นที่รู้จักเลยว่าเพลงของใครเพลงพี่เขียวมีเพลงอะไรนะครับก็พอดี

มีสปอตออกก็เป็นอย่างนี้แหละครับที่มีทั้งสปอตมีทั้งข่าวนะครับต้องขอบคุณทางศิลปะนะครับข่าวศิลปะวัฒนธรรมทั้งทาง NBT ด้วยนะครับที่ออกข่าวกันอยู่เสมอๆน้องอุบอิบนะฮะบอกกอกข่าวก็ช่วยเหลืองานมาตลอดของทนดนตรีไลฟ์นะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับพี่เขียวคาราบาวและถึงเพื่อนปู่พงศ์สิทธิ์ครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ใน Google Form แบบฟอร์มที่ให้ไว้มีขอคนดันเกวียนนะครับคนหลังเขาขอเพลงตะเกียงนะฮะแล้วก็คุณตู่ขอคนทำทางและคนฟั่นเฟือนนะครับผมให้คนฟั่นเฟือนไปแล้วตะเกียงเหรอฮะเดี๋ยวดูเวลาก็มียูแลนด้วยนะของคุณไหมที่ขอเพลงนะซูมาช่างมันฉันไม่แคร์เตรียมไว้แล้วนะครับคุณเจ้าคุณแล้วก็ขอไกลของพี่อ้องสุรศรีมีฝนเทวาด้วยนะครับจากบางบอนนะครับคุณตูนขอมาครับก็วันที่29พฤษภาคมนะครับก็คือศุกร์หน้านี่แหละครับก็จะได้พบกันนะครับสำหรับความเป็นเพื่อนนะฮะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายส่วนนังหงานะครับจะมาเดือนหน้านะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานและคาราวานน้อยพร้อมด้วยดวงดาวเดียวดายนะครับเป็นศิลปินรับเชิญก็มาร่วมกิจกรรมได้นะครับ26มิถุนายนที่เดิมครับห้องออดิโทเรียมของอาคารปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตรงถนนวิภาวดีรังสิตเข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวจบจากศุกร์หน้าเนี่ยถนนดนตรีไลฟ์ในวันศุกร์หน้าแล้วก็เตรียมนะครับว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นับรับจำนวน 1,000 ที่นั่งเท่านั้นนะครับก็ถ้ามากกว่านี้นะก็ลุ้นกันว่าใน 1,000 ที่นั่งที่จองไว้แล้วถ้าไม่ได้มาท่านที่มาที่หน้างานนะครับ walk in มาก็จะได้เข้ามาใช้สิทธิ์แทนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายท่านที่ติดภารกิจก็ยกเลิกไปนะฮะแล้วก็ให้ท่านที่ได้เดินทางมานะฮะทั้งท่านที่อาจจะมาแล้วไม่ได้เข้าก็มีบรรยากาศทั้งล่างด้านหน้างานให้คุณได้สัมผัสนะครับมีจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่แล้วก็ข้าวของอาหารการกินทางท่านอาจจะถนัดเจอเพื่อนข้างล่างนะฮะสนเซเฮฮานั่งคุยกันตามประสาคนคอเดียวกันคนเพื่อชีวิตนะครับทุกเดือนนะครับเดือนละครั้งซึ่งจะเหลือเวลาที่เราจะได้พบกันอีกประมาณนะครับอีกแค่4ครั้งนะครับนับจากครั้งที่จะมีขึ้นในเดือนนี้แหละครับแล้วก็อีก3ครั้งนะครับนังหงาคารวานนะครับจุดพักนักเดินทาง78ปีนังหงาคารวานและคารวานน้อยนะฮะดวงดาวเดียวดายก็มาร่วมงานกันนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนกรกฎาคมนะครับก็สรุปว่าจะใช้คำว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขคาราบาวนะครับมาอีกครั้งหนึ่งเล่น5โมงครึ่งนะครับแสดง5โมงครึ่งเพราะว่าพี่แอดต้องไปงานต่อที่กาญจนบุรีครับก็เตรียมตัวนะฮะกรกฎาคมส่วนสิงหาคมปิดท้ายด้วยมาริโฮน่าครับก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับถนนดนตรีส่วนทางวิทยุก็เป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจลังกัญจนันท์วัสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมณิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางและวันนี้คุณบุญประกอบอกลิ่นควบคุมเสียงนะครับเพลงที่คุณขอไว้ใน Google Form ครับช่างมันฉันไม่แคร์และดวงดาวเดียวดายเพลงเขายาวจริงๆนะครับชื่อเพลงใครบางคนหายไปในฤดูฝนและไม่กลับมาในฤดูหนาวนี่นะครับครับแล้วเดี๋ยวคงจะได้พบกันในเดือนหน้าสำหรับดวงดาวเดียวดาย

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกของผมพิโยรุ่งสมัยนะครับก็จะมีเพลงเพื่อชีวิตให้คุณได้ฟังกันเป็นประจำทุกคืนเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับส่วนทาง Facebook ก็ติดตามกันได้ข้อมูลทางข่าวสารในแวดวงเพื่อชีวิตทาง Facebook ของถนนดนตรีนะครับแล้วก็ทางเพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในวันที่29พฤษภาคมก็ชมกันได้ทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางถนนดนตรีด้วยนะครับก็มาร่วมงานกันนะครับลงจะเป็นวันหนึ่งประวัติศาสตร์เพราะว่าหลายปีก็คงไม่ได้จัดได้ตอนนั้นที่เป็น60ปีของพี่เขียวคาราบาวนี่นะครับสัญญาณหน้าฝนก็ได้มีงานไปครั้งหนึ่งแล้วก็หลายปีแล้วนะครับแล้วก็มาร่วมงานกันนักสิเผือกด้วยแล้วเพลงที่พี่เขียวก็เตรียมไว้หลายเพลงนะครับ10กว่าเพลงนะฮะส่วนของนักสิเผือกก็อีกหลายเพลงด้วยกันนะครับก็เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายจริงๆนะครับเวลานี้เราก็มีแต่เรื่องราวของความเป็นเพื่อนที่จะได้มาบอกกล่าวกันพูดถึงเรื่องราวเก่าๆกันนะครับในบรรยากาศของถนนดนตรีไลฟ์นะฮะผมเลือกเพลงนี้ปิดท้ายกันนะครับวันเวลาและธูปดอกสุดท้ายเป็นการให้ความระลึกนึกถึงนะครับการจากไปของพี่เด่นกล้วยน้ำว้าเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีชี้แจงคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศสรัฐบาลปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่และจะไม่เปิดด่านชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีชี้แจงคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศสรัฐบาลปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่และจะไม่เปิดด่านชายแดนพร้อมแจ้งยูเนสโกหากกัมพูชาร้องขอสำรวจโบราณสถานต้องตรวจสอบฝั่งไทยด้วยเพื่อข้อมูลที่ครบถ้วน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะคณะญาติธรรมและชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับคนไทยภายในงานที่ได้สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าดีใจที่ทุกคนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยและยืนยันจะไม่เปิดด่านชายแดนเด็ดขาดพร้อมสัญญาว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามเอาเปรียบอีกทั้งเมื่อวานนี้ได้หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาร้องขอให้ไปสำรวจวัดหรือโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะกันยูเนสโกต้องมาสำรวจเขตแดนในฝั่งไทยด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและครบถ้วนนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าการเดินทางมาฝรั่งเศสครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้จะหารือระหว่างอาหารค่ำกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อสร้างประโยชน์สร้างโอกาสสร้างรายได้ต่อไปนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีฝากคนไทยในฝรั่งเศสเป็นผู้แทนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานานาชาติผมธีดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจการดำเนินงานของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดตามโครงการไทยช่วยไทยที่จังหวัดลำปางย้ำใช้จุดเด่นเพิ่มช่องทางการจัดส่งสินค้าเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือน
10: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดในการส่งต่อนำจ่ายและการดำเนินงานตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ทำการไปรษณีย์ลำปางจังหวัดลำปางโดยเน้นย้ำให้บริษัทไปรษณีย์ไทยดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพในการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยเพิ่มบริการการจัดส่งสินค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านการสั่งซื้อทางออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thailand Postmart เพิ่มเติมนอกจากการกระจายสินค้าให้กับเครือข่ายรถพุ่มพวงซึ่งถือเป็นการยกระดับการดำเนินโครงการให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกครัวเรือนนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดตรังกำหนดแนวทางบริหารจัดการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านราคารับซื้อ
11: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันเพื่อหารือและรับทราบแนวทางในการบริหารจัดการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากโดยได้ขอความร่วมมือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจัดคิวให้ลานเทในการส่งผลปาล์มน้ำมันเข้าสู่โรงงานและลานเทจัดคิวรับซื้อจากเกษตรกรต่อไปเพื่อลดปัญหารถติดคิวและให้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวตลอดเดือนพฤษภาคมหรือจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติทั้งนี้ปาล์มน้ำมันถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรชาวตรังนิยมปลูกมากรองจากยางพาราโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันกว่า 340,000 ไร่และมีแนวโน้มขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันส่งผลต่อคุณภาพน้ำมันปาล์มจึงขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้ร่วมกันตัดปาล์มน้ำมันในช่วงสุกเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีมีปริมาณน้ำมันสูงซึ่งจะส่งผลต่อราคาปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรจะได้รับด้วยยศศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สิ่งแรกที่เข้าไปในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เลือกไปมองเอ๊ะเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ซอฟต์ดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้ที่นอนมันยาวนะปรากฏว่าเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไม่ก่อนสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีว่าเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามว่าผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมวิจัยหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกก็เข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่เพื่อไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นนะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าที่เธอถามเรื่องเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพกระโดดชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

อาทิตย์หน้าก่อนที่จะได้มีคอนเสิร์ตทนดนตรีไลฟ์ในวันที่29พฤษภาคมทางพี่เขียวแล้วก็นักศิลป์เผือกคนดันเกวียนได้นัดที่จะซ้อมดนตรีด้วยกันแล้วก็วงของนักศิลป์เผือกคนดันเกวียนด้วยก็จะมีเพลง10กว่าเพลงแล้วก็อีกหลายๆเพลงที่เขาทางพี่เขียวได้เตรียมเอาไว้อัลบั้มที่ได้เคยทำงานนะครับทั้งของคาราบาวแล้วก็ทำงานเดี่ยวที่หลังจากออกจากมาแยกตัวมาจากคาราบาวแล้วก็มีหลายๆเพลงที่เราได้คุ้นเคยกันในหนึ่งนั้นที่เราไม่ค่อยได้เปิดเลยก็คือเพลงของคาราบาวในอัลบั้มชุดแรกและนี่คือพรานทะเลที่เลือกมาฝากกันในต้นชั่วโมงที่สองของทนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นเขาคุมเสียงในห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตส่วนผมตอนนี้ก็ถึงบ้านที่หนองแขมพลอยเกษม79เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เริ่มต้นกันในบทเพลงที่เลือกมาฝากกันแล้วก็รวมไปถึงทาง0816346452ที่ตอนนี้กำลังจะเริ่มรับสายกันแล้วในชั่วโมงที่2ของดนตรีกันครับก็เพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติในบทเพลงเพื่อชีวิตในช่วงนี้กันในคืนวันเสาร์3ทุ่มถึงเที่ยงคืน FM 92.5 MHz และ AM 891,467 kHz พร้อมด้วยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณของทนดนตรีในทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับบทเพลงคืนสู่ธรรมชาติของพี่จ๊อบทูดูนะครับแล้วก็กะว่าวของซูซูซึ่งในวันที่6ที่7มิถุนายนผมก็จะเดินทางไปที่หลานใต้โนดกับงาน15ปีบ้านนักเขียนของกนกพงษ์สงสมพันธ์ที่หลักใต้โนดแล้วก็จะไปร่วมงานใกล้15ปีของกนกพงษ์สงสมพันธ์ด้วยก็จะได้พบกันที่พัทลุงนะครับที่บัดที่หลักใต้โนดที่พัทลุงแล้วพบกันได้ในช่วงเวลาที่เราได้เดินทางกันไปก็จะมีงานที่ก็ตอนนี้ถือว่าเป็นงานซึ่งไปช่วยงานของพี่น้องของทนดนตรีกันซึ่งในวันที่6ที่7เราก็จะมีงาน15ปีนี่นะครับบ้านนักเขียนนะฮะวันนี้ก็มีร่วมประมูลงานของกนกพงษ์ด้วยแล้วก็ในหุบเขาฝนโปรยไพรวันที่7มิถุนายนรำลึก20ปีกนกพงษ์สงสมพันธ์แล้วก็งานในวันที่7มิถุนายนก็ที่บ้านนักเขียนหลักใต้โนดก็จะมีศิลปินจับทูดูบรรจบพลอินนักแสงธรรมดาตุนนครไทยละกุลสุเมศสะพานเจริญคงสวัสดิ์อำนาจเดอะวูแมนและวงราษฎรซึ่งผมจะไปดำเนินรายการด้วยก็มีจำหน่ายโต๊ะที่นั่ง 4,000 บาท5ที่นั่งโต๊ะธรรมดา 3,000 บาท5ที่นั่งแล้วก็บัตรเข้างาน250บาทขอติดต่อที่0819302922คุณแนนผมก็จะไปร่วมงานเพราะตั้งใจว่าเดินทางหลังจากเกษียณราชการแล้วก็คงจะได้เดินทางกันไปหาพี่น้องของเพื่อนญาติมิตรคนที่ได้เคยใช้ชีวิตร่วมกันกับทนดนตรีก็จะไปเยี่ยมเยียนหรือว่าไปพบปะหรือไปช่วยเหลืองานที่เขาเคยได้ช่วยงานของทนดนตรีกันเราก็จะไปสัมผัสบรรยากาศต่างๆในท้องถิ่นที่เราได้เคยร่วมสนเสให้หาร่วมญาติสนิทมิตรสหายของคนเพื่อชีวิตก็จะไปได้ร่วมงานต่างๆที่คิดว่าจะพอมีกำลังนิ่งแรงที่จะเดินทางก็จะเดินทางกันไปในวันเสาร์ที่6มิถุนายนก็จะมีการเลี้ยงต้อนรับศิลปินนักเขียนนานาชาติแล้วก็ศาสตราเมธีธนิตศรีกินดีศิลปินแห่งชาติก็จะไปร่วมงานทราบว่านักเขียนฝั่งลาวที่เป็นนักแต่งเพลงและดนตรีก็เลยจัดเพลงสองฝั่งโขงเป็นพิเศษแล้วก็รวงข้าวธิดารินนั้นมาขับร้องด้วยดาโต้ดร.ลิมสวีทินเชื้อสายคนไทยไซบุรีได้รำมโนราถึงขั้นอาชีพและเขียนตำรามโนราเล่มใหญ่ด้วยงานนี้ในฐานะศาสตราเมธีธนิตศรีกิติจะจัดเพลงโกตาบารูเพลงโกตาบารูเคยไปแสดงที่เวียดนามและจีนสร้างความตะลึงให้กับคนที่นู่นมาแล้ววันนี้จะจัดเป็นพิเศษให้กับพี่น้องทำมาเลเซียได้สัมผัสรับรู้เป็นของกำนันพิเศษในวันที่
7มิถุนายนเดี๋ยววันที่6มิถุนายนที่ผมไปเดินทางไปถึงนะฮะช่วง 5:30 ถึง 4:00 คุณกระโดดพัทลุงและส่วนวันที่7เราก็จะไลฟ์ในเพจของบ้านนักเขียนมาให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศกันในช่วงทนดนตรีด้วยในคืนวันที่7ส่วนวันที่6เราจะบันทึกรายการของทนดนตรีไลฟ์เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวและนาซิเผือกมาในช่วงของทนดนตรี 3:00 แล้วก็ในคืนวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ก็จะไลฟ์สดถ้าสัญญาณดีเราก็จะได้ถ่ายทอดสัญญาณให้คุณได้ฟังกันคืนสู่ธรรมชาติและเก้าเอาครับ

พลงเพื่อชีวิตคือแนวดนตรีที่มีเนื้อหาสาระการต่อสู้ของประชาชนผู้ถูกเอาเปรียบแนวดนตรีที่วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองอย่างตรงไปตรงมาและถึงที่สุดซีเรียสจริงจังทั้งความคิดทั้งอารมณ์ความรู้สึกมีความงามของเรื่องราวที่มนุษย์พึงมีต่อกันและเท่าเทียมกันนะครับมีความงามของภาษาที่ผู้คนควรจะสื่อสารกันดนตรีต้องรองรับเนื้อหาดนตรีต้องตีความไปตามเนื้อหาเล่นส่งเสียงไม่ได้นะครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่มสามสิบหกนาทีครึ่งชั่วโมงที่สองของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจิตรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบโอกลิ่นควบคุมเสียงเพิ่มแป๊บเดียวมาสักครู่ลงไปจกข้าวเหนียวกับซุปต่อมาให้มาหิวช่วงเย็นไม่ได้ทานข้าวเลยพอดีไปอ่านข่าวมาช่วงค่ำแล้วก็ต่อเนื่องเลยได้เร่งเวลารีบบันทึกรายการไว้ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นะครับให้คุณประกอบได้บันทึกไว้แล้วก็รีบมาถึงบ้านมาสักครู่ลงไปก็ขึ้นมาที่10ประสายที่โทรมาทาง0816346452แล้วผมไม่ได้รับเลยต้องขออภัยด้วยทางโบกี้ณัฐชัยก็แจ้งเวลาถนนดนตรีฟัง FM 92.5 AM 891 AM 1467พร้อมเครือข่ายทุกประเทศวันเสาร์ช่วงที่1เวลา 3:00 ถึง 4:00 นชั่วโมงที่2 4:00 7นาทีถึง 5:00 นชั่วโมงที่3 5:00 7นาทีถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ 3:00 7นาทีถึง 3:00 ครึ่งช่วงเดือนนั้นเล่ากับสมีมณีนินทร์โหละเอียดมา 3:00 ครึ่งถึง 4:00 บางวันช่วง2 4:00 7นาทีถึง 5:00 ช่วงที่3 5:00 7นาทีถึงเที่ยงคืนก็ขอบคุณมากฟังอยู่ที่ชลบุรีใช่ไหมครับกรุงเทพฟัง 92.5 ผ่านออนไลน์แอป MBT Plus ครับ MBT Plus ยังไงก็เดี๋ยวจะรอไทยช่วยไทยอะไร Plus ก็ให้ถึง 60% นะฮะก็รอคอยวันที่เท่าไหร่ที่จะได้เข้ามาในแอปเก่าตั้งก็ผมก็เข้าแอปแล้วเตรียมที่จะต้องในช่วงเดือนหน้าเนี่ยจะได้ต้นเดือนเนี่ยก็จะได้ใช้กันคนละครึ่ง plus 60-40% plus เลยมากกว่าคนละครึ่งอ๋อมีส่งคุณหนึ่งปทุมธานีไปร่วมงานเหรอครับกับงานณเดชน์กล้วยน้ำวาใช่ไหมอ๋อครับแล้วก็มีดนตรีด้วยครับก็ขอบคุณมากครับถือว่าเป็นตัวแทนไปร่วมงานให้กับถนนดนตรีก็แล้วกันแล้วก็มีบรรดาศิลปินที่เคยได้หรือว่าคนที่เคยได้ทำงานร่วมกันกับพี่เด่นกล้วยน้ำวาก็ยังคิดถึงกันอยู่นะก็เป็นอะไรที่เราได้เคยได้มีสัมพันธ์ที่ดีนะฮะแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่เคยได้ผูกพันทำงานร่วมกันมาก็นี่ก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเดินทางกันไปกับบทเพลงเพื่อชีวิตเรื่องราวของฝนเรามอบให้อีกสักฝนหนึ่งก็แล้วกันฝนดินครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงที่2ดินน้ำลมไฟแล้วก็ฝนดินมอบให้ในช่วงเวลาที่เข้าหน้าฝนแต่ว่าฝนก็ยังตกบ้างไม่ตกบ้างก็ถ้าตกก็ตกมาหนักๆแล้วทำให้น้ำท่วมกันในหลายพื้นที่ในภาคกลางหรือว่าในภาคเมืองถ้าน้ำระบายไม่ทันแต่ทางอุทยานกำลังอ่านเรื่องของอุทยานเขาใหญ่เขานำนวัตกรรมสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงมาตั้งระบบแจ้งเตือนภัยแจ้งเตือนช้างป่าที่ลานกลางเต็นท์ลำตะคองเพื่อยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีนายศวัฒน์เทียนสวัสดิ์เขาบอกว่าบริเวณลานกลางเต็นท์ลำตะคองถือเป็นจุดพักแรมยอดนิยมที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการอย่างหนาแน่นที่ผ่านมามีสถิติช้างป่าแวะเวียนเข้ามาในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งเป็นการเพื่อเป็นการป้องกันภัยเชิงรุกและเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงได้เร่งรัดให้นำระบบเทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วนโดยล่าสุดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นายชยาห้วยหงทองพร้อมด้วยนางสาวรัชนีโชคเจริญผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานนำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์แจ้งเตือนกรณีช้างป่าเข้าพื้นที่จำนวน2เครื่องซึ่งติดตั้งไว้ในจุดสำคัญรอบลานกลางเต็นท์ลำตะคองสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นก็เป็นผลงานภายใต้โครงการวิจัยนวัตกรรมของสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงโดยประยุกต์ใช้ระบบเสียงไซเรนและสัญญาณแสงให้ทำงานร่วมกับเชือกกระตุกที่พ่วงกับวัตถุต้นกำเนิดเสียงใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์ซึ่งนวัตกรรมนี้ออกแบบเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยทันทีเมื่อช้างป่าเดินผ่านแนวรั้วสัญญาณในเส้นทางด่านช้างประจำช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับเหตุและแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้เตรียมการรับมือได้อย่างทันท่วงทีก็ดีครับจะได้ทราบก่อนล่วงหน้าแต่บางทีก็นอนหลับไม่รู้เรื่องเขามานั่งกินดื่มกันนี่ก็แน่นอนนะฮะเมาไม่รู้เรื่องก็ได้เลื่อนเหมือนกันช้างเขาก็ฉลาดเขาไม่เหมือนสัตว์อื่นก็ช่วงท้ายมีเพลงพอดีพูดถึงที่เด่นนะเด่นกล้วยน้ำวาแล้วบ้านกล้วยน้ำวาก็เลยนึกถึงเพลงนี้ที่นบุพงเทพได้เคยเขียนเรื่องราวของบ้านกล้วยน้ำวานี่นะครับน้ำตาข้างข่าวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมควบคุมมลพิษยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมควบคุมมลพิษและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
10: นายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษนำทีมเจ้าหน้าที่กองตรวจมลพิษและผู้แทนกองกฎหมายประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมการลักลอบปล่อยมลพิษที่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อประชาชนและระบบนิเวศทั้ง2หน่วยงานร่วมกันกำหนดกรอบการปฏิบัติงานครอบคลุม5ขั้นตอนสำคัญประกอบด้วยการแจ้งเหตุพัฒนาระบบรับและคัดกรองเบาะแสการลักลอบปล่อยมลพิษร่วมกันอย่างรวดเร็วการขอหมายศาลบูรณาการข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอหมายค้นต่อศาลการเตรียมการก่อนปฏิบัติการวางแผนยุทธวิธีประเมินความเสี่ยงสารเคมีและจัดเตรียมอุปกรณ์ร่วมกันการเข้าพื้นที่ปฏิบัติการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปทส.และผู้เชี่ยวชาญกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและการดำเนินการทางกฎหมายบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมควบคู่กับดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องความร่วมมือแบบบูรณาการครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรการควบคุมปัญหามลพิษของประเทศและส่งสัญญาณเตือนไปยังกลุ่มทุนหรือผู้ประกอบการว่าภาครัฐจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสุขอนามัยของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยและสปป.ลาวแก้ปัญหาสำคัญในพื้นที่พร้อมผลักดันด่านถาวรบ้านฮวกสู่ด่านสากลส่งเสริมการค้าชายแดนการลงทุนและการท่องเที่ยว
11: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจังหวัดพะเยาครั้งที่2ประจำปี2569โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือการจัดการปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งและการจัดเก็บขยะบริเวณอาคารด่านชายแดนบ้านห่วงรวมไปถึงการพัฒนาโครงการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอภูซางนอกจากนี้ประเด็นสำคัญยังมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมเพื่อผลักดันให้ด่านถาวรบ้านห้วกได้รับการยกระดับเป็นด่านสากลอย่างเต็มรูปแบบซึ่งนโยบายดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการค้าชายแดนการลงทุนการท่องเที่ยวและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสปป.ลาวอันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืนต่อไปวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เยี่ยมผู้สูงอายุเปราะบางที่จังหวัดกาญจนบุรีมอบเงินซ่อมบ้านและเงินสงเคราะห์สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมส่งต่อรักสานรอยยิ้มอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุเปราะบางพร้อมทั้งมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งเงินสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโครงการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของกระทรวงพม.ในการนำสิทธิสวัสดิการสังคมและบริการของรัฐเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุเปราะบางซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพลังของชุมชนและภาคีเครือข่ายท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรา

ดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมเป็นโยรุ่งสมัยทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจนักการจนันท์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาเพลงที่คุณขอมาจากสุราษฎร์ธานีทั้ง0816346452 0816346452ของมาริโอน่าในอัลบั้มชุดแรกชุ่มฉ่ำในดวงใจก็สำหรับทนดนตรีไลฟ์ในเดือนสิงหาคมเดือนสุดท้ายและก็ปีสุดท้ายนี้เรากำลังจะใช้ชื่อตอนว่าหนึ่งผมคิดไว้ว่าจะใช้ชื่อว่าเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดขอกันร้องเพลงเนี่ยแหละครับแต่ว่าใจก็ไปคิดถึงเพลงถนนแปลกแยกอีกเพลงหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในถ้อยคำว่าฝั่งฝันฉันยังเลือนลางห่างไกลก็เลยจะใช้สองคำนี้ว่าให้คุณจอกวสันต์วงสว่างได้ตัดสินใจอีกทีหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ที่ส่งไปให้ทั้งจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางงาคารวานและคารวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายนี่ก็ทำเสร็จแล้วโหรวดเร็วมากเพื่อนคนนี้ก็เสร็จแล้วสำหรับแบนเนอร์โปสเตอร์แล้วที่จะได้ทำเป็นด้านอินเจคให้กับป้ายที่จะประชาสัมพันธ์ส่วนคาราบาวนี่ก็เสร็จแล้วแต่พอดีผมมีเพิ่มเติมว่าจะเชิญศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งนี่มาแต่ว่าต้องขออนุญาตทางคาราบาวกับพี่แอดก่อนเพราะว่าในการโชว์หรือว่าแสดงเนี่ยเราจะต้องควบคุมเรื่องเวลาแล้วก็ถ้าเวลาที่กำหนดไว้แล้วเกิดพลาดเคลื่อนไปเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นปัญหาเพราะว่าจะต้องเป๊ะด้วยเนื่องจากคาราบาวมีงานต่อที่ต่างจังหวัดต้องเดินทางจากทนดนตรีก็ทุ่มตรงก็ได้กำหนดไว้ฉะนั้นเริ่มเร็วจะเริ่มเร็วหน่อยสำหรับการแสดงก็จะเป็นช่วง5 โมงครึ่งหรือ5 โมงก็คงไม่ว่ากันจะกี่โมงก็มาดูใช่ไหมครับครับช่วงสุดท้ายนะครับกับทนดนตรีในคืนวันเสาร์ชุ่มฉ่ำในดวงใจและต่อด้วยพบกันสั้นๆอาจารย์ยงยุทธดำขวานครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 5:29 เดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารณ์รุ่งสมัยแล้วคุณบุญประกอบอบดินเขากลุ่มเสียงเพลงของขวัญก็คงจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องล้ำลาในปีนี้สำหรับถนนดนตรีไลฟ์ที่เราได้ทำหน้าที่กันมาแต่ถ้าได้รับโอกาสในการทำงานต่อก็ยินดีครับเราก็มีแรงอยู่แล้วสำหรับการทำงานไม่เคยท้อถอยครับการทำงานอยู่แล้วแล้วก็ต้องขอบคุณศิลปินแล้วยังมีศิลปินอีกหลายๆท่านที่เราคิดว่าน่าจะเดินทางกันมาเส้นทางของถนนดนตรีกันต่อไปได้ด้วยเดือนถัดไปนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้เคยเชิญมาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกศิลปินแห่งชาติแล้วก็เป็นหน้าที่ก็ได้ครบนับถือกันมาตลอดต่อเนื่องมีผู้ฟังทางต่างจังหวัดที่โทรมาทาง0816346452บอกเพลงอะไรนะที่พูดถึงเป็นอะไรอ่ะเป็นเรื่องของเพลงของคาราวานเนี่ยแหละครับว่าเป็นอะไรคาราวานให้คนเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วความจำก็เริ่มคือถ้ามีเนื้อหามากกว่านั้นจะได้นึกออกแต่ตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเพลงอะไรบอกว่าในอัลบั้ม15 ปีคาราวานที่เกี่ยวกับเป็นคาราวานเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยให้แผ่นดินก็เรายังนึกถ้อยคำอยู่แต่ที่ขอมาก็คือจากสกลน

จะเป็นเช่นเดียวกันสำหรับคนที่เดินทางจากต่างจังหวัดมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแล้วก็ต้องปากกัดดินถีบต้องประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างค่าครองชีพที่สูงแพงในเมืองและสิ่งที่ต้องใช้จ่ายแล้วก็มีหลายคนที่ต้องพึ่งพาการเดินทางโดยรถไฟที่จะต้องจากชานเมืองเข้ามาในเมืองหลวงไปกลับจะต้องใช้เส้นทางต่างๆแล้วก็ถ้าว่างดการเดินทางจากรถไฟจากชานเมืองเข้ามาหรือมีรถมาตัดขบวนมาแค่อยู่ปลายทางแถวขอบเมืองกรุงเทพแล้วก็ไม่สามารถเข้ามาในชั้นในโดยต้องโดยสารรถอื่นๆเข้ามาอีกเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับภาระซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหาหนทางอย่างไรเวลาที่มีเหตุภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุหรือบัตรภัยเกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องมาสร้างความตระหนักอะไรต่างๆกันอีกเยอะแยะมากมายแต่การป้องกันจะเป็นยังไงที่เราไม่มีโอกาสที่จะป้องกันกันได้เลยแล้วก็เวลาที่เกิดเหตุก็มักจะมาล้อมคอกันแบบนี้ก็ต้องรับกรรมกันไปแต่ก็อย่าให้สิ้นหวังในพลังที่มีอยู่ฮึดกันต่อไปสำหรับคนที่เป็นผู้ฟังของถนนดนตรีมาล่าเนื้อที่ขอมาจากสุราษฎร์ธานีทาง0816346452เบาๆสบายๆกับเพลงที่ขอมาใน Google Form ในคืนวันนี้ลมพัดใจเพตะเกียงและแม่สายครับ

้ฟังของเพลงเอาไว้ก็ยังมีหลายเพลงที่ยังไม่ได้เปิดเช่นถนนชีวิตที่ขอมาจากคุณจรัสเพลงเลฟูจีมาดามออยคนฟังเสียงฝนจากคุณปล่อยที่ฟังจากสงขลาแล้วก็น้ำฝนแล้วก็เพลงประกายฝันวงแม่น้ำอาจารย์แอดร้อยเอ็ดที่ฟังจากร้อยเอ็ดแล้วก็แนวหน้าปฏิวัติที่ขอเพลงคำตอบจากแดนไกลแล้วก็ยิวแลนที่ขอจากคุณใหม่ก็คงจะต้องติดค้างไว้กันในวันนี้แล้วก็ทาง0816346452ที่ขอมาจากอุดรธานีแม่สายก็มอบให้แล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายทางสายตะวันออกเฉียงเหนือสายอีสานนะขอเพลงมาก็คงจะต้องมอบให้พัทยาติดค้างไว้พรุ่งนี้เพลงนะครับเพลงพัทยาจากราชบุรีก็พรุ่งนี้คุณจะได้ฟังกันคือวันนี้เวลาหมดแล้วสำหรับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเราจะเดินทางต่อกันในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่ง3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนและผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงคืนวันนี้ลาติสวัสดิ์ครับ

0: ที่นี
1: ่ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์

การเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่24เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน7ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศอำนาจจันประนุษย์ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการพุทธคถาธรรมต่อด้วยรายการคุณของแผ่นดินเวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีใต้ฟ้าอ่าวไทยเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเคยนะคะก็แน่นอนว่าพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้รับฟังท่านตอบปัญหาข้อข้องใจทางด้านธรรมะต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามเข้ามาในรายการซึ่งพระอาจารย์ก็ตั้งชื่อตอนทุกวันอาทิตย์ว่าตามใจท่านเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์นี้เราก็มาฟังธรรมะแบบตามใจท่านผู้ฟังโดยการที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะสอบถามคำถามหรือว่าเปิดประเด็นเรื่องราวอันใดอันหนึ่งเมื่อส่งมาแล้วพระอาจารย์อ่านทำความเข้าใจเราก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเตือนใจในทุกวันที่แบบนี้ช่วงของตามใจท่านเชิญปัง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้คำถามแรกที่จะนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เป็นคำถามของคุณเผ่าทองนะเจ้าค่ะคุณเผ่าทองก็มีคำถามแรกที่กราบนมัสการเรียนถามมาก็คือการทำสมาธิแต่รักษาศีล5ไม่ครบแล้วทำสมาธิเป็นอานาปานสติจะเข้าถึงฌานได้หรือไม่แล้วท่านบอกว่าไม่มีศีลแต่มีสมาธิมีปัญญาจะเข้าถึงธรรมะได้หรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ศีลเนี่ยมันจะมีอนิสงส์คือการไม่ร้อนใจโอเคนะพอมีความไม่ร้อนใจก็จะมีอนิสงส์เป็นปีติเป็นปราโมทย์ปีติปราโมทย์ก็จะมีอนิสงส์เป็นสมาธิมันจะเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปทีนี้ถ้าเรามีศีลไม่ครบศีลมีอยู่แต่ไม่ครบโอเคนะคือก็อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีศีลเลยสักข้อนะถ้าไม่มีศีลเลยสักข้ออาจจะไปติดคุกอยู่แล้วแต่ว่า คือมีศีลอยู่แต่ไม่ครบทุกข้อเอาถ้าไม่ครบทุกข้อความไม่มีศีลก็จะทำให้มีความร้อนใจเป็นอนิสงส์พอมีความร้อนใจแล้วจะมีปีติมีปราโมทย์มีสมาธิเกิดขึ้นมันจะไม่ได้มันจะเป็นสมาธิก็ถ้าจะมีก็จะเป็นมิจฉาสมาธิถ้าจะมีนะถ้าจะมีหรือจะให้มามีสัมมาสมาธิมันจะไม่ได้มันก็จะพร่องไปตามศีลที่หย่อนไปตามลำดับนั้นๆอย่างเช่นว่าถ้าคุณพูดโกหกอยู่หรือคุณยังดื่มเหล้าอยู่โอ้ยแต่ว่าฉันไม่ฆ่าสัตว์แล้วแล้วฉันก็ไม่ประพฤติผิดในกามอ่ะพอถึงเวลานั่งสมาธิไปปุ๊บเนี่ยมันจะจิตใจมันจะฟุ้งซ่านอยู่บ้างบ่อยๆบ้างบ่อยๆนี่ก็คือมันไม่ 100% นะฮะมันจะมีที่พร่องอยู่ตามศีลที่ไม่ครบนั้นเช่นคนที่รักษาศีลได้4ข้อพอข้อ3รักษาไม่ได้ยังมีกิ๊กมีกุ๊กอยู่เงี้ยนะพอนั่งสมาธิปุ๊บมันจะจิตใจคิดไปถึงกิ๊กถึงกุ๊กนั้นแล้วก็แบบจะทำให้สมาธิมันจะไม่ค่อยได้มันจะมีที่พร่องอยู่ของเขาทีนี้ที่พระพุทธเจ้าพูดถึงสัมมาสมาธิระดับสัมมาสมาธิเนี่ยคือมันเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีกิเลสที่มันจะคอยเป็นเครื่องกังวลเครื่องข้องใช้งานไปในการที่จะตัดกิเลสได้นะมันคือระดับฌานแน่นอนว่ามันจะไม่ได้คือมันจะไม่ได
0: ้
1: ได้บ้างอยู่แต่จะไม่ถึงขั้นที่จะแบบว่าละกิเลสได้เต็มที่อย่างเงี้ยไม่ได้ได้ไม่หมด
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ได้หมด
0: ได้บางส่วนถูกไหมเจ้าคะ
1: ได้บางส่วนใช่ได้บางส่วนเช่นว่าเปรียบเหมือนเราจะสร้างหลังคาบ้านโดยคุณไม่ทำเสาหรอมันจะไปทำยังไงมันทำไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันทำไม่ได้ทำ3เสาได้ไหมโอ้ได้อยู่เมื่อแต่มันเสี่ยงนะมันเสี่ยงอาจจะได้บางด้านแต่ไม่ได้4เสามันก็ต้องเนี่ยมันจึงต้องเป็นเหตุปัจจัยเงื่อนไขกันมาแล้วถ้าไม่มีศีลแต่มีสมาธิมีปัญญาโอ้แล้วถ้าไม่มีศีลมันจะมีสมาธิมันจะขัดกันอยู่นิดนึงมันจะไม่ได้
0: โยมว่าไม่ได้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ศีลต้องเป็นเหมือนพื้นฐานนะเจ้าค่ะถ้าไม่มีศีลนี่จะมีสมาธิปัญญาโยมว่าไม่ได้นะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือหมายความว่าอาจจะแบบมันไม่ได้เป็นศูนย์เป็นหนึ่งไงคุณใจคือที่ว่าคำว่าไม่มีศีลนะคือไม่ใช่ว่าไม่มีทั้งหมดหรือว่ามีศีลอาจจะไม่ใช่ว่าไม่พร่องเลยก็อาจจะมีข้อที่ผิดพลาดอยู่บ้างอย่างเงี้ยมีความด่างความทะลุความพร้อยของศีล สมาธิมันก็ได้ไม่เต็มไงมันก็ได้บางส่วนได้บ้างเนี่ยโสดาบันเนี่ยท่านจะบอกว่าศีลเต็มแต่ว่าสมาธิปัญญาไม่เต็มยังแบบว่าพอประมาณท่านใช้คำนี
0: ้พอประมาณ
1: พอประมาณแล้วถ้ามีสมาธิจะให้เต็มจะมีปัญญาให้เต็มโดยที่ศีลมันไม่เต็มนี่มันไม่ได้อยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าศีลไม่เต็มแล้วจะให้สมาธิเต็มปัญญาเต็มมันไม่ได้อยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าศีลคุณไม่เต็มแล้วจะมีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณได้ไหมพระอาจารย์ว่าได
0: ้ได้เจ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะก็ว่าได้เจ้าค่ะ
1: ถ้าศีลไม่เต็มนะแล้วมีศีลพอประมาณอ่ะสมาธิคุณก็ต้องมีพอประมาณอยู่แล้วปัญญาคุณก็ต้องมีพอประมาณแต่จะน้อยกว่าพวกพอประมาณของพวกที่ศีลเต็ม
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมถ้าจะสมมติเราจะเปรียบเทียบเป็นสเกลถึงนี้อย่างไรก็ตามในธรรมะมันไม่ได้เป็นสเกลแบบเป็นอนาล็อกที่คุณจะมาวัดอย่างนั้นนะมันจะเป็นพละกำลังของจิตเช่นว่าถ้าคุณได้เป็นโสดาบันศีลเต็มใช่ไหมศีลเต็ม 100% 100% สมาธิเขาเนี่ยอาจจะ 50% ปัญญาเขาเนี่ยอาจจะ 45% นี่คือสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณสมาธิคือ 50% นะปัญญาคือ 45% โอเคนะโสดาบันนะศีลเต็มนะทีนี้ถ้าบอกว่าโอ้ยศีลฉันไม่เต็มนะ 100% นี่ฉันไม่ได้ฉันได้80%เพราะว่าจากศีลห้าฉันได้แค่4ข้ออีกข้อหนึ่งไม่ได้จะได้80โอเคนะได้80ที่คุณได้เนี่ยคือศีลคุณไม่เต็มศีลคุณได้ไงนะ 80% นี่เขาเรียกว่าอะไรพอประมาณยังไม่เต็มแต่พอประมาณยังไม่สมบูรณ
0: ์
1: พอประมาณในศีลที่คุณพอประมาณอยู่ 80% เนี่ยสมาธิคุณไม่ได้หรอก 50% นะสมาธิคุณอาจจะได้สัก
0: ถอยลง
1: 25% ซะ
0: 25%
1: ปัญญาที่ก่อนหน้านี้ได้ 45% ไม่ได้หรอกถ้าศีลคุณไม่เต็มเอาว่าได้สัก 15% ก็แล้วกันนะ 15% เป็นต้นนะนี่คือเป็นต้นเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าศีลเรา80สมาธิเราจะได้แบบ25ปัญญาเราจะได้สัก15ได้ประมาณนี้มีบ้างแต่แบบไม่สมบูรณ์แล้วก็ที่พอมีเนี่ยมันก็อาจจะแบบไม่ได้จะ substantial เป็นหลักเป็นฐานพอกินได้มันก็จะไม่ค่อย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะเป็นขั้นตอนไปเป็นลำดับขั้นของการปฏิบัติฝึกเป็นลำดับขั้นของการปฏิบัติท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับการฝึกม้าอย่างเงี้ยนะเอาถ้าคุณจะฝึกม้าคุณยังไม่ได้ให้มันฝึกสวมบังเหียนหรือว่าใส่อานมันก่อนบังเหียนนี่คือที่ใส่ที่ปากมันอานนี่คือที่ใส่ที่หลังมันแล้วคุณจะขึ้นขี่มันจะไปได้เหรอไม่ได้นะมันจะไม่เวิร์กก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับของการปฏิบัติเป็นพระสูตรที่พระอาจารย์เคยมาให้ฟังเรื่องของนักบัญชีที่ชื่อว่าโมกขลานะคณะกาโมกขลานะปราม
0: เจ้าค่ะ
1: เขาจะสอนลูกศิษย์ให้ทำบัญชีรู้เดบิตเครดิตบาลานซ์ต่างๆเนี่ยก็ต้องฝึกให้นับก่อนหมวด1หมวด2หมวด10 1 2 3 1หมวด1 2หมวด2อย่างเงี้ยคุณต้องฝึกบวกลบถึงค่อยคูณหารเป็น
0: เจ้าค่ะ
1: พอคูณหารเป็นแล้ว differentiate calculate calculus integrate อะไรเงี้ยไม่มีปัญหาทำได้แล้วคุณจะไปสอน calculus ก่อนที่คุณจะไปบวกลบเลขเป็นมันไม่ได้นะ
0: เป็นไปไม่ได้เจ้าค่ะ
1: มันจะยาก
0: พื้นฐานมาเจ้าค่ะ
1: ก็เป็นลักษณะนี้เจริญพันธ
0: ์เจ้าค่ะก็เท่ากับว่าถ้าหากว่าศีลเราไม่เต็ม5ข้อนะเจ้าค่ะสมาธิปัญญาก็พอประมาณศีลพอประมาณนี่ก็แค่เป็นโสดาปัตติมรรคคือมาตามทางเท่านั้นยังไม่ใช่โสดาปัตติผลถูกไหมเจ้าคะก็คือยังไม่บรรลุธรร
1: ม
0: ในขั้นนั้นๆ นะเจ้าคะ
1: ถูกต้อง
0: สาธุเจ้าค่ะคุณเผ่าทองถามคำถามที่สองมาบอกว่าเล่าว่าตัวท่านเองเนี่ยมีลูกสาวอายุ14อยู่นะเจ้าคะตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนว่าลูกสาวเนี่ยจะโกหกไม่พูดความจริงกับพ่อเลยเพราะกลัวว่าท่านก็เลยกลัวว่าลูกสาวนี่จะออกนอกลู่นอกทางจะทำยังไงที่จะให้ลูกสาวกลับมาไม่โกหกอีกเลยแต่ก่อนนี้ลูกสาวไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยเจ้าค่ะอายุ14นี่เป็นวัยรุ่นนะเจ้าค่ะ
1: วัยรุ่นแล้วใช
0: ่
1: วัยรุ่นแล้วตัวพระมหาไพบูลย์เองนะตอนเป็นวัยรุ่นนะเปลี่ยนใจก็เคยโกหกพ่อแม่เหมือนกันเคยอยู่นะคือแบบว่ามันก็บิดข้อผิดพลาดของเราเนี่ยตัวเราเองเราเคยโกหก คนอื่นก่อนไหมพ่อแม่เราเป็นต้นในสมัยที่เราเป็นเด็กๆเ
0: พ
1: ราะฉันคิดว่าก็น่าจะมีเช่นตอนที่คุณไปทำผิดเล่นอะไรบ้าๆบอๆแล้วก็ทำอะไรอ่ะเปล่าครับไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมันพูดออกไปก่อนแล้วนั่นแหละโกหกแล้ว
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: มันก็มีด้วยความที่ว่าเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ต้องอาศัยทำความเข้าใจคุณอาจารย์อาศัยทำความเข้าใจพ่อแม่เลี้ยงเรามาด้วยความรักความเมตตาเราจะเป็นผู้ที่กตเวทีคือทำตอบให้ดีเราก็เลี้ยงลูกเราต่อไปด้วยความรักความเมตตาทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รับความรักความเมตตาจากพ่อแม่เราบางทีอาจจะมีความผิดพลาดเนื่องจากการบีบคั้นทางด้านกามต้องเลี้ยงครอบครัวต่างๆทำให้จะมีปัญหาครอบครัวนะสมมตินะสมมติมีเราก็ต้องทำความดีต่อไปนะเราจะให้เขาพูดจริงทำความดีได้จิตใจต้องนุ่มนวลถ้าเราจะเอาด้านที่แข็งกระด้างแล้วจะให้เขานุ่มนวลมันไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะไม่เวิร์กโอเคนะมันก็จะต้องแบบค่อยพูดค่อยจาอาจจะมีเวลาต้องมีเวลาให้กันต้องหาจังหวะที่ทำความเข้าใจกันแล้วก็ค่อยพูดค่อยจากันก็เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงอันนี้ธรรมดาวัยรุ่นซึ่ง จะมีนักสังคมสงเคราะห์หรือว่าแพทย์หมอที่เขาให้คำแนะนำเรื่องการที่จะให้เรียกว่าอะไรล่ะ
0: จิตวิทยาของวัยรุ่นนะคะ
1: นั่นๆๆๆ
0: เจ้าค่ะ
1: นี่เขาจะมีหลักการอยู่แล้วแน่นอนว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นบุคคลสำคัญที่สุดเลยในการที่จะให้ลูกตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ห้ามลูกเสียจากบาปวันนี้ถ้าพูดถึงหลักธรรมนะก็คือให้ลูกตั้งอยู่ในความดีห้ามลูกเสียจากบาปซึ่งถ้าเราจะให้ลูกตั้งอยู่ในความดีแล้วเราจะพูดไม่ดีกับลูกมันย้อนแย้งกันมากสมมติว่าเราจะด่าเขาเนี่ยด่าคนเนี่ยมันดีหรือไม่ดีคุณเดินใจว่า
0: ไม่ดีแน่นอน
1: ไม่ดีแน่นอนอยู่เวลาทีนี้เราด่ามันเพื่อให้มันได้ดีไงมัน
0: อันนี้มันย้อนแย้งกัน
1: เองนะคะคุณจะทำความไม่ดีเพื่อให้เขาได้ดีมันจะไปได้ไงมันไม่ได้ไม่ได้
0: เจ้าค
1: ่ะคือแทนที่ว่าเราจะให้เกิดบุญจะเดินไปทำบาปให้เขาเห็นตราบาปให้เขาอย่างเงี้ยแล้วก็ตราบาปให้ลูกแทนที่ว่าจะให้เกิดความดีกลายเป็นตราบาปให้เขาเพราะว่าเราดันด่าดันว่าทำไม่ดีไม่ได้ก็ต้องเมตตาเอาเมตตาเอาต้องมีวิธีการวัยรุ่นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่เหมือนเด็กๆการที่ว่าเขาจะค่อนข้างจะแบบว่ามีความใคร่รู้มีการศึกษาอย่างเงี้ยนะก็จะต้องแบบว่าให้โอกาสในกระบวนการให้โอกาสก็ต้องแบบว่าไม่ใช่ปล่อยปละละเลยการไม่ปล่อยปละละเลยก็ไม่ใช่ว่าบังคับขู่เข็นควบคุมเกินไปก็ต้องรู้จักแบบสื่อสารทำความเข้าใจโดยจิตวิทยาวัยรุ่นนี้ก็มีคิดว่าจะมี YouTube คลิปอะไรต่างๆมากมายเลยที่มีการสอนข้อนี้ไว
0: ้
1: ถ้าตัวลูกเนี่ยคือตัวเราเนี่ยเคยผ่านวัยรุ่นมาก่อนทุกคนอ่ะที่จะเป็นพ่อแม่ใช่ป่ะ
0: เคยเป็นวัยรุ่นมาแล้วทั้งน
1: ั้
0: น
1: แน่นอนแน่นอนไม่งั้นคุณจะอายุป่านนี้ได้ไงใช่ป่ะคุณต้องผ่านมาแล้วท
0: ี
1: นี้ผ่านมาแล้วเนี่ยตัวเราเองอ่ะมันก็มีความแบบเปลี่ยนแปลงอ่ะถ้าตัวลูกเปลี่ยนแปลงพ่อแม่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนกันจะมาสอนลูกที่เป็นวัยรุ่นเหมือนกับสอนเด็กน้อย6ขวบ7ขวบมันจะไปสอนเหมือนกันได้ไงไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงการสอนการบอกก็ตัวพ่อแม่ก็ต้องทำความเปลี่ยนแปลงในข้อนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ซึ่งก็ค่อยพูดค่อยชาวใช้ธรรมะเข้าหาใช้ความดีเข้าสู้เราใช้เมตตาคอยปลอบประโลมถึงจะค่อยปรับเปลี่ยนได้เรียนบาล
0: เจ้าค่ะสำหรับในข้อนิยมขออนุญาตที่จะเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าสำหรับเรื่องของเด็กวัยรุ่นเนี่ย อันนี้คุณพ่อเองเนี่ยพูดบอกว่าดูเหมือนว่าลูกโกหกไม่พูดความจริงคุณพ่อก็เลยไปกลัวว่าลูกจะออกนอกรู่นอกทางนะเจ้าคะอันนี้อาจจะเป็นความวิตกกังวลของคุณเผ่าทองเองแล้วก็ต้องมีประเด็นนั้นด้วยเจ้าค่ะว่าการที่คุณเผ่าทองคิดว่าลูกโกหกนั้นลูกโกหกเรื่องอะไรเจ้าค่ะอย่างสมมตินะเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์พูดว่าโอ้มันก็จะมีการโกหกบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะถ้าเผื่อลูกโกหกในเรื่องการเรียน หรือว่าโกหกเรื่องการไปเที่ยวกับเพื่อนหรือโกหกเรื่องว่าอาจจะมีคนเริ่มมาสนใจหรืออะไรตามภาษาวัยรุ่นนะเจ้าค่ะที่จะศึกษาเรียนรู้นู่นนี่นั้นเนี่ยโยมคิดว่าคุณเผ่าทองเองเนี่ยต้องหาสาเหตุว่าลูกสาวเนี่ยโกหกเรื่องอะไรแล้วก็มีอยู่ทางนึงนะเจ้าค่ะถึงแม้ว่าโยมเองจะไม่มีลูกเนี่ยแต่ก็ศึกษาด้านของจิตวิทยามาตอนเรียนธรรมศาสตร์นะคะก็มีข้อคิดอยู่ว่าการที่เลี้ยงลูกเนี่ยเจ้าค่ะที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเข้าใจว่าวัยรุ่นนี่คือเป็นระยะที่เขาเนี่ยกำลังค้นหาตัวเองคือเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่เป็นเด็กก็ยังไม่เชิงแล้วพวกวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่าคือเขามีโลกส่วนตัวของเขาอะเจ้าค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องทำความเข้าใจและวิกลยุทธ์หรือวิธีอันนึงที่โยมเคยอ่านเคยศึกษามาเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงลูกก็คือความจริงใจที่จะมีให้กันเจ้าค่ะคือแบบพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังลูกในทุกๆประเด็นที่ลูกพูดถ้าเผื่อลูกเนี่ยมีความอุ่นใจว่าพูดเรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดความจริงไปเนี่ยคุณพ่อไม่โวยวายแน่คุณพ่อจะเข้าใจเอายกตัวอย่างเรื่องที่ร้ายที่สุดเรื่องเรียนอะอาจจะเรียนไม่ดีหรือว่าอาจจะเรื่องที่ว่าเริ่มมีชายหนุ่มมาเมียงเมียงมองมองหรือว่าใจคิดว่าเริ่มชอบอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เปิดใจบอกว่าอ้าวมีอย่ามีนะถ้ามีให้พ่อแม่รู้ให้บอกความจริงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าเผื่อคุณพ่อเนี่ยสามารถทำจุดนี้ให้ลูกไว้ใจได้ว่าถ้าลูกพูดความจริงแล้วคุณพ่อจะเข้าใจพร้อมที่จะเข้าใจให้คำแนะนำเนี่ยโยมคิดว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ดีกว่าว่าคุณพ่อจะโมโหแล้วลูกก็กลัวว่าคุณพ่อจะโมโหดังนั้นก็เลยจำเป็นต้องโกหกไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้โยมขออนุญาตเสริมตรงนี้นะเจ้าค่ะ
1: ใช่ต้องอย่างนี้แหละต้องด้วยเมตตาและด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาจิตใจจะทำอย่างที่คุณเดินใจว่าได้เนี่ยต้องประกอบด้วยพรหมวิหารสี่ยินดีรับฟังมากๆเลยบางเรื่องเราไม่พอใจเราก็อุเบกขาเอาอย่างเงี้ยนะเราจะคุยกับเขาให้เขารับฟังเราต้องแผ่เมตตาด้วยแน่นอนว่าวัยรุ่นมันจะเจอปัญหาแน่นอนล่ะเราต้องมีกรุณาเนี่ยแผ่ไปเพื่อให้บอกว่าอย่างน้อยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็ดีขึ้นพอความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกดีขึ้นการดำเนินชีวิตไปของลูกมันก็จะไม่ออกนอกลู่นอกทางได้เชิญป่ะ
0: เจ้าค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ต้องพร้อมที่จะรับฟังสิ่งที่ลูกมาเล่ามาบรรยายทุกอย่างนะเจ้าค่ะมาเล่าให้ฟังทำไว้จะให้เขาไว้ใจอย่างนั้นเขาก็จะพูดความจริงกับเราเหมือนกับเลี้ยงแบบเป็นเพื่อนกันนะเจ้าค่ะเป็นเพื่อนใจกันเพราะวัยรุ่นมักจะติดเพื่อนนะเจ้าค่ะ
1: ทีนี้สิ่งที่ต้องมาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเงื่อนไขทางสังคมที่บางทีจากการงานจากเรื่องการเรียนมันจะมาบีบคั้นเราให้แบบว่าไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันตรงนี้บางทีแบบว่ารีบมากก็จะต้องแบบว่าสั่งๆเอ้าด่าๆเอ้าเชื่อมันจะให้มันเวิร์กได้อันนี้มันจะผิดพลาดตรงนี้ไงเราก็จะไปผิดพลาดตรงจุดนั้นว่าด้วยเงื่อนไขของการดำเนินชีวิตศัพท์ภาษาที่พระอาจารย์ใช้ก็คือว่าคุณถูกการบีบคั้นนั่นแหละพอคุณถูกการบีบคั้นก็เลยต้องมาด่ากันว่ากันอย่าให้ไปทางนั้นแต่ว่าการบีบคั้นในเรื่องของการเช่นการทำงานหรือการเรียนเราต้องแบบว่าหาเวลาที่เหมาะสมให้อยู่ในธรรมให้ได้อย่าถูกสิ่งนั้นบีบคั้นถ้าถูกสิ่งนั้นบีบคั้นเราก็ต้องอดทนเอาหาช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ทำความเข้าใจกันอย่างที่คุณเดินใจว่าอันนี้เราถึงจะแบบอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะยมคิดว่าประเด็นสำคัญที่สุดก็คือตัวคุณเผ่าทองเองต้องทำให้ลูกเชื่อใจไว้ใจว่าพูดความจริงได้ทุกเรื่องโดยที่คุณพ่อจะเข้าใจแล้วก็ไม่โกรธแล้วก็ให้คำแนะนำในทางที่ดีด้วยนะเจ้าค่ะ
1: เชิญบานทุกท่านสาธุ
0: สาธุเจ้าค่ะคำถามที่3ของคุณเผ่าทองถามว่ากรรมดีและกรรมชั่วที่ได้ทำในชาตินี้ถึงไม่ส่งผลในชาตินี้เหตุที่ไม่ได้รับในชาตินี้เนื่องมาจากเหตุอันใดเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: ลักษณะการให้ผลในที่นี้เขาใช้คำว่าวิบากวิบากของกรรมมันจะมีการให้ผลอยู่3ระดับคือให้ผลในปัจจุบันให้ผลในเวลาถัดมาแล้วก็ให้ผลในเวลาถัดมาอีกเป็นธรรมดามันเป็นอย่างนี้อย่างเช่นว่าสมมติคุณทุ่มเทเวลาในการอ่านหนังสือเตรียมสอบเป็นต้น วันเนี้ยคุณใส่เวลาลงไปอย่างเงี้ยฉันแบบว่าฉันทำกรรมเนี่ยเพราะว่าการอ่านหนังสือเตรียมสอบเนี่ยเป็นกรรมเป็นการกระทำโอเคเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: เหนื่อยแน่นอนบางทีก็ง่วงง่วงก็ฝืนเอ้าเหนื่อยด้วยโอ้ยแบบทำไมบางทีไม่เข้าใจบางทีมันก็แบบยากอันนี้คือกรรมที่คุณได้รับในปัจจุบันนี่คือให้ในปัจจุบันผลของมันนะผลของมัน
0: ผลของมัน
1: เหนื่อยเมื่อยไม่เข้าใจอ่ะ
0: เครียดด้วยนะเจ้าค่ะ
1: เครียดอีกต่างหากใช่
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถัดมาผลที่มันจะเกิดขึ้นในเวลาถัดมาก็คือคุณจะสอบผ่านผลในเวลาถัดมาผลในเวลาถัดมาของมันนะเช่นคุณวันนี้อ่านอีก3เดือน4เดือนสอบปุ๊บคุณสอบผ่านขึ้นมาแต่วันเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยมันเหนื่อยมันเมื่อยแต่พอ3เดือนข้างหน้าด้วยกรรมที่คุณทำวันนี้อีก3เดือนข้างหน้าคุณสอบผ่านสมมติเราเดินทางไปถึง3เดือนข้างหน้าใช่ป่ะโอ้ยฉันสอบผ่านวันนี้เนี่ยเพราะว่า3เดือนที่แล้วนู่นฉันไม่เข้าใจฉันพยายามจะอ่านฉันเมื่อยฉันสู้ฉันง่วงแต่ฉันก็ฝืนทำมันให้ผล3เดือนถัดมาว่าให้เราสอบผ่านนี่คือการให้ผลในเวลาถัดมา
0: เจ้าค่ะ
1: ให้ผลในเวลาถัดมาถัดมาอีกก็เช่นคุณสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้อย่างที่ว่าหรือว่าสอบได้วิชาชีพอย่างเงี้ยถ้าคุณตั้งใจหนังสือแล้วคุณสอบผ่านเข้าเป็นเช่นแพทย์หมออย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นแพทย์เป็นหมอคุณต้องทำงานเป็นแพทย์เป็นหมอใช่ป่ะล่ะหมายถึงว่าอาจจะทำอย่างอื่นก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ใช่เป็นแพทย์เป็นหมอเรียนมาทางกฎหมายแล้วคุณจะไปทำงานเป็นหมอมันก็จะไม่ได้ไงแต่ว่าถ้าคุณจะมาเรียนจบเป็นหมอทำงานตรงนี้คุณมีงานแบบหมอทำคุณต้องเรียนจบไปทางด้านนั้นมันก็ต้องมีผลในเวลาต่อไปอีกอันนี้คือพูดถึงชาตินี้เท่านั้นนะที่เห็นได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ชาติหน้าก็จะมีอีกเหมือนกันก็คือเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าแม้แต่ชาตินี้กรรมที่เราทำตอนนี้จะให้ผลคือวิบากในช่วงเวลาที่ต่างกันไม่ต้องพูดถึงชาติหน้าด้วยซ้ำแน่นอนว่ามันต้องให้แน่แล้วกรรมบางอย่างเราอย่าไปคิดว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ให้ผลชาตินี้สักทีมันให้แน่นอนยกตัวอย่างเช่นสมาธิอย่างเป็นต้นนะสมาธิเรานั่งสมาธิปุ๊บเดี๋ยวนี้เราก็สงบถ้าเราทำถูกนะมันก็สงบเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้แล้วต่อไปอ่ะก็ไปเกิดในพรหมโลกอ่ะชาติหน้าศีลนะศีลก็จะมีความไม่ร้อนใจเป็นอันที่สองผลที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะมีคนมาโจทย์เราด้วยเรื่องที่เราผิดศีลไม่มีเลยมันจะสบายใจในข้อนี้เพราะนั้นอย่าไปคิดว่าอะไรที่เราทำเนี่ยมันจะไม่ให้ผลในปัจจุบันให้แน่นอนแต่เราอาจจะไม่สังเกตเห็นอาจจะเล็กๆน้อยๆอันนี้มันธรรมดาแล้วมันก็จะให้ผลต่อไปในเวลาต่อไปแล้วอะไรที่เราได้รับอยู่ทุกวันเนี่ยมันอาจจะเป็นผลของอะไรที่เราไม่รู้เราทำมาสมัยก่อนในก่อนนู้นในชาติที่แล้วเป็นต้นแล้วมันกำลังให้ผลอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วไอ้เหตุที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้มันเลยยังให้ผลในปัจจุบันนี้ไม่ได้เพราะว่าไอ้ที่เราได้รับผลอยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นเหตุของก่อนหน้านู้นที่เราทำมามันก็ต้องมีวาระมีโอกาสของมันในการที่จะให้ผลแตกต่างกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วรูปแบบของการให้ผลบางทีมันก็จะสนับสนุนตัดร้อนอุปการะบางอย่างแซงคิวเข้ามาได้เลยให้ผลก่อนเลย อย่างเช่นกุรุกรรมคือกรรมหนักในข้อที่ว่าเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยมันจะให้ก่อนให้ผลก่อนจะแซงคิวขึ้นมาเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าชาตินี้เรานั่งสมาธิยังทำจิตอย่างดีเลยนะโอ้ชาติหน้านี่คุณต้องไปเกิดเป็นในพรหมโลกแน่นอนแต่มันจ่อไปแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: เกิดยังไงไม่รู้ทำผิดในข้ออนันติเรยกรรม5แล้วทำผิดเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องไปตกนรกอเวจีก่อนถึงค่อยไปพรหมโลกได้มันจะลัดคิวขึ้นมาทันที
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ในขณะเดียวกันถ้าเป็นกรรมหนักฝ่ายบวกก็มีก็คือฌานทั้ง4นั่นแหละเราเข้าฌานสมาธิให้ผลในปัจจุบันเดี๋ยวนั้นคือสมาธิจิตเราก็ต้องเป็นสุขขึ้นมาก็จะเป็นอันนี้ก็ธรรมดาว่าการให้ผลจะเป็นไปตามวาระของมันเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนี้ต้องจะคิดต่อไปก็จะมีเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าเป็นอจินไตยนะเป็นอจินไตย ถ้าเราจะคิดเรื่องนี้เราจะเป็นบ้าจะเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งความเพี้ยนไปได้แล้วก็มันเป็นอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: เหตุผลมันก็เป็นไปตามหลักการที่พระพุทธเจ้าว่าไว้3ข้อนี่แหละปัจจุบันถัดมาแล้วก็ถัดมาอีก
0: เจ้าค่ะ
1: สิ่งที่คุณบ่าวทองพูดถึงว่าที่เราต้องทำเดี๋ยวนี้ได้ก็คือเราเชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วอันนี้ถูกต้องอยู่แล้วถ้าเราจะพยายามเพ่งเล็งหาผลว่าวิบากนี่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ต้องไปดูตรงผลเราสร้างตรงเหตุก็แล้วกันเราสร้างตรงเหตุถ้าเราเข้าใจตรงนี้ถูกต้องเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าไอ้ที่เราสู่หรือทุกข์อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ใช่จากกรรมเก่าทั้งหมดหรอกไม่ใช่ถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็เข้าใจผิดอีกแต่ที่เราได้รับผลอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ 100% ที่มาจากกรรมเก่าทั้งหมดมันไม่แน่อาจจะเป็นเงื่อนไขของดินฟ้าอากาศก็เป็นเงื่อนไขของเศรษฐกิจอาจจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายในปัจจุบันมันก็แบบได้ทั้งนั้นแล้วอาจจะเป็นกรรมเก่าด้วย
0: เป็นเพียงส่วนหนึ่งถูกไหมเจ้าค่ะ
1: เป็นเพียงส่วนหนึ่งถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราเข้าใจถูกแล้วและเราก็ตั้งมั่นอยู่ในกรรมดีทำความดีอยู่เรื่อยๆอันนี้คือถูกต้องถูกต้อง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ไม่ต้องไปคิดวุ่นวายให้เป็นอจินไตยนะเจ้าค่ะว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มาทำไมไม่สนองเราสักทีก็ให้มุ่งทำความดีในปัจจุบันไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะ
1: เจริญพัน
0: สาธุเจ้าค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมีให้กับคุณเผ่าทองนะคะถ้าหากว่าคุณเผ่าทองมีอะไรจะถามอีกก็เรียนเชิญได้เลยนะคะทางพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ยินดีที่จะตอบให้ได้รับทราบกันอันนี้ต่อไปเป็นคำถามที่มาจากพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของสติ5เจ้าค่ะนะเจ้าค่ะสติ5คุณสมบัติของสติในการแยกแยะที่พระอาจารย์ได้เมตตาเอามาพูดในรายการพุทธบริษัททีนี้ท่านผู้ถามน้องคนนี้ก็ได้เขียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของผัสสะมากระทบแล้วเราก็มีสติจะสามารถแยกตัวเราออกมาจากสถานการณ์นั้นได้เปรียบเสมือนกับเราเป็นคนดูและถ้ามีปัญญาก็จะมีมากขึ้นเราก็จะเปรียบเสมือนคนอย่างยกตัวอย่างเช่นพระอาจารย์ยกตัวอย่างในรายการเป็นการฉายหนังอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: อ
0: ันนี้น้องก็เลยมีคำถามมาว่าถ้าหากว่าทำสูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นอีกเป็นระดับที่สูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะกลายมาเป็นบุคคลที่4ก็คือแบบเป็นคนที่แบบมองมาไกลๆอ่ะเจ้าค่ะคือเห็นทั้งภาพรวมทั้งหมดเลยอันนี้อยากจะขอเรียนนมัสการพระอาจารย์ได้ชี้แจงให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆซึ่งอาจจะไม่ได้ฟังเรื่องสติ5ในวันนั้นได้ทราบถึงเรื่องของสติ5ก่อนแล้วค่อยตอบปัญหาของน้องที่ถามมาเจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะเจ้าค่ะ
1: ก็มีอยู่วิกหนึ่งที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องความหมายของสติ5อย่างความหมายของสติ5อย่าง1ใน5อย่างที่พระอาจารย์ได้อธิบายคือการแยกตัวการแยกแยะออกการแยกแยะออก disassociation disassociate โดยยกตัวอย่างเหมือนเราเข้าไปดูหนังเช่นถ้าเปรียบเทียบกับเวลาเราเล่นเกมคุณเดชใจจะเคยเห็นเวลาเขาเล่นเกมตัวเองอาจจะไม่ได้เล่นเองแต่เห็นเขาเล่นเกมอย่างเงี้ยนะก็
0: จะ
1: แบบเกมที่ยิงๆกันเนี่ยยิงๆกันหรือคุณเข้าไปในสงครามแล้วคุณก็ไปต่อสู้กันอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: มันจะมีศัพท์ที่เขาเรียกว่าเป็นแบบว่าfirst person shooter ก็คือเห็นแต่มือเราไม่เห็นหัวไม่เห็นหน้าตัวเรานะเห็นแต่มือที่กำลังถือปืนอยู่แล้วคุณก็วิ่งไปวิ่งไปนั้นเห็นศัตรูเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆอยู่แต่ไม่เห็นหน้าตัวเราเองไม่เห็นหัวไม่เห็นตัวเราเห็นแต่มือเฉยอ
0: ัน
1: นี้คือเขาเรียกเป็นมุมมองจากบุคคลที่หนึ่งมุมมองจากบุคคลที่หนึ่งโอเคทีนี้ถัดมาอีกก็จะเป็นมุมมองจากบุคคลที่สามเปรียบเหมือนกับว่าเรามองภาพยนตร์มีภาพยนตร์อยู่ในทีวีสมมติเราดูละครอย่างนี้เป็นต้น
0: ดูละครดูหนัง
1: ดูละครนะแล้วคนก็เห็นพระเอกเขาคุยกับนางเอกแต่เราเป็นคนดูงั้นบางทีเราก็อินกับหนังนะโธ่ทำไมอย่างละครจิกหมอนเนี่ยละครจิกหมอนนึกออกไหมละครจิกหมอนก็จะเป็นละครต้องอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆทราบด้วยว่ามันเป็นยังไงละครจิกหมอนนี่
0: เจ้าค่ะก็สำหรับละครจิกหมอนี่ก็เท่าที่โยมได้ดูซีรีส์เกาหลีหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะเป็นว่าแบบแหมดูแล้วมันอินเหลือเกินแบบ แทบจะตัวเองนี่เข้าไปเป็นพระเอกนางเอกเลยตอนที่เขารักกันหรือจะนัดเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอ
1: ะไรอย่างเงี้ยนะ
0: มันดูแล้วมันแม้อินเข้าไปตามเนื้อเรื่องอ่ะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆเวลาเขามีตอนที่เป็นขี้ขัวโนเน่เราก็หัวเราะไปตามต
0: ั
1: วละครอย่างเงี้ยเวลาที่เขาถูกรังแกแกล้งโอ้เราก็แบบเครียดเศร้าไปตามนั้นอย่างเงี้ยนะน้ำตาตกไปด้วยอันนี้เขาเรียกว่าซีรีส์จิกหมอนใช่ไหมนี่คือเราดูภาพยนตร์แบบนั้นแต่ว่าตัวเราไม่ใช่เป็นนักแสดงหรอกตัวมันอินไปกับนั้นนี่คือขั้นตอนที่สองคุณแยกตัวออกมาแยกตัวออกมาคือเราไม่ได้ไปอยู่ในภาพยนตร์นะแต่ว่าเราดูเหมือนเราดูภาพยนตร์นี่คือขั้นตอนที่สอง
0: ค
1: ือแยกเริ่มแยกออกแล้วล่ะเริ่มแยกออกแล
0: ้
1: ว
0: แยกว่าเราไม่ได้ไปอยู่ในนั้นนะเราแค่เป็นคนดู
1: แต่ว่ามันอินมากนะอินมากก็คือซึ่งความอินในซีรีส์นั้นๆเนี่ยพระอาจารย์ก็จึงพูดถึงว่าซีรีส์จิกหมอนไงว่าถ้าอินมากๆคือคุณอินมากๆแต่ถ้าบางคนก็จะไม่อินก็มันก็โอเคมันก็จะมีระดับของเขาในขั้นตอนที่สองนี้ระดับที่สองทีนี้ถัดมาอีกก็คือว่าเราเป็นคนฉายหนังเราเป็นคนหรือสมมติเราไปดูภาพยนตร์หนังกลางแปลงในสมัยก่อนหรือแม้แต่ในปัจจุบันเขาเรียกว่าอะไรเป็นโรงหนังเนี่ยนะ
0: โรงภาพยนตร์
1: โรงภาพยนตร์นะใช่
0: เ
1: ขาก็จะมีเครื่องฉายมาจากข้างหลังใช่ปะแล้วก็มีแผ่นหนังแล้วก็มีคนดูถ้าในขั้นตอนที่สองเมื่อสักครู่เนี่ยเราเป็นคนดูภาพยนตร์ที่อยู่ในแผ่นหนังนั้นแต่ถ้าเป็นขั้นตอนที่สามนี่คือเราเป็นคนฉายหนังเห็นคนที่เขาดูนั่นแหละดูหนังนั้นอยู่ก็จะว่าคือถ้ามันไม่ได้วาดภาพให้ดูมันอาจจะไม่เก็ตแต่ว่าก็พยายามที่จะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะแต่ถ้าท่านฟังต้องการจะแบบเห็นภาพเพิ่มเติมเนี่ยพระอาจารย์ได้อธิบายในเอพิโซดนั้นอยู่จะเขียนภาพให้ดูว่าเหมือนเราเป็นคนฉายหนังแล้วเราเห็นคนนั้นเนี่ยเขาร้องไห้หรือหัวเราะไปตามเนื้อหาที่อยู่ในภาพยนตร์นั้น
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เราเป็นคนดูคนนั้นอีกทีนึงก็จะหมายเราดูเราเป็นคนฉายหนังเราเห็นคนดูเนี่ยมีกี่คนเราก็นับหัวเอาคนนี้ตลกคนนี้ตลกมากคนนี้ร้องไห้น้อยคนนี้ร้องไห้มากเราเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดโอเคนี่คือขั้นตอนที่สาม
0: คือเราเป็นเหมือนบุคคลที่สามที่มองเข้าไปใน
1: แยกออกมาอีกแยกออกมาอีกนะทีนี้แยกออกมาอีกก็คือเรามองจากนอกโรงภาพยนตร์เนี่ยแหละเห็นไอ้คนฉายหนังกำลังใส่ม้วนหนังแผ่นหนังอะไรต่างๆมันกำลังฉายอยู่แล้วก็เห็นคนที่เขาไปดูในโรงหนังนั้นเอาคนนี้หัวเราะน้อยคนนี้หัวเราะมากคนนี้ร้องไห้น้อยคนนี้ร้องไห้มากแล้วก็เห็นในภาพยนตร์หนังนั้นด้วยว่าโอ้พระเอกนางเอกเขาเป็นอย่างนี้เขาเล่นอย่างนี้เขาแสดงอย่างนี้เป็นซีรีส์จิกหมอนอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือเราแยกออกมาแยกออกมาเรื่อยๆอันนี้คือลักษณะที่ว่าคุณแยกออกแยกออก
0: ค่ะ
1: คำถามของท่านผู้ถามในที่นี้คือว่าเฮ้แล้วยังไงแล้วคือแบบว่าถ้าเราแยกออกมาเรื่อยๆแยกมาเรื่อยๆเจอภาษาในสติขั้นนี้แล้วมันจะมีผลเป็นอย่างไร
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือคำถาม
0: เจ้าค่ะ
1: สติทั้งหมดเลยนะคุณเดินใจผลของสติเนี่ยนี่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ตอบไว้กับอุณาพระพราม
0: เจ้าค่ะ
1: อุณาพระพรามเนี่ยเขามาถามว่าตาหูจมูกลิ้นและกายที่เป็นอินทรีย์ห้าเนี่ยมันมีวิสัยโคจรของกันและกันไม่มารวมลงกันเช่นเสียงมันจะไปเข้าตาตาคุณมองไม่เห็นเสียงนะตาคุณจะมองไม่เห็นเสียง
0: ตาจะเห็นแต่ภาพ
1: ถูกต้องตาจะเห็นแต่ภาพ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นหรือรสอาหารมันจะมาเข้าหูมันไม่ได้คุณเอาหูจุ่มลงไปในน้ำแกงคุณจะไม่รับรู้ว่ารสมันเปรี้ยวมันเค็มหรือมันยังไงไม่ได้เพราะมันไม่สวยโคจรและวิสัยของกันและกันหูนี่ต้องเสียงเท่านั้นรสนี่ต้องลิ้นเท่านั้นโอเคนะถามว่าไอ้ที่มันไม่สวยโคจรแล้ววิสัยของกันและกันเนี่ยมันมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่มันแล่นไปสู่มันรวมลงกันตรงไหนนี่คือคำถามของเขาพระพุทธเจ้าบอกว่ามันรวมลงกันในใจทั้งหมดนั้นน่ะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมีใจเป็นที่แล่นไปสู่มันจะรวมลงกันเข้าไปอยู่ในใจโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เอาแล้วใจล่ะจะมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่อะไรเป็นที่แล่นไปสู่ของใจท่านก็บอกว่าสติไงสติต้องเป็นที่เล่นไปสู่ใจในความหมายของสติ5อย่างที่พระอาจารย์แจกแจงในวันนั้นเนี่ยก็ขั้นแรกคือคุณต้องแค่สังเกตก่อนนี่คือลักษณะที่1ของสติใช้คำว่าลักษณะก็แล้วกัน ว่าหนึ่งคุณก็จะต้องสังเกตเฉยๆสังเกตเสียงมาแล้วนะภาพมาแล้วนะรถมาแล้วนะสังเกตหมายความว่าคุณไม่ตามไปไม่ตามไปดีดาหรือสุขทุกข์ไปตามภาพเสียงกลิ่นรสนั้นๆแค่สังเกต
0: เจ้าค่ะ
1: สังเกตเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่สองก็คือว่าต้องแยกแยะออกให้ได้แยกแยะออกนี่คือ segregate แยกออกว่าเช่นรสอาหารที่คุณลิ้มเนี่ยมันเปรี้ยวอยู่เอ๊ะนั่นเปรี้ยวมะนาวหรือว่ามันเปรี้ยวน้ำผึ้งเอ๊ะน้ำผึ้งมันเปรี้ยวหรือเปล่านะ
0: ไม่เปรี้ยวจ้ะน้ำผึ้งหวาน
1: เออเนี่ยเราต้องแยกแยะออกให้ได้
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าเปรี้ยวน้ำมะนาวหรือเปรี้ยวน้ำส้มสายชูเราต้องรู้จักแยกแยะเพราะฉะนั้นในช่องทางใจคืออย่างรสเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ยกตัวอย่างอุปมาที่ต้องการจะเปรียบเทียบคือในช่องทางใจเนี่ยความคิดกับผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดคุณเข้าใจไหมว่าเป็นคนละอย่างกันแยกออกได้ไหมถ้าเราสังเกตออกในข้อแรกลักษณะที่สองคุณจะเริ่มแยกตัวออกได้คือแยกแยะออกได้แล้วถึงมาข้อที่สามนี้ว่าจึงจะค่อยแยกตัวออกแยกตัวนี่คือข้อที่สามคือ disassociate ในที่นี้ที่ท่านผู้ถามได้ถามมาแล้วขั้นตอนที่สี่เราถึงจะค่อยมีทางเลือกว่าเออเราจะเอาทางไหนเช่นว่าความคิดกับผู้ไปรู้ความคิดคนละอย่างกันใช่ปะเราต้องแยกแยะให้ได้แล้วก็สตินี่ก็จะเป็นอีกอย่างนึงลมหายใจก็จะเป็นอีกอย่างนึงเราต้องแยกแยะให้ได้นะเสร็จปุ๊บเราแยกตัวออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ตามไปข้อใดข้อหนึ่งแล้วคุณเลือกสิว่าคุณจะเอาจิตคุณไว้ที่ไหนถ้าสมมติเราเอาจิตไว้ที่ความคิดจิตเราก็จะไปตามความคิดเราในที่นี้จึงต้องเอาจิตไว้กับสติอยู่ตรงไหนสติต้องอยู่กับลมเป็นต้นถ้าคุณใช้อานาปานสติเพราะฉะนั้นเราก็เอาจิตไว้กับลมหายใจการที่จิตเข้าไปหาลมหายใจเนี่ยคือคุณเลือกได้ว่าคุณจะไปทางไหนนี่คือเลือกแล้วแล้วคุณก็ระลึกถึงไปสิ่งนั้นการที่จิตเราไม่ระลึกถึงในลมหายใจได้นั่นคือระลึกถึงนั่นก็จึงเป็นลักษณะที่5เพราะฉะนั้นพอในลักษณะของสติ5อย่างเนี่ยคำถามคือแล้วมันจะมีอะไรเป็นที่เล่นไปสู่นี่คือคำถามที่อุณาพระปรามก็ถาม
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าสติเราตั้งไว้ได้5ลักษณะนี้แล้วมันจะมีวิมุตติคือความพ้นเป็นที่เล่นไปสู
0: ่
1: สติเนี่ยจะมีวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู่เพราะในสติเนี่ยก็จึงมีสมาธิอยู่ในนั้นอยู่แล้วไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าสมาธิสัมมาสมาธินะคือลักษณะที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่องค์แห่งมรรค7อย่างแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นน่ะคือสัมมาสมาธิอยู่ในตัวแล้วอยู่ในสตินั่นแล้ว
0: จึง
1: รายเกิดเป็นวิมุตติคือความพ้นสติจึงมีความพ้นคือวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู่มีความพ้นคือวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู่ถ้าเรามีสติเพราะฉะนั้นสติเราก็ต้องมีกำลังถ้าสติยังไม่มีกำลังเช่นเราอาจจะสังเกตเห็นได้อยู่สังเกตด้วยเฉยเออจะบางทีมันก็ตามไปในความคิดที่น่าพอใจขยะแขยงไปในความคิดที่ไม่น่าพอใจเป็นต้นถ้าเรามีลักษณะจิตเป็นแบบนี้เอาสังเกตดูรู้อยู่คนที่รู้ตัวว่าฉันโกรธแล้วรู้ตัวว่าฉันฟุ้งซ่านแล้วรู้ตัวว่าฉันง่วงแล้วแต่ยังละไม่ได้ก็หมายความว่าสติคุณมีอยู่แต่ว่ายังไม่ครบ5ลักษณะรู้อยู่แต่ยังละไม่ได้ไงรู้อยู่แต่ยังละไม่ได้คือสตินั้นยังไม่มีวิมุตติเป็นที่ลั่นไปสู่ก็คือยังไม่ครบ5ลักษณะของมันเพราะไม่ครบ5ลักษณะบางทีก็สังเกตรู้อยู่แต่ว่ายังเลือกที่จะเอาจิตไปจดจ่อจุดไหนยังไม่ได้ยังเลือกไม่ได้ยังแยกแยะแยกตัวออกไม่ได้พอไม่ครบ5ลักษณะก็หมายความว่าไงหมายความว่าสติมันก็ยังไม่มีกำลังพอสติกำลังยังไม่เต็มที่สมาธิมันเกิดก็ไม่ได้สมาธิเกิดไม่ได้ปัญญาไม่มีมันก็แยกตัวหมายถึงวิมุตติไม่ได้แต่ถ้าสติเรามีลักษณะครบ5อย่างสังเกตดูรู้แล้วแยกแยะออกได้แล้วแยกตัวออกได้แล้วเราก็เลือกเข้าไปหาสิ่งที่ดีในที่นี้คือสติตั้งไ ก็แสดงว่าในนั้นมันมีสมาธิอยู่ในนั้นแล้วมีปัญญาในนั้นแล้วมันก็จึงเกิดเป็นการวิมุตติคือพ้นจากปัสสาวะต่างๆขึ้นมาได้ในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงอธิบายกับบุตรพระพราหมณ์ว่าสติเนี่ยก็จะมีวิมุตติเป็นที่ลำไปสู่มีวิมุตติเป็นที่ลำไปสู่แล้วก็ไม่ใช่อยู่อยู่แค่นี้บุตรพระพราหมณ์เขาก็ถามต่อไปคือเนี่ยเป็นซีรีส์ของ question อินทรีย์ก็ไปสติก็ไปใจใช่ไหมไปช่องทางใจใจก็ไปสติสติแล้วจะไปไหนวิมุตติแล้ววิมุตติจะไปไหนแต่ก็จับไอ้ที่พระพุทธเจ้าตอบมาแล้วมาถามต่อมาถามต่อโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราถามว่าวิมุตต์ล่ะมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่ซึ่งเป็นคำถามเดียวกับบุญนาพระพรามก็ถามคำตอบของพระพุทธเจ้าก็คือวิมุตต์นั่นน่ะจะมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่จะมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่เพราะว่าวิมุตต์คือความพ้นเนี่ยบางทีมันก็จะชั่วขณะเวลาที่คุณมีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งอยู่ถ้าเมื่อไรสติสมาธิปัญญามันอ่อนลงหายไปวิมุตติมันก็หายไปมันก็เข้าไปรวมกับอะไรที่เราเคยเพลินมาเคยพอใจมาหรือเคยเกลียดชังมาที่จะแยกแยะมันก็จะไม่ได้ไม่มีแต่ไม่เป็น
0: เจ้าค่ะ
1: ทำไมเป็นบางครั้งบางคราวมันก็ยังมีการกลับกำเริบไงแล้วจะยังไงต่อเนี่ยก็จึงต้องสามารถที่จะเข้าวิมุตติตรงนี้แยกแยะให้ได้พ้นออกให้ดีทำอยู่ได้บ่อยๆทำอยู่ได้บ่อยๆทำอยู่ได้บ่อยๆแล้ววิมุตตินั้นน่ะจะมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่นิพพานคือดับเย็นอุณาพระพรามก็ถามต่ออีกแล้วนิพพานเนี่ยจะมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่ได้บ้างพระพุทธเจ้าว่าไงคือเดินใจว่า
0: ก็เป็นที่สุดแล้วว่าเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่านิพพานก็คือที่ดับเย็นคือไปแล้วว่าเจ้าค่ะ
1: จบแค่น
0: ี้ละเจ้าค่ะ
1: พระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่านั่นคือที่สุดของปัญหาแล้วนะจะไปกว่านี้มันไม่มีแล้วท่านจะต้องกำหนดที่สุดของปัญหาให้ได้เหมือนกับว่าเวลาเราปลูกพืชปลูกข้าวปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยคุณปลูกทำไมคุณจะเอาดอกหรือจะเอาผลถ้าต้นไม้ดอกเราก็เอาดอกก็เพราะเราเอาดอกแล้วก็จบเลยค่ะเราก็จบแล้วแค่นี้คุณก็ตัดดอกไปถ้าคุณจะเอาผลเอาคุณได้ผลมันก็จบแล้วคือปลูกข้าวก็เอาที่ว่าคุณได้เมล็ดข้าวแล้วก็จบละนั่นคือเป็นจุดหมดจบของการงานนั้น
0: ๆ
1: เราทำความเข้าใจในเรื่องอินทรีย์ให้เกิดความเข้าใจในเรื่องใจพอมีความเข้าใจในเรื่องใจก็จะมาต่อความเข้าใจในเรื่องสติพอมีความเข้าใจในเรื่องสติก็มาจะต่อความเข้าใจในเรื่องวิมุตติพอมีความเข้าใจในเรื่องวิมุตตินิพพานมันก็จบแล้วไม่มีต่อจากนี้ไม่มีต่อจากนี้จบที่นี่จบที่นี
0: ่
1: ก็มีแค่นี้เพราะฉะนั้นนี่คือซีรีส์ของคำตอบว่าถ้าเราจะพูดถึงว่าสติบางทีก็จะอธิบายในลักษณะว่าให้เกิดสมาธิสมาธิก็จะอธิบายว่าให้เกิดปัญญาถ้าจะรวบสติสมาธิปัญญาเป็นคำว่าสติอ่ะสมมติเอาตัวต้นมันนะคือเอาตัวต้นที่ว่าสติเนี่ยประกอบด้วยลักษณะ5นี้แล้วก็จะทำให้เกิดผลคือวิมุตติวิมุตติก็จะทำให้เกิดผลคือนิพพานนั่นเองนิพพาน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสติ5ประกอบด้วยอะไรบ้างให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังตรงนี้เลยเจ้าค่ะสติ5เจ้าค่ะ
1: อันนี้เป็นลักษณะที่ความเข้าใจของพระมหาไพบูลย์เองนะ
0: คือ
1: ไม่ใช่ว่าอยู่ในพระสูตรข้อไหนข้อหนึ่งว่าสติมี5ประการนี่ไม่ใช่แต่ว่าเป็นความเข้าใจของพระอาจารย์ที่ดูจากอุปมาอุปไมยจากการปฏิบัติของตัวเราเองจากคำที่ครูบาอาจารย์สอนที่พระพุทธเจ้าสอนจึง okay. รู้สึกว่ามันมีลักษณะอยู่5แบบเนี้ยจะอธิบายจากมุมมองไหนดีแล้วก็ในข้อแรกคือคุณต้องสังเกตสตินี่คือการสังเกตเราสังเกตดูเฉยๆไม่ตามไป
0: okay.
1: เราคือจะมาเน้นในข้อที่ว่าไม่ตามไปนี่ข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าคุณต้องสามารถที่จะแจกแจงแยกออกได้แจ้งออกได้ว่านี่อะไรอะไรเพราะว่าในช่องทางใจเรามันมีหลายอย่างคือถ้าเราสังเกตไม่ได้ว่าในช่องทางใจเรามีอะไรบ้างเนี่ยเราจะมาแจกแจงออกได้ว่ามันมีอะไรอะไรคุณจะทำไม่ได้ไงอย่างเช่นว่าเปรียบเทียบเรื่องของรสอาหารอย่างนี้เป็นต้นถ้าคุณไม่รู้จักสังเกตว่าเฮ้ยรสนี้เปรี้ยวอย่างนี้หวานอย่างนี้คุณก็จะ จะแยกแจกแจงอะไรที่มันอยู่ในรสอาหารนั้นน่ะมันไม่ได้ไง
0: เข้าใจ
1: มั้ยมันจะต้องรู้จักแจกแจงให้ได้ก่อนเป็นผลของการสังเกตเป็นผลของการสังเกตนี่คือข้อที่2ก็คือแจกแจงจำแนกออกต่อมาละข้อที่3ก็คือว่าแยกตัวนะ1คือสังเกตเนาะ2คือจำแนกออก3คือแยกตัวแยกตัวก็คือลักษณะแบบที่ดูหนังดูละครเมื่อสักครู่นี
0: ้เจ้าค่ะ
1: พอแยกตัวออกเสร็จปุ๊บเราต้องรู้จักเลือกว่าใช่จิตเราเนี่ยไปตามทางไหนเพราะว่าเวลาเราตรึกคิดนึกไปในเรื่องใดจิตเราจะนำไปทางนั้นเราต้องรู้จักตั้งจิตของเราไปอยู่กับตรงไหนเราต้องรู้จักเลือกคือพอเราแจกแจงออกแล้วแล้วก็แยกตัวออกแล้วเราถึงจะค่อยเลือกได้ว่าจะเอาไหนดีถึงจะมีการเลือกในข้อที่4
0: เจ้าค่ะ
1: เลือกเสร็จแล้วผมก็ไปตามทางที่คุณเลือกนั้นนี่คือข้อที่5ไอ้ตรงที่ว่าคุณไปตรงจุดที่คุณเลือกนั้นน่ะแล้วเลือกให้ถูกนะนั่นคือระลึกได้ไงระลึกได้จิตเข้าไปหาตรงนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าทุกอย่างมันพยายามจะดึงจิตไปหมดความคิดก็พยายามจะดึงจิตไปเสียงก็พยายามจะดึงจิตไปกลิ่นก็พยายามจะดึงจิตไปแล้วทุกอย่างมันมารวมกันในใจมารวมมาตุ้มกันอยู่ตรงนี้ถ้าในใจเราไม่มีสติที่จะดูจัดระเบียบตั้งแต่ในข้อแรกคือสังเกตมาในข้อที่2รู้จักที่จะจำแนกในข้อที่3รู้จักแยกตัวในข้อที่4รู้จักเลือกแล้วจิตเรานี่จะวุ่นวายจะหนักจะแบบมึนตึงมากเลยทุกเรื่องไปทุกที่ทุกทางไม่ได้เรื่อง
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็ต้องให้เลือกไปในทางใดทางหนึ่งที่เราจะไปตรงนั้นได้เอาจิตไปตั้งอยู่นั้นได้ไอ้ตรงที่ว่าระลึกถึงตรงนั้นได้นั่นน่ะคือสติที่พระพุทธเจ้ามักจะเอาความหมายตรงสุดตรงนี้ตรงนี้คือเอาจิตไว้ตรงนั้นเอาจิตไว้ตรงนั้นซึ่งในที่นี้ถ้าเป็นกรณีของอานาปานสติอ๋อนั่นคือลมหายใจแต่เป็นกรณีของพุทธานุสตินั่นคือพุทโธแต่เป็นกรณีของมรณสตินั่นคือความดีที่เราระลึกถึงจากการที่เราได้เคยทำมาเป็นต้น
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นแหละคือความระลึกได้ในความหมายที่5ลักษณะที่5รวมหมดเนี่ยเนี่ยคือจะเป็นตัวบ่งบอกลักษณะกำลังของสติว่าเรามีมากน้อยอย่างไรอย่างไรนั่นเอง
0: อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็สรุปให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังให้เกิดความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยไปแล้ว เวลาในรายการจะเหลือให้เราได้ถามคำถามพระอาจารย์อีกคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะ มีถามเข้ามาบอกว่าการฆ่าเพื่อป้องกันตัวนั้นบาปหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: คือการฆ่าทุกประเภทเลยนะคุณเดินใจมันก็ต้องเป็นบาปแน่
0: ก็บาปแน่
1: บาปแน่ต่อให้แบบว่าเราไม่ตั้งใจก็ตามนะต่อให้เราไม่ตั้งใจก็ตามบาปอยู่ละเพราะมันมีลักษณะการเบียดเบียนเกิดขึ้นเนาะทีนี
0: ้
1: จุดที่พระพุทธเจ้าจะเอานั่นก็คือจุดที่เรียกว่าเป็นศีลการฆ่าทุกอย่างอาจจะไม่ผิดศีลก็ได้แต่การผิดศีลในข้อที่ว่าฆ่าเนี่ยมันต้องมีการฆ่าแน่นอนใช่ปะคือการผิดศีลทุกอย่างเป็นบาปแน่แต่บาปทุกอย่างอาจจะไม่ผิดศีลก็ได้การผิดศีลทุกข้อไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งในทุกประการเนี่ยบาปแน่แต่บาปบางอย่างอาจจะไม่ผิดศีลก็ได้เราคือต้องการจะเปรียบเทียบถึงเรื่องกฎหมายกับว่าศีลอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยว่าการผิดศีลบางอย่างมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายหรือการผิดกฎหมายบางอย่างมันก็ไม่ได้ผิดศีลคือมันต้องแยกกันไงระหว่างบาปกับศีลนะตัวอย่างยังไงบ้างอย่างเช่นว่าถ้าเราฆ่าสัตว์อันนี้เราผิดศีลอยู่ละเจตนาฆ่าเลยถ้าผิดศีลแบบนี้ก็ต้องเป็นบาปแน่ประเด็นก็คือว่าแล้วบาปแบบไหนมันจะไม่ผิดศีลฮะเอาเช่นว่าคุณทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปแต่ว่าไม่ได้เจตนาเขามีศาสนาเชนในประเทศอินเดียนะคุณใจที่นักบวชเขาเนี่ยเขาจะมีไม้กวาดหนึ่งน้อยๆก็จะกวาดไปข้างหน้าเพื่อที่ว่ากลัวว่าการที่เราเดินไปแล้วเราไปเหยียบตัวอะไรน้อยๆเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ตามเนี่ยมันจะเป็นบาป
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะเป็นบาปเอาบาปแน่เพราะว่ามันมีการเบียดเบียนอยู่แล้วใช่ไหมเราขับรถไปแล้วเราไม่ได้ตั้งใจเกิดสุนัขมันเดินตัดหน้าชนมันตู้มแล้วมันตายบาปไหมอย่างงี้อันนี้
0: บาปนะเจ้าค่ะ
1: บาปอยู่แล้วเพราะว่าคุณมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นไงแต่ว่ามันผิดศีลไหมก็เราไม่ได้เจตนามันไม่ผิดศีลไงเพราะคุณไม่ได้เจตนาแต่บาปเกิดขึ้น พราะฉะนั้นในทางกฎหมายเนี่ยเวลาคุณทำผิดกฎหมายคือทำอะไรบางทีผิดฆ่าคนตายโดยไม่ได้เจตนาอย่างนี้นะมันก็จะมีการลดโทษกันตามเงื่อนไขของเขาเช่นเดียวกันว่าบาปที่เกิดขึ้นมีอยู่แต่ไม่มากเพราะว่ามันไม่ผิดศีลแต่ถ้าผิดศีลเนี่ยมีบาปแน่นอนบาปในลักษณะที่เป็นนัยยะสำคัญจนกระทั่งจะทำให้จิตคุณสงบเนี่ยไม่ได
0: ้
1: ตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าจะเอาเริ่มจากขีดนี้ขึ้นไปคือถ้าต่ำกว่าศีลลงมาแล้วมันเป็นบาปเนี่ยแล้วคุณจะไปกังวลข้อนั้นมากเลยเนี่ยโอ้มันจะไม่เป็นอันทำอะไรนะมันจะเป็นสุดโต่งเกินไปเห็นไหมอย่างกรณีของนักบวชที่เขาจะต้องมีอะไรมาปัดไปข้างหน้าเนี่ย

0: แต่ถ้าแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะทำคือมันจำเป็นไอ้คำว่าจำเป็นเนี่ยนะคือทุกคนมีความจำเป็นของแต่ละคนนะเช่นกรณีผู้พิพากษาเนี่ยพิพากษาให้เขาไปตายอย่างเงี้ยนะอันนี้มันบาปแน่นอนแต่ว่ามันผิดศีลไหมมันมีส่วนอย่างเมื่อวานเราได้คุยกันถึงเรื่องที่ว่าคุณไม่ได้ลงมือเองใช่ไหมล่ะแต่คุณชักชวนให้เขาทำการสั่งเนี่ยคือการชักชวนให้เขาทำก็จะมีความด่างพร้อยลงไปเป็นขั้นเป็นขั้นของเขาโอเคเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นบาปมันก็จะลดลงไปตามสัดส่วนก็ว่าอย่างนี้แล้วกันจากจุดที่จะมีการลงมือตรงนั้นหรืออย่างถ้าคุณบอกให้ฉันเป็นเพชฌฆาตก็เขาสั่งมาฉันก็ต้องทำคุณเป็นเพชฌฆาตใช่ไหมล่ะเขาสั่งมาฉันก็ต้องทำอันนั่นแหละคือคุณบาปผิดศีลด้วยทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเจตนาตรงนั้นเนี่ยมันมากหรือน้อยซึ่งลักษณะการป้องกันตัวมันก็จะถ้าจะให้อนุมานนะมันก็จะน้อยหน่อยแต่น้อยหน่อยคืออาจจะแบบแป๊บเดียวนะจุดนั้นที่คุณต้องลงมือแต่ว่าหลังจากนั้นหรือก่อนนั้นจะไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นไอ้น้ำหนักของเจตนาในขณะที่คุณลงมือมันก็จะน้อยถ้าเปรียบเทียบกับคนที่วางแผนฆ่ามาอย่างดีเตรียมการมา3ปีอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วลงมือแล้ววันนั้นก็ยังดีใจต่อไปอีก3ปีอย่างเงี้ยนะโอ้วันนี้บอกว่าเจตนาน้ำหนักเขานี่มันหนักมาก
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะบาปสูงเพราะฉะนั้นศีลก็จะเป็นตัวเกณฑ์ในการที่จะเกรดแบ่งว่าจะบาปมากบาปน้อยถ้าน้อยมันก็จะแบบว่าไม่ต้องกังวลใจมากแล้วกันเพื่อที่อย่างน้อยจิตใจเราจะได้สงบทำสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วถ้ามากเราต้องแก้ตรงนี้ก่อนแก้ตรงไหนเอาศีลเนี่ยมาเป็นตัวการตัวประเด็นตั้งขึ้นประเด็นที่สำคัญก็คือว่าตราบใดก็ตามที่เรายังอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมันต้องมีเรื่องให้ได้เบียดเบียนกันอย่างเงี้ยไม่น้อยก็มากบุญบาปเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเกิดขึ้นตลอดเวลามันไม่มีทางจะพ้นไปได้เลยนะตราบใดที่ถ้าว่าเราอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยคุณเดินใจบุญบาปมันสร้างอยู่ตลอดเวลาสร้างอยู่ตลอดเวลาไม่บุญก็บาปไม่บาปก็บุญมันเป็นอย่างนี้ตลอดมันไม่มีทางที่จะพ้นเลยบุญก็ต้องให้ผลบาปก็ต้องให้ผลกรรมดีกรรมชั่วต้องให้ผลน้อยบ้างมากบ้างเดี๋ยวนี้บ้างต่อไปบ้างให้ผลปัจจุบันบ้างให้ผลในเวลาอื่นๆบ้างยังไงก็ต้องให้ผลเราจะไม่พ้นข้อนี้ไปได้เลยต่อให้คุณทำบุญมากๆเลยนะบุญมากๆเลยนะคุณป้องกันอย่างดีเลยป้องกันอย่างดีเลยนะบาปนิดๆหน่อยๆที่มันแบบว่าเราเคยทำมามันต้องให้ผลแน
1: ่
0: นั่นก็จะรอจังหวะรอจังหวะเคสตัวอย่างเช่นว่าสัตว์ที่เกิดในพรหมโลกเคสหนึ่งทำบุญมาอย่างดีเลยเกิดแบบว่าเคลื่อนจากพรหมโลกชั้นสูงลงมาพรหมโลกชั้นต่ำหน่อยเกิดสับสนในคตินิดนึงนะนี่พรหมโลกนะ
1: โด
0: ยนี่พรหมโลกนะยังสับสนในคตินิดหน่อยเฮ้ยฉันไปอยู่ตรงนี้ได้ไงนะลืมไปแล้วนานมากเลยมีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นหรือว่าตอนที่เคลื่อนมาเนี่ยจากสูงมาต่ำหน่อยเนี่ยเกิดสับสนในคติเฮ้ยฉันไปอยู่ตรงนี้ได้ไงนะแล้วไอ้กรรมชั่วที่เคยทำมานิดหน่อยเนี่ยพุ่มนู่นเลยไปเกิดเป็นลูกสุนัขเป็นต้นก็มีลูกสุกรเป็นต้นก็มีเพราะว่าเกิดสับสนในคติแล้วก็กรรมชั่วที่เคยทำมามันเกิดให้ผลได้แทรกได้ปุ๊บก็เกิดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้มันวนไปได้ไม่มีจบเลยไม่มีจบยังไงต้องให้ผลแน่นอนเพราะฉะนั้นประเด็นคือเราปฏิบัติศีลเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะเอาแค่สมาธิปฏิบัติสมาธิไม่ใช่แค่ไปเอาเพื่อปัญญาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่จะเอาแค่ศีลสมาธิปัญญานั่นคือทางนั่นคือบุญเราทำบุญเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาทำบุญไม่ใช่หวังเอาบุญนะคุณเดชใจเข้าใจปะทำบุญเนี่ยหวังเอาอาบุญคืออยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปนี่ตรงเนี้ยคือจึงเป็นเรื่องที่สำคัญว่าถ้าคุณป้องกันตัวบาปไหมบาปศีลผิดไหมก็อาจจะผิดก็ต้องอยู่ที่เจตนามากน้อยแล้วทำไงแก้ไขได้ศีลคุณผิดแล้วคุณก็สมาทานศีลไหมแก้ไขแล้วไงทำสมาธิให้เกิดดิแล้วเอาสำคัญตรงนี้ถ้าบาปเล็กๆน้อยๆอย่าไปกังวลใจมาก

0: เอาบาประดับที่ว่ามันจะผิดศีลแก้ไขทำสมาธิเกิดทำสมาธิแล้วไงปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าพวกนี้มันไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตนอย่าไปยึดถือในสิ่งนี้ศีลสมาธิยึดถือไม่ได้หรอถูกต้องจะต้องเห็นได้ด้วยไงโดยปัญญาวางแล้วไงก็หลุดพ้นไงหลุดพ้นเหนือบุญเหนือบาปนั่นเอาตรงนั้นเอาตรงนั้นเราก็จะแบบว่าไม่ต้องมาคอยกังวลบุญเรื่องบาปป้องกันตัวเจตนาไม่เจตนามันจบแล้วเลยนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: จนบาน
1: พร้อมมุ่งสู่นิพพานเลยนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: สาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังครับเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่ในช่วงของตามใจท่านวันอาทิตย์หน้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญบานเจริญบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับชลธรสัญญาครับนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในหลากหลายมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา .net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรป
10: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในยุโรปรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปจะช่วยลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารจะช่วยรักษาเอกลักษณ์รสชาติอาหารไทยและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอของภาคเอกชนยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันและเตรียมหารือร่วมกับผู้ประกอบการและExim Bank เพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสมต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบขยายสิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาและสนับสนุนลูกตาเทียมเฉพาะบุคคล
11: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาด้วยลูกตาเทียมเฉพาะบุคคลให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่4เมษายนเป็นต้นไปตามมติคณะกรรมการการแพทย์เสนอเพื่อให้ผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาได้รับโอกาสในการฟื้นฟูทางสภาพร่างกายและจิตใจอย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถรับสิทธิประโยชน์นี้ได้แก่ผู้ป่วยตาฝ่อโดยกำเนิด ผู้ป่วยตาฝ่อหลังลูกตาแตกและผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดนำลูกตาออกโดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนในอัตราที่กำหนดเช่นค่าตรวจประเมินและลองตาปลอม500บาทค่าพิมพ์ตา500บาทค่าบริการวันรับตา600บาทที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนแล้ว250รายวงเงินรวมกว่า 1.1 ล้านบาทผ่านสถานพยาบาลชั้นนำหลายแห่งทั่วประเทศและปีนี้คาดจะมีผู้ประกันตนรายใหม่เข้าถึงบริการอีกประมาณ185รายใช้งบประมาณกว่า1ล้านบาทดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิตระหว่างวันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อสำรองโลหิตนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ
12: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเปิดเผยว่าจากเป้าหมายการจัดหาโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องการจัดหาโลหิตให้ได้ทั่วประเทศ 250,000 ยูนิตแต่ขณะนี้จัดหาได้เพียง 88,907 ยูนิตยังมีความต้องการอีกจำนวน 161,093 ยูนิตหรือร้อยละ64ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก3เดือนให้ได้รับโลหิตตามเป้าหมายให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศและมีโลหิตสำรองคงคลัง 3,000 ยูนิตต่อวันตามมาตรฐานการบริการโลหิตจึงขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีรวมพลังเติมเต็มโลหิตให้ถึงเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าครับวันนี้วันอาทิตย์แล้วครับวันอาทิตย์นะ
0: ใช่วันอาทิตย์
1: 24 พฤษภาคม2569นะครับ
0: ใช่ค่ะขึ้นกับค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้วันพระนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้เป็นการโคจรมาเจอกันของเรา2คนครั้งแรก
1: ใช่
0: ใช่ค่ะอรวรรณหมอยาดีนะคะ
1: และผมณัฐพงษ์สารบุตรนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณกุ้งครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดียังเป็นทางการครับ
0: สวัสดีค่ะก็เช้าๆแบบนี้นะคะนอกเหนือจากทางหน้าปัดวิทยุนะคะก็สามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราได้ที่เพจข่าวยามเช้านะคะแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้ามาคอมเมนต์กันได้ว่าที่ไหนฝนตกที่ไหนการจราจรวันหยุดเป็นอย่างไรหรือใครออกไปทำบุญเนาะฟังเสียงตามสายอยู่ที่วัดวารามที่ไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้ค่ะ
1: ครับแล้วก็อีกช่องทางนึงนะครับผ่านทาง Facebook Fanpage อย่างที่คุณกุ้งเล่าไปนะครับข่าวยามเช้าทักทายกันเข้ามานะครับ FM 92.5 MHz AM 891 kHz AM 819 kHz ก็สามารถติดตามรับฟังพวกเราได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงผ่านทาง TikTok ด้วยนะครับตอนนี้พวกเราขึ้น TikTok ไปด้วยพร้อมกันนะครับไลฟ์ไปพร้อมกันนะครับที่โดนัทสารบุตรและก็อรวรรณ
0: การเมืองค่ะชื่อนี้นะคะได้จากคุณโดนัทมาน
1: ะครับจริงๆก็เรียกว่าก็เรียกว่าพูดคุยกัน
0: ใช่พูดคุยกัน
1: ชอบไม่ชอบอะไรก็ว่ากัน
0: ใช่
1: นะครับ
0: ต้องค่ะ
1: รวมถึงทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับ NBT Plus นะครับที่สามารถติดตามพวกเราได้นะครับทุกเครือข่ายทั่วประเทศก็รับฟังกันได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน NBT Plus เป็นอีกหนึ่งช่องทางใหม่สำหรับใครที่เรียกว่าไม่มีวิทยุแล้วก็อยากรับฟังรายการของเรานะครับผ่านทางสมาร์ทโฟนนะไม่ว่าจะเป็น Android iPhone ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับฟรีนะ

0: ป๋าตังกันให้ดีนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะไปเรียกว่าลงทะเบียนรวมถึงกดยืนยันตัวตนนะคะที่ไทยช่วยไทยพลัสนะคะกับ60 40แล้วก็กลุ่มบุคคลทั่วไปเปิดเงื่อนไขรับเงิน 4,000 บาทในโครงการนี้นะคะเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็ราคาน้ำมันแพงค่ะ
1: ครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดกับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามพยากรณ์อากาศกันก่อนครับว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกุ้งครับ
0: ค่ะก็จากพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนนะคะแต่ลดลงนะแล้วฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพนะคะในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยยังมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรามาดูรายภาคกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าภาคเหนือนะในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะฝนตกประมาณ 40% ภาคอีสาน 20% น้อยกว่าเพื่อนเลยนะคะก็ยังมีอากาศร้อนอยู่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 37 องศานะคะส่วนภาคกลาง 30% ภาคตะวันออก 40% นะคะภาคใต้ 40% ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั่นก็คือฝั่งอันดามันนะคะ 60% ค่ะส่วนกรุงเทพมหานครฝนตกร้อยละ30ค่ะอุณหภูมิก็เย็นสบายนะคะประมาณ 25-37 องศาเซลเซียสค่ะ
1: ครับที่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเดินทางมาก็เห็นถนนเปียกแล้ว
0: ถูกต้องค่ะ
1: น่าจะเป็นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
0: ใช่
1: ครับแล้วก็ตอนที่ผมขับรถจักรยานยนต์ออกมาเนี่ยเห็นฟ้าแลบก็วันนะ
0: วัน
1: ว่าคุณอรวรรณจะได้จัดรายการคนเดียวหรือเปล่า
0: จะฉ่ำมาหรือเปล่านะคะแต่ก็รอดนะรอดมาแบบนี้นะคะ
1: เรียกว่าก็หยุดกันไปนะครับแต่ว่าพื้นถนนเนี่ยก็ยังมีเปียกๆบ้างแต่ว่าวันนี้ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังต่ออย่างที่คุณกุ้งบอกว่ากว่า 30% นะในกรุงเทพแม้ว่าจะน้อยนิดแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงอยู
0: ่ใช่ 30% นั้นอาจจะเป็นของเราก็ได้นะคะ
1: ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพกันไว้ด้วยนะครับเมื่อสักครู่ที่คุณกุ้งเกินไปนะครับกับไทยช่วยไทยพลัสวันนี้จะมีวันนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายในการเตรียมตัวนะคร
0: ับ
1: แล้วก็พรุ่งนี้เช้านะหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเจอกัน 6:30 ปุ๊บ6:00 ตรงเราลงทะเบียนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสเนี่ยก็จะต้องมีการกรอกรายละเอียดลงไปหน่อย
0: ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเตรียมตัว 5:59 นะคะคุณผู้ฟังขาเปิดแอปเลยรอเลยรีเฟซรอเลยนะคะยิ่งกว่าลุ้นอะไรอีกนะคะแต่ว่าทางกรุงไทยเขายืนยันออกมาแล้วนะว่า
1: ไม่มีล่มแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของความล่าช้าบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะว่าในช่วงที่คนเข้าไปประมาณ10กว่าล้านคน
0: ค่ะ
1: มันก็ต้องใช้เรียกว่า
0: ระยะเวลา
1: เยอะอยู่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาไล่เรียงกันนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขต่างๆจะเป็นยังไงบ้างนะครับโดยโครงการนี้นะครับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นโครงการที่รัฐบาลออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เนี่ยคืออย่างที่ท่านรองนายกเอกนิติพูดไว
0: ้
1: นะครับไม่ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อย่างใดนะเป้าหมายหลักของโครงการนี้เนี่ยคือมาเยียวยาประชาชนนะครับเยียวยาประชาชนเพื่อที่จะเรียกว่าเยียวยาในส่วนที่พอเกิดเหตุการณ์น้ำมันแพงที่ผ่านมาตะวันออกกลางที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆค่าครองชีพต่างๆเนี่ยก็มีการสูญเสียไปเยอะนะครับการออกโครงการนี้มาเนี่ยก็เพื่อเป็นการที่เราเนี่ยจะมาเยียวยาประชาชนให้สามารถได้ใช้จ่ายคล่องขึ้นโดยครั้งนี้เนี่ยจะไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยจะ50-50
0: ถูกต้อง
1: คนละครึ่งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับภาครัฐก็มีการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าเครื่องดื่มสินค้าบริการที่กำหนดให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในครั้งนี้นะครับเพื่อนำไปใช้จ่ายกับร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นะครับแล้วก็จะมีการเปิดลงทะเบียนกว่า30ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะครับ เงื่อนไขสำหรับใครที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพาสในครั้งนี้นะครับก็ต้องมีการแจ้งเข้าไปนะในทางแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่างที่เราได้นำเสนอกันไปนะครับก็จะมีการลงทะเบียนตั้งแต่25-29 พฤษภาคม 2569ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาไปจนถึง22 นาฬิกานะครับทั้งหมดทั้งมวลคือ30 ล้านสิทธิ์ทั่วประเทศ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็แบ่งออกเป็น2 กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยก็คือผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus นะครับสามารถเข้าไปกดลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็ตรวจสอบผลการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันได้เลยก็คืออย่างผ
0: ม
1: เคยร่วมของคนละครึ่งพาสมาก่อนเนี่ยกุ้งเคยร่วมไหมครับ
0: ร่วมค่ะ
1: ทั้งสองคนคือร่วมก็คือไปกดอย่างเดียว
0: แค่ยืนยันตัวตนปึ้ง
1: ครับแค่นั้นพอ
0: ค่ะ
1: นะก็จะเป็นการแจ้งว่าเราจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์หรือไม่แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพาสนะครับสามารถกดลงทะเบียนรับสิทธิ์และก็ให้รอตรวจสอบผลทาง SMS หรือว่าการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้จะเป็นกรณีสำหรับผู้ที่ไม่เคยก็คือจะต้องมีการรอนะว่าคุณเนี่ยผ่านหรือไม่สำหรับคุณสมบัติก็จะมีการตรวจสอบกันก่อนแล้วก็จะมีการแจ้ง SMS หรือว่าการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนั่นเองนะครับทั้งนี้เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์จากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีการพิสูจน์นะในเรื่องของยืนยันตัวตนเพื่อที่จะเข้าร่วมในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40นี้ก็คืออาจจะต้องมีการถ่ายรูปกับกล้องถ่ายรูปกับแอปเป่าตังนะครับหรือว่าการยืนยันตัวตนผ่านทางตู้ ATM ด้วยนะครับซึ่งถ้าสมมุติใครที่ยังไม่เคยเนี่ยก็อาจจะต้องมีขั้นตอนหรือว่าวิธีการที่มากขึ้นหน่อยนะครับแต่สำหรับใครที่เคยแล้วเนี่ยก็คือคลิกเดียวเท่านั้น
0: คลิกเดียว
1: เราจะรู้ผลเลยว่าเราได้หรือไม่ได้นั่นเองนะครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60-40กลุ่มทั่วไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใครมีสิทธิ์บ้างอย
1: ่
0: างแรกเลยคุณต้องเป็นคนไทยก่อนนะคะแล้วก็มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนนะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกคืนในโครงการรัฐต่างๆนะทั้งคนละครึ่งพัดคนละครึ่งพัดระยะที่2หรือจะเป็นระยะไหนก็แล้วแต่นะคะไม่มีสิทธิ์เห็นไหมคะว่านี่คือผลพวงของการอาจจะไม่เปิดสิทธิ์ตั้งแต่แรกตรงนี้
1: หรือว่าอาจจะเอาไปทำอย่างอื่นที่ทำให้เกิดความแล้วรัดจับได
0: ้ถูกต้องนะคะก็จะไม่มีสิทธิ์ในโครงการนี
1: ้
0: แล้วไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังนะคะก็คือจะไม่มีสิทธิ์แต่จะไปเพิ่มสิทธิ์ในส่วนของเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
1: จะเป็นอีกกลุ่ม
0: อันอีกกลุ่มหนึ่งนะคะส
1: ่
0: วนเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะเราจะได้เท่าไหร่ประชาชนเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์โครงการนี้ได้ตั้งแต่1 มิถุนายนถึง30 กันยายนค่ะ6 โมงเช้าถึง5 ทุ่มนะส่วนการสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะจะใช้ได้ตั้งแต่15 มิถุนายนถึง30 กันยายนค่ะ6 โมงเช้าจนถึง3 ทุ่มนะคะ
1: ร
0: ัฐเนี่ยจะช่วยจ่าย60 บาทรัฐจะช่วยจ่าย 60% ผ
1: ู
0: ้ได้รับสิทธิ์จะจ่ายเองเนี่ย 40% ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันหรือสูงสุดตามวงเงินนะคะที่ได้สิทธิ์คนละ 1,000 บาทต่อเดือนสูงสุด 4,000 บาทระยะเวลาตามโครงการก็คือเดือนละ 1,000 นะคะในการใช้สิทธิ์ต่อเดือนเนี่ยไม่เกิน 1,000 บาทตลอดทั้งโครงการไม่เกิน 4,000 บาทโดยสิทธิ์การใช้เนี่ยจะไม่ไปทบนะสมมติเดือนนี้ใช้ไม่ถึงใช้แค่800เดือนหน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปเพิ่ม200นั้นไปแล้วนะ
1: ก็คือเดือนต่อเดือนเท่านั้น
0: ถูกต้อง
1: ไม่มีทบนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็วงเงินสิทธิ์เนี่ยจะถูกปรับใหม่ทุกๆวันที่1ของเดือนใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่ร่วมโครงการนะคะไทยช่วยไทยพัฒน์เท่านั้นนะคะก็คือร้านเนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนหรือเดี๋ยวจะมีกระบวนการอีกทีนึงใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันไม่สามารถใช้สิทธิ์นอกเวลาดังกล่าวได้ค่ะใช้ได้กับสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะพวกอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปแล้วก็บริการขนส่งสาธารณะไม่รวมพวกสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดแล้วก็บริการรูปแบบต่างๆที่มีการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าพวกสปาพวกทำเล็บทำผมไม่ได้นะคะ
1: ครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการออกมาครั้งนี้ของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือเพื่อเยียวยาค่าครองชีพของประชาชนจริง
0: ๆเน้นที่การอุปโภคบริโภคเลย
1: ถูกต้องแต่ว่าในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นผลพลอยได้แต่ว่าวัตถุประสงค์หลักในครั้งนี้เนี่ยคือเป็นการเยียวยานะครับแต่ว่าในเรื่องของการที่ว่าคุณจะได้ค่าใช้จ่ายแล้วเศรษฐกิจ GDP โตขึ้นอะไรพวกนี้เนี่ยคือเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นตามมานั่นเอง
0: ถ
1: ู
0: กต้องเป็นผลพลอยได้นั่นเองนะคะคือเยียวยาคือแก้ปัญหาปากท้องเลยล่ะ
1: ครับ
0: ตรงนี้ค่ะ
1: ค ครับอ่ะตรงนี้ก็พรุ่งนี้นะครับรอติดตามนะ
0: รอ
1: ลงทะเบียนกันนะครับสำหรับใครที่จะร่วมโครงการนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับทางในส่วนหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของแอปพลิเคชันเป่าตังเองทางสำนักงบประมาณนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสที่จะเกิดขึ้นในเช้าวันจันทร์ที่25หรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับว่าแน่นอนตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมนะครับยืนยันว่าแอปเป่าตังเนี่ยไม่ล่มแน่นอนนะครับแล้วก็ธนาคารกรุงไทยก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการลงทะเบียนแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับก็เชื่อใจได
0: ้
1: ว่าสามารถลงทะเบียนได้ทุกคนแน่นอนนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการประชุมนะครับแล้วก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครั้งที่1ทับ2569นะครับถึงการเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสของแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับในวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของคนละครึ่งเดิมเนี่ยก็เป็นบทเรียนก็เป็นเรียกว่าประสบการณ์ของทางหน่วยงานแล้วนะครับที่จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนชื่นชมนะครั้งที่แล้วเนี่ยแอปไม่ล่มเลยจริงๆนะแต่อาจจะมีหน่วงบ้างเล็กน้อยแต่ถามว่าล่มไหมไม่ได้ล่มนะครับแล้วก็ราบรื่นแล้วก็เชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็จะราบรื่นเช่นเดียวกันนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับการลงทะเบียนเนี่ยจะเปิดให้ลง5วันน
0: ะคร ับ
1: ตั้งแต่25ถึง29พฤษภาคมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเมื่อถามถึงการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลของภาครัฐนะครับจะมีการผลักดันเรื่องของประวัติอาชญากรรมเข้าไปเป็นวาระเร่งด่วนในเรื่องของการที่จะประชุมในครั้งนี้หรือไม่นั้นนะครับท่านรัฐมนตรีพลดอนก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลก็พยายามเดินหน้าในการปราบปรามเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการประชุมของที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ลงรายละเอียดลึกนะครับในเนื้อหาสาระแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีการผลักดันอยู่ตลอดโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็มีการเชื่อมโยงนะครับซึ่งท่านนายกก็เคยเน้นย้ำในเรื่องนี้นะในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลต่างๆนะครับของหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้รวบรวมไว้ในภารกิจเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะอันนี้เป็นแยกออกมาจากประเด็นไทยช่วยไทยพลัสนะครับเป็นการประชุมกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ
0: ค่ะแล้วอีกกลุ่มนึงที่หลายคนนะคะก็ตั้งหน้าตั้งตารอว่าต้องลงทะเบียนใหม่หรือเปล่านะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ครับ
0: เพราะว่ามีถึง 13.18 ล้านคนค่ะยืนยันนะคะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รอรับวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อเดือนใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนนี้นะคะซึ่งท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสนะคะก็เปิดเผยว่าครม.เนี่ยมีมติอนุมัติการเรียกว่ามาตรการลดค่าครองชีพนั่นก็คือไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละแล้วก็เตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนคือ1มิถุนาจนถึง30กันยานะคะให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย43ล้านคนโดยกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนเนี่ยจะได้รับเงินเติมเงินเข้าไปนะคะใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าได้ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะเพราะว่าที่สำคัญเราจะได้เดือนละ300อยู่แล้วถ้าจะเพิ่มให้อีก700นะคะรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะนานทั้งหมด4เดือนเนาะก็ใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้านะคะแล้วก็จะมีสิทธิสวัสดิการอื่นในบัตรอย่างที่เคยมีมาเช่นค่าแก๊สค่าขนส่งนะคะรวมถึงค่าเดินทางที่จะช่วยให้เรียกว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของอีกกลุ่มนึงกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือโครงการเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าก็มีการเรียกว่าอุดหนุนแบบคนละรูปแบบกันนะครับใครที่มีบัตรอยู่ไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับว่าจะต้องลงทะเบียนใหม่ไหม
0: ไม่มีนะคะ
1: อย่างคุณอรวรรณทำคลิปลง TikTok เนี่ยใช่ไหมถามกันเยอะใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะว่าต้องลงทะเบียนใหม่หรือเปล่าต้องไปลงที่อำเภอไหมหลายคนกังวลนะเรื่องเนี้ย
1: หลายคนเนี่ยบางคนที่ทำคลิปon TikTok เนี่ยถ้าไม่ระบุวันที่นี้คือโดนทันทีนะ
0: ฉ่ำเลยค่ะ อาจจะต้องระบุวันที่แล้วที่สำคัญคือหลายคนก็กังวลว่าถ้าเราไม่ได้ลงทะเบียน25เหมือนกันเนี่ยจะได้สิทธิ์หรือเปล่าจะได้300เหมือนเดิมหรือจะได้ 1,000
1: อันนี้เป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นอย่างเป็นทางการแล้วจากทางรัฐบาลวันที่25นี้ไม่ต้องทำอะไรคุณที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
0: ไม่ต้องลงทะเบียน
1: ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเลยวันที่1มิถุนายนนี้นะครับวงเงินจะเข้าในบัตรของคุณทันทีนะครับเป็นยอด 1,000 บาทนะเติมให้700จากปกติจะได้300
0: นะครับ
1: อันนี้ก็เป็นในส่วนของทางไทยช่วยไทยพลัสของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับส่วนอีกหนึ่งไปพูดถึงในเรื่องของร้านค้ากันหน่อยไหมนะคร
0: ับ
1: ร้านค้าเนี่ยก็ล่าสุดเนี่ยก็หลายๆคนที่เคยร่วมสำหรับโครงการของรัฐบาลอย่างคนละครึ่งพลัสมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปกดยืนยันนะ
0: เหมือนกัน
1: ก็ต้องไปกดยืนยันเหมือนกันนะครับซึ่งใครที่อยากจะร่วมนะครับร้านค้าร้านไหนที่ยังไม่เคยร่วมโครงการของรัฐบาลเนี่ยก็สามารถร่วมได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องไปติดต่อกับธนาคาร อยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการเดินหน้าเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่ไปกับการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยด้วยนะร้านค้าชุมชนด้วยนะครับรวมถึงธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับโดยจะมีการเปิดรับสมัครร้านค้านั่นก็คือวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นวันเดียวกันกับวันที่ลงทะเบียนสำหรับคนที่จะร่วมโครงการเลยนะครับซึ่งท่านรองโฆษกนะครับกล่าวว่าร้านค้าที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วเนี่ยสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเลยนะถ้าเป็นร้านค้าเนี่ยต้องมีแอปพลิเคชันถุงเงิน
0: ถุงเงิน
1: นะครับ
0: คือถ้าเป็นลูกค้าถ้าเป็นประชาชนเนี่ยเป๋าตังแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นร้านค้าที่เคยลงทะเบียนเคยทำโครงการนี้มาอยู่แล้วถุงเงิน
1: สำหรับผู้ประกอบการนะครับใครที่จะมาร่วมก็ต้องโหลดกันไว้ถุงเงินนะครับก็ลงทะเบียนกันได้ตั้งแต่25พฤษภาคมยาวไปจนถึง30กันยายน2569เลยคือเราจะไม่มีการจำกัดว่าจะช่วงไหนไม่ต้องลงทะเบียน5วันเหมือนของประชาชนทั่วไปนะครับตรงนี้สามารถลงทะเบียนได้ยาวเลยจนถึง30กันยายน2569จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการนั่นแหละ
0: ใช่ได้เรื่อยๆเลยค่ะ
1: ถูกต้องครับส่วนร้านค้าที่ไม่เคยร่วมโครงการมาก่อนนะครับสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย
0: อันนี้อย่างที่เราบอกไว้ไปสาขา
1: ไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับ25ถึง31กรกฎาคม2569นะครับทางนี้อย่างที่บอกร้านนวดสปาทำเล็บร้านทำผมยังไม่เข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับสำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569นะครับซึ่งก็จะมีการระบุเวลาในการใช้จ่ายนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้ก็คือ6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มตรงนั่นเองขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็จะมีการเริ่มต้นแต่ว่าจะช้าสักเล็กน้อยนะครับจะเริ่มวันที่15มิถุนายน2569จนถึง30กันยายน2569นะครับก็จะเริ่มเวลาเดียวกันก็คือ6โมงเช้าถึง5ทุ่มตรงนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับประชาชนและก็บริการจะได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องเน้นย้ำนะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในครั้งนี้เนี่ยเป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลนะครับที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการสนับสนุนของรัฐซึ่งครั้งนี้อย่างที่บอกไม่เหมือนเดิม
0: ไม่เหมือนเดิม
1: 60/40
0: รัฐ
1: ออกให้60%
0: เกินครึ่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเน้นในเรื่องของอาหา รของใช้ของจำเป็นของที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันพวกสปาพวกนวดพวกเขาเรียกว่าอะไรสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยต้องเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราเน้นเรื่องการเยียวยาแล้วก็การช่วยค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนจริงๆ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ตอนนี้102คนมารอแล้วนะครับสำหรับตีคองร้องข่าวก่อนที่ใครที่กำลังดูอยู่นะผ่านทาง Facebook ไลฟ์กดหัวใจกดไลค์ให้โดนัทกับกุ้งหน่อยจะได้กลับมาพบกันอีก
0: นะ
1: ครับเป็นครั้งแรกของพวกเราที่มาเจอกันนะครับแล้วก็เป็นไงก็คอมเมนต์ทักทายกันมาได้
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะ
0: นะ
1: ครับช่วงหน้ามาติดตามตีคองร้องข่าวและช่วงที่2ของข่าวยามเช้าครับ
0: ครับผม
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องดีๆเรื่องแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นคองทอฟิซิเยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายเอมมานูเอลมาครงได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นคองตอฟิซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชยงดอนเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569ครับโดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568ครับและ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปีนี้ครับปี2569ทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลและคณะได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นคองตอฟิซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชยงดอนเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพพระวิริยะอุตสาหะและพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการในระดับนานาชาติได้อย่างสง่างามครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับวันที่22พฤษภาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายคาลิดอะเม็ดเอลอานานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติโดยนายกครับกล่าวยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโกอีกครั้งทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในหลากหลายด้านดังต่อไปนี้ครับพี่น้องประชาชนครับด้านที่หนึ่งเลยครับด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนไทยพร้อมหารือและต่อยอดความร่วมมือครับเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติโดยหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครับด้านที่2ครับคือด้าน AI ความร่วมมือด้านการศึกษาและปัญญาประดิษฐ์ครับไทยสนใจหารือกับยูเนสโกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมการศึกษาโลกในปีหน้าครับปี2570เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาคครับและสำหรับในด้านที่3ครับชุดไทยการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาโลก ทยครับได้เสนอชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยสู่ระดับสากลโดยในตอนท้ายนะครับนายกอนุทินนั้นยืนยันความพร้อมของไทยในการทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมผลักดันบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศและสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาคมโลกต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับเรื่องต่อไปก็ยังอยู่กันที่เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศติดตามสถานการณ์พลังงานโลกเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการรับมือวิกฤตพลังงานโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับพบหารือกับดร.ฟาทีบิรอผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศโดยทั้งสองฝ่ายนะครับเห็นพ้องถึงความสำคัญในการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งนายกของไทยนะครับชื่นชมบทบาทของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลช่วยลดความไม่แน่นอนของตลาดอย่างทันท่วงทีครับและมีประเด็นสำคัญนะครับอยู่ประมาณ 4-5 ประเด็นดังต่อไปนี้ครับได้แก่ในประเด็นที่1ครับคือนโยบายด้านพลังงานครับไทยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานซึ่งควบคู่ไปกับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานพัฒนาแบตเตอรี่และโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่ครับ2ครับคือมาตรการรับมือสถานการณ์ในตะวันออกกลางไทยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำมันสำรองกระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารน้ำมันสำรองและกำลังการกลั่นใช้กองทุนน้ำมันรักษาเสถียรภาพด้านราคาพัฒนาระบบขนส่งกระจายพลังงานและส่งเสริมพลังงานทางเลือกครับด้านที่3ครับความร่วมมือระหว่างไทยกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศไทยเราครับขอบคุณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศที่สนับสนุนต่อเนื่องโดยเฉพาะนะครับข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ยืนยันความพร้อมในการยกระดับความร่วมมือพัฒนาขีดความสามารถความมั่นคงด้านพลังงานและการฝึกซ้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินครับและในด้านสุดท้ายครับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาครับซึ่งไทยนะครับย้ำว่าการจะเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะครับเป็นวาระแห่งชาติโดยให้ความสำคัญต่อความร่วมมือกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศในฐานะประเทศครับโดยฝ่ายทบวงการพลังงานระหว่างประเทศนั้นก็ยืนยันพร้อมสนับสนุนไทยในการยกระดับมาตรฐานด้านพลังงานเสริมศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกระทรวงวัฒนธรรมและฝรั่งเศสดันความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสครบรอบ170ปีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวซาบิดาไทยเศษเข้าพบหารือกับนางกาตรินปีการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสและสานต่อสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า340ปีนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยทั้งสองฝ่ายครับได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนในระดับสังคมและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครับโดยฝ่ายไทยเราครับได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกของฝรั่งเศสครับเพื่อจะนำมาประยุกต์ใช้กับไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติหรือว่าในระดับโลกครับนอกจากนี้ครับยังได้พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสครับเพื่อจะผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักครับได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมไปถึงครับการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกซึ่งเชื่อมั่นว่านะครับการร่วมมือในครั้งนี้นั้นจะนำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ระยะยาวและช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสมาดูกันที่สิงคโปร์กันบ้างครับกระทรวงพาณิชย์หารือรัฐมนตรีสิงคโปร์ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นเร่งจัดประชุมกรอบความร่วมมือไทยสิงคโปร์ภายในปีนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นได้พบกับนางสาวเกรทฟูไห่เหยียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายครับทั้งไทยและสิงคโปร์นั้นเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกครับโดยไทยเราครับเสนอให้ขยายความร่วมมือจากการค้าไปสู่ความมั่นคงทางอาหารอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีข้าวครับเป็นสินค้าเริ่มต้นและขยายไปยังสินค้าเกษตรและอาหารอื่นๆครับอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์อาหารทะเลและสินค้าแปรรูปรวมไปถึงสินค้าที่เน่าเสียง่ายครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นจะร่วมกันพัฒนาแนวทางปฏิบัติผ่านเวิร์กช็อประดับเทคนิคต่อไปครับนอกจากนี้ครับฝ่ายไทยเรานั้นยังเสนอให้เร่งจัดประชุมกอบความร่วมมือเศรษฐกิจไทยสิงคโปร์ภายในปีนี้ครับจากเดิมที่กำหนดไว้ปีหน้าปี2570ครับเพื่อจะขับเคลื่อนความร่วมมือทางการค้าให้ทันต่อสถานการณ์โลกครับขณะเดียวกันนะครับสิงคโปร์ก็ได้เชิญไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือพหุภาคีซึ่งขณะนี้นั้นไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการภายในครับทั้งนี้ครับสำหรับภาพรวมการค้าไทยสิงคโปร์ในปีที่ผ่านมาปี68ครับมีมูลค่า 19,658 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 10.75 โดยสิงคโปร์ครับเป็นคู่ค้าลำดับ3ของไทยในอาเซียนซึ่งสินค้าส่งออกสำคัญของไทยนะครับได้แก่อัญมณีและเครื่องประดับเครื่องคอมพิวเตอร์น้ำมันสำเร็จรูปและแผงวงจรไฟฟ้าครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับข่าวต่อไปเรากลับมาดูในประเทศกันบ้างครับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงแถลงนโยบายการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการ PM 2.5 และวิกฤตน้ำแบบครบวงจรพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับพร้อมกับคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงห้องลดฝุ่นแรงดันบวกและนวัตกรรมฟลัดบอยหรือระบบตรวจวัดและติดตามระดับน้ำอัจฉริยะให้แก่ภาคส่วนต่างๆนะครับในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือเพื่อจะมุ่งสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนอกจากนี้ครับยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการระบบเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำหลากเครื่องตรวจวัดและติดตามระดับน้ำระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศระดับชุมชนด้วยเครือข่ายเครื่องตรวจวัดระบบเซ็นเซอร์ตลอดจนแพลตฟอร์มสู้ไฟป่าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลรู้ไวถึงไวดับไว และแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจแก้ปัญหาฝุ่นควันตลอดจนระบบลาดตระเวนชี้เป้าด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจจับไฟป่าและนวัตกรรมแผนที่และข้อมูลความสูงของพื้นที่ความแม่นยำสูงพิเศษครับจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศความละเอียดระดับเซนติเมตรเพื่อใช้สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินวิเคราะห์สิ่งกีดขวางและทิศทางการไหลของน้ำได้อย่างแม่นยำครับตลอดจนครับโดรนเพื่อการจัดการไฟป่าและฟื้นฟูป่านอกจากนี้นะครับยังมีนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมพลังงานสะอาดระบบพลังงานแสงอาทิตย์กลไกป้องกันน้ำท่วมโดยชุมชนระบบเตือนภัยและวางแนวทางป้องกันน้ำท่วมในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยครับพี่น้องประชาชนครับจากเชียงใหม่ครับมาดูกันที่ในกรุงเทพมหานครกันบ้างครับกับประเด็นที่เป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกรมการขนส่งทางรางเข้าแจ้งความตำรวจสน.มักกะสันเอาผิดผู้ขับขี่รถที่จอดคร่อมรางในวันเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1นายรักสิทธิ์ไวตีเป็นผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางครับซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้พบกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันครับเพื่อเข้าแจ้งความร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวนขอให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวันที่16พฤษภาคมครับเวลาโดยประมาณคือ15นาฬิกา35นาทีครับซึ่งได้เกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนสินค้าที่2126เฉี่ยวชนกับรถโดยสารประจำทางสาย206ระหว่างสถานีคลองตันมักกะสันบริเวณจุดตัดทางผ่านรถไฟแยกอโศกดินแดงพื้นที่กรุงเทพมหานครครับซึ่งก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อระบบการขนส่งทางรางให้ได้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุดครับซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบนะครับว่าขณะเกิดเหตุนั้นรถโดยสารประจำทางสาย206พร้อมกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งครับได้ขับเข้าสู่บริเวณทางผ่านเสมอระดับทั้งที่มีสัญญาณเตือนการเดินรถทางรางหรือสภาพที่ผู้ขับขี่พึงทราบได้ว่าอาจจะมีรถไฟกำลังแล่นผ่านครับหรือกำลังจะเข้าสู่จุดตัดดังกล่าวแต่ว่าผู้ขับขี่นั้นนะครับยังคงขับรถเข้าสู่แนวทางรถไฟเป็นเหตุให้รถโดยสารค้างอยู่ตรงนั้นแหละครับและกีดขวางทางเดินรถและถูกรถไฟพุ่งชนในเวลาต่อมาซึ่งการกระทำดังกล่าวนะครับเข้าลักษณะเป็นการกีดขวางแก่การขนส่งทางรางหรือก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่การขนส่งทางรางตามมาตรา140แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ครับและเมื่อมีการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่การขนส่งทางรางจึงอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา141แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับซึ่งกรมการขนส่งทางรางครับในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยการขนส่งทางรางเห็นว่าการกระทำดังกล่าวที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับอาจเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายและมีผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะอย่างร้ายแรงจึงมีความประสงค์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุดตามกฎหมายครับในการนี้ครับจึงขอร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหากปรากฏพยานหลักฐานว่าได้ร่วมกระทำความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจนกว่าคดีจะถึงที่สุดครับพี่น้องประชาชนครับและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับกรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดแก่ผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมครอบคลุม 1,000 จุดทั่วประเทศครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางอธิบดีกรมการค้าภายในนายวิทยากรมณีเนตรครับเปิดเผยนะครับว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดตัวกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียน หรือว่าเปิดเทอมครับณโรงเรียนพรตพิทยพยัตเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับโดยงานนะครับได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนครับรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดนะครับกว่าร้อยละ50หรือ 50% ครับเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่พี่น้องประชาชนสามารถจะเข้าถึงสินค้าคุณภาพได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยสินค้าราคาพิเศษนะครับในงานนะครับไฮไลท์ก็ได้แก่ข้าวหอมมะลิขนาด5กิโลกรัมถุงละ110บาทน้ำมันปาล์มขวดละ42บาทและน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ22บาทครับทั้งนี้ครับกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับใน13จังหวัดนะครับอาทิกรุงเทพมหานครลำปางกาญจนบุรีสมุทรปราการขอนแก่นและเลยโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้ครับรวมทั้งสิ้นนะครับ 1,000 จุดทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศครับกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนช่องทางจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ SME ควบคู่กันไปด้วยครับสำหรับพี่น้องประชาชนร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่ต้องกังวลนะครับวันหยุดนี้ครับธนาคารกรุงไทยเปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในวันนี้ครับอาทิตย์ที่24พฤษภาคมสามารถจะเช็คจุดบริการและเวลาให้บริการนะครับได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยซึ่งรับสมัครพร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชัน

ามมาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวยามเช้านะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับผ่านทางเพจข่าวยามเช้าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกหัวใจด้วยส่งมาให้ทั้งกุ้งแล้วก็โดนัทนะครับ
1: มี
0: บอกว่าอยากจะให้เรากลับมาเจอกันอีกนะคุณอรวรรณ
1: การคอลแลบนะคะ
0: มาไหม
1: แน่นอน
0: คุณจะมาหาเจอคุณโดนัทมั้ย
1: ได้ค่ะ
0: นะครับอยากเจอคุณกุ้งเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไงรอติดตามพวกเราได้ทุกรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปที่ข่าวต่อไปครับสำหรับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนั่นก็คือการไปเยือนที่ฝรั่งเศสนั่นเองนะครับไปเยือนที่วัดพุทธนานาชาติที่กรุงปารีสนะครับซึ่งท่านนายกเนี่ยก็มีการไปร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีพร้อมพบปะคณะญาติธรรมและก็ในส่วนของชุมชนชาวพุทธที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสด้วยนะครับซึ่งช่วงหนึ่งของการทักทายนะครับก็มีประชาชนได้ถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านนายกก็กล่าวตอบว่าดีใจที่ทุกคนเนี่ยมีความรักบ้านเกิดเมืองนอนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยนะครับและก็รับรองว่าด่านเนี่ยไม่มีทางเปิดแน่นอนนะครับสัญญาว่าอธิปไตยของไทยจะไม่ยอมสูญเสียไปแม้แต่กระพี้เดียวนะครับขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยเนี่ยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามหรือว่าเอาเปรียบแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการหารือกับทางผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาเนี่ยร้องขอให้ไปสำรวจวัดที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการประทะระหว่างไทยและก็กัมพูชานะครับยูเนสโกต้องมาสำรวจเขตในฝั่งไทยด้วยนะเพื่อให้ข้อมูลที่มีความชัดเจนและก็ครบถ้วนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งท่านนายกนะครับเผยว่าการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่มีรองนายกรัฐมนตรีถึง4ท่านมาร่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมของเวลาในฝรั่งเศสนะครับก็จะมีการหารือและก็ทานอาหารค่ำร่วมกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสแบบวงเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีการพบปะครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการประโยชน์ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยและก็เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับคนไทยที่จะสร้างโอกาสและก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนและก็ทั้งประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงประธานาธิบดีฝรั่งเศสให้ช่วยดูแลคนไทยในฝรั่งเศสด้วยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายๆเนี่ยท่านนายกก็มีการเชิญชวนชาวไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศเนี่ยกลับมาเยี่ยมเมืองไทยบ้างนะครับกลับมาเรียกว่าดูความพัฒนาของเมืองไทยซึ่งก็จะได้เห็นเมืองไทยในบริบทที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นน่าอยู่แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นด้วยแล้วก็ฝากถึงคนไทยในฝรั่งเศสนะครับขอให้เป็นผู้แทนทูตของประเทศไทยในการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานานาชาติไว้ด้วยนั่นเองครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายกแล้วก็ท่านรองนายกทั้ง4ท่านนะคะที่เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสค่ะเดี๋ยวเราฝากประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะคะจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถไฟทางไกลและสายสีแดงจนถึง22มิถุนายนนี้ค่ะโดยผู้โดยสารเนี่ยสามารถใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือสถานีบางซื่อเนี่ยค่ะสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถใต้ดินแล้วก็แสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและเที่ยวกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดฟรีณจุดบริการประชาสัมพันธ์5จุดนะคะนั่นก็คือประตู1ประตู4ประตู10และประตู13ด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1จากปัจจุบันจากเมื่อก่อนนะคะเขาเก็บค่าจอดรถอันนี้ก็อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนรวมถึงสถานีอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ไปติดต่อสถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะเพราะรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานและบรรเทาภาวะมลพิษอีกด้วยนะคะ
0: ก็เป็นสวัสดิการดีๆนะครับจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้นะครับส่วนการเลือกตั้ง

0: ผู้ว่ากรุงเทพนะครับตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมกันแล้วทุกหน่วยงานนะที่มีการรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางกทมเองก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของนอกจากผู้ว่าเองนะที่จะต้องมีการเลือกแล้วก็มีเลือกสกด้วยนะครับเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็ลดขั้นตอนในการจับฉลากหมายเลขผู้สมัครนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้นะครับล่าสุดทางท่านผู้ว่าชาชาติก็เรียกว่าเราออกจากตำแหน่งเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นในส่วนของปลัดกรุงเทพที่ดูแลในเรื่องนี้แทนนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวยามเช้านะครับของคุณกุ้งและตัวนัทนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับข่าวยามเช้าส่วนรายการอื่นๆก็เตรียมพบกับทั้งกุ้งและก็ตัวนัทในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายกรัฐมนตรีพบปะกับชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสชี้แจงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและรับฟังแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากภาคเอกชนไทย
1: ประธานรัฐสภาอิหร่านเน้นย้ำว่าทางการอิหร่านจะไม่ยอมประนีประนอมกับสหรัฐในประเด็นสิทธิของประชาชนและประเทศชาติอย่างเด็ดขาดทัพแบดมินตันไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ3ประเภทในการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ได้มีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยในห้วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคตลอดทั้งเดือนและในส่วนของพิธีการจะจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางในวันพุธที่3มิถุนายนนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจากนั้นเวลา 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้แต่ละจังหวัดจะมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจ